0: ตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: จะแต่งหน้าไปงานใช่ไหมอ๋อ
9: ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปแต่ง
8: ยังไม่แต่งอีกเหรอ
9: ใช่เดี๋ยวจะลบ
8: นี่เธอยังแต่งไม่พอเหรอเอาความจริงดีเจนุ่นคุณผู้ฟังดีเจนุ่นจะต้องไปงานวันนี้แล้วนางจะต้องแต่งหน้าเพิ่มเอาความจริงคือดีเจสองก็เฮ้ย
9: ยังไม่แน่นอีกหรอ
8: ยังไม่แน่ ยังไม่แน่นอีกหรอเอ้าทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนละกันนะพร้อมหรือเปล่าพร้อมไหม
9: พร้อม
8: ไ
9: หม
8: ถ้าพร้อมแล้ว
9: 3 4 5 6
8: ทำไมอ่ะนุ่น
9: 3-4มันจะออกเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะ
8: จริงเหรอ
9: เออ
8: เคยมีรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ไหนที่เขาให้พิธีกรเนี่ยเป็นคนพูดเองไหม
9: นี่ทันยังกระลับตำลำเซิงนะเธอแหละ
8: เอาความจริงปกติก็ต้องมีคนพูดเนาะอ้าวพิธีกรเตรียมตัวว่ามาอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีใครทำอย่างงี้ให้เราเลยอ่ะ
9: ไม่มีใครทำเราทำเองไง
8: ทำเองนะสามสองหนึ่งไป
9: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
9: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
8: เช้าวันนี้เช้าวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
9: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
8: ครับแป๊บผ่านไปแล้วครึ่งเดือนเธอมันเร็วอย่างเงี้ย
9: เร็วจริงๆนะ
8: เร็วจริงๆฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการที่ฉันเนี่ยจะอยู่ได้จนถึงครึ่งปีแล้วนะเธอ
9: จะเอาแค่ครึ่งปีเองเหรอ เร็วมากจริงๆแต่ละวันผ่านไปผ่านไปแล้วครึ่งปีตอนนี้เข้ามาเพิ่มอีกครึ่งเดือนแล้ว
8: จริงแป๊บๆนะคุณผู้ฟังวันนี้ดีเจนุ่นดังจะไปเป็นพิธีกร
9: ไม่ใช่พิธีกรวันนี้ไปรับรองแขก VIP พิธีกรเขาก็มีต้องมีไปคัดตัวมีออดิชั่นนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบส
8: ุ่
9: ม4สุ่ม5จะไปเป็นนะคะไม่ได้
8: ทำไมเขาไม่เอาฉันไปเป็นมั่งเน
9: า
8: ะ
9: เราเป็นเขาผู้หญิงค่ะ เราสวยเกินไปไง
8: เพราะความสวยเกินนะ
9: สวยเกินหน้าเกินตาไง
8: โอเคโอเค
9: เดี๋ยวน้องๆตายเรียบ
8: เอาละเธอไปทำตำแหน่งอะไรไหนเธอพูดสิ
9: ก็ดูแลแขก VIP
8: เธอมีหน้าที่ดูแลแขก VIP เหรอ
9: ใช
8: ่ก็ทำยังไงอ่ะ
9: ก็ต้อนรับนั่นแหละแล้วก็ดูแลจะเอาอะไรจะเอาอาหารจะเอาห้องน้ำจะเอาแล้วก
8: ็สมมติว่าฉันคือแขก VIP ฉันคือนายกรัฐมนตรีอ่ะวันนี้สมมติว่าเธอเจอนายกอนุทินนะแล้วขั้นอันที่หนึ่งว่าน้องเอาน้ำให้ขวดนึง
9: ก็ต้องไปเอาสิ
8: แล้วเธอก็ว่าเอามาให้ฉันลองเสิร์ฟดิน
9: ี่ค่ะ
8: เอาแก้วเอาขวดน้ำมา
9: ไม่ก็ต้องมีถาดสิจะมายื่นอย่างนี้มันไม่ได้มันก็ต้องมีถาดสิ
8: สมมติว่าเราฉันกินน้ำแล้วมันหกเปิบเบื้อนหกไปหมดเลยอ่ะ
9: ก็มีทิชชู่วางอยู่บนโต๊ะเนาะ
8: มีทิชชู่
9: เขาต้องมีทิชชู่วางอยู่บนโต๊ะอยู่แล้ว
8: จริงเหรอเธอมัน
9: แล้วท่านนายกคงไม่กินเปลือกเปลือกแบบที่เธอทำหรอกจ้าน
8: ุ่นเธอไม่เหมาะกับการเป็นคนรับรองแขกบ้านแขกเมืองนา
9: ทำไมคนเรามันจะกินเลอะเทอะเปลือกเปลือกเหมือนเธอเหรอ
8: ไม่ใช่คือการที่เธอจะมานำเสนอเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเวลาเธอจำไว้นะฉันจะสอนคือเธอก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะเคยเป็น
9: แอร์โฮสเตส
8: ใช่เรื่องของฝ่ายต้อนรับนะ
9: มันต้องแบบต้องเป๊ะ
8: เธอท่านนายกนะอันดับแรกนะเธอไม่ต้องพูดสโลแกนของกองทัพ เธอเข้ามาปุ๊บสมมติว่าเธอเป็นนายกนะฉันเป็นฝ่ายต้อนรับนะมุนายกเดินมาสวัสดีค่ะ
9: มือต้องแบบนี้เหรอ
8: ใช่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้หมายความว่าเดี๋ยวนายกมองว่าเดี๋ยวจะมาทิ่มตัวได้แล้วอย่างนี้คือ
9: หลบไว้เหรอ
8: หลบไว้สวัสดีค่ะท่านนายกเราจะขอต้อนรับทุกคนอย่างแท้จริงให้มั่นคงและยั่งยืนเนี่ยวันนี
9: ้น้องคนนี้เขาเป็นใคร เขาต้องจำเธอได้ตลอดไปเลยนะ
8: ฉันเกลียดบางข้อความนะวันนี้ส่งข้อความมาแต่เช้าหรอกบอกว่าดีเจสอนเหมือนหมดนัด เธอเห็นหมดนัดป่ะตอนนี้กำลังดังในโลกโซเชียลเต็มหมดเลยฉ
9: ัน
8: ไม่ใช่หมดนัดค่ะใครบอกฉันบอกนัดฉันบล็อกหมดนัดฉันด่าค่ะเธอคือหมวดนัดตอนนี้กำลังดังในโลกโซเชียลเธอเห็นไหมหมวดนัดน่ะเขาเหมือนว่าเป็นทั้งเขาเป็นทหารเขาไม่ได้เป็นทหารบกล่าสุดเนี่ยกองทัพบกออกมาประกาศแล้วว่าเขาไม่ใช่ทหารบกเขาเป็นเหมือนกับคนที่เรียนรอดอแล้วเรียน5ปีแล้วติดยศว่าที่เรือตีอะไรอย่างเงี้ยเธอแต่หมวดนัดเนี่ยติดว่าที่ร้อยโทเป็นของกองทัพบกแต่ไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ นั่นคุณรู้ฟังนะเขาเหมือนเป็นว่า
9: ต่อเนื่อง
8: เป็นต่อเนื่องเป็นอาสาสมัครบ้างไปโน่นไปนี่บ้างคือล่าสุดเนี่ยตอนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้น่ะที่ลาดพร้าวน่ะหมวดนัดเนี่ยเขาไปอยู่ติดกับนายกนายกก็งงดิให้สัมภาษณ์สื่อแบบว่าฉับฉับฉับเลยเธอนางให้สัมภาษณ์สื่อแบบนางแบบรู้ลึกรู้จริงน่ะเธอ
9: เขาเป็นใครใช่ไหม
8: หลายๆคนบอกว่าดีเจสอนเนี่ยหน้าเหมือนหมวดนัดฉันบล็อกค่ะฉันด่าค่ะห้ามมาบอกว่าฉันเหมือนหมวดนัดก้านะ
9: ก็บอกไม่ค่ะไม่เหมือนหมวดนัดนะคะ
8: เหมือนอะไร
9: คุณพารันยุทธบอกว่าดีเจสอนเนี่ยพูดเหมือนเจ๊แต๋วค่ะเรื่องหอแต๋วแตกค่ะ
8: ก็ฉันน่ะบอกแล้วว่าฉันจะส่งสารนี่ไปหาพจน์อานนท์ พี่พจน์อานนท์
9: เขาถามว่าดีเจสอนเป็นอะไรลินพิการเหรอคะ
8: ก็คือจะส่งสารนี้ไปหาถึงพี่พจน์อานนท์ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดต้องการเจ๊แต๋วสวงก็บอกได้เลยอย่างแท้จริง
9: เออถ้าสมมติเจ๊แต๋วตุยไปอย่าง
8: น
9: ี้ไง
8: เคยดูหรือเปล่า
9: เคยดูเคยดู
8: เจ๊แต๋วนะหอแต๋วแตกเคยดูหรือเปล่า
9: เคยดู
8: ที่เขาเล่นกันอะระหว่างมีจตุรงค์กับ
9: มีโกตีเออเคยดู
8: เอออันนี้อะวันนี้ว่าสมมติว่าเธอถือตุ๊กตาฉันซื้อของมาให้เธออย่างแท้จริงนี่คือตุ๊กตาที่เปลี่ยนหน้าได
9: ้นอกจากลิ้นเป็นอะไรแล้วตาเป็นอะไร ตาเราเป็นอะไรตอนเนี้ย
8: เปลี่ยนหน้าได้เธอนะสมมติว่าฉันจะทำตาเธอนะกักเธอเปลี่ยนตาเด นุ่นเจอเล่นหนังได้เธอเธอเล่นหนังได้คืนนี้เป็นตุ๊กตาที่เปลี่ยนหน้าได้อ้าวนี่คือตุ๊กตาที่เปลี่ยนหน้าได้นี่แค่ดึงหูแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าทันทีเธอพร้อมไหมหนึ่งสองสามเธอดึงอ่ะเธอดึงหู
9: เธอต้องดึงสิ
8: เธอต้องเป็นคนดึงหูก็ตายก๊อกเธอทำเสียงก๊อกเลย
9: ก๊อกต้องถ้าเกิดทำเสียงแล้วมันหน้ามันจะไม่ได้นะทำพร้อมกันไม่ได้อ
8: ย่างเงี้ยเนี่ยเธอเนี่ยเป็นสไตล์นี้นะเออแล้วก็ไปเล่นไปเรื่อย
9: เมื่อวานเนี้ยฉันไม่เจอนะ
8: ไป
9: ที่งานแล้วมีคนทักฉัน
8: ว่า
9: เขาถามว่าก็ทำกับดีเจสอนได้เน
8: า
9: ะ
8: ใครพูดอ่ะ
9: หัวหน้า
8: หัวหน้าเหรอ
9: บอกเนี่ยฟังตอนเช้าเนาะฟังทุกเช้าเลยผมก็คิดอยู่นะว่าทำกับดีเจสอนได้เนาะไปกันได้นะก็ถามว่าไม่มีสคริปต์ใช่ไหมบอกไม่มีค่ะบอกก็ไปกันได้นะ
8: เธอไปพูดอะไรเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีไม่เป็นมืออาชีพ
9: เราไม่ได้หมายถึงว่าเวลาคุยกันปกตินะ
8: เรามีสคริปต
9: ์อ๋อมีสคริปต์หรอโอเคโอเค
8: เธออย่าไปพูดว่าเราไม่มีสคริปต์ไม่งั้นเนี่ยเธอทำอย่างนี้แล้วคนอื่นเขามองว่าเรา
9: ไม่มีแต่หมายถึงว่ามีข่าวไงมีสคริปต์ข่าว
8: มีสคริปต์ข่าวแต่ถามว่าอ่านไหม
9: อีกเรื่อง
8: อีกเรื่อง เอ้าสวัสดีเช้าวันพุธวันกลางสัปดาห์วันนี้ทหารเรือเขาบอกว่าวันออกกำลังกายนะพุธกีฬาออกกำลังกายแต่วันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกเลยก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังวันนี้ดีเจนุ่นเนี่ยจะไปงานกาชาดเพราะวันนี้กาชาดคอนเสิร์ตใช่ไหมดีเจนุ่น
9: ใช่แล้ววันนี้เป็นงานกาชาดคอนเสิร์ตนะคะ
8: ใช่ซึ่งกองทัพเรือจัดขึ้นทุกปีนะต้องบอกว่ากาชาดคอนเสิร์ตปีนี้กองทัพเรือจัดขึ้นทุกปีเธอได้ไปฟังเพลงหรือเปล่าว่าใครร้องบ้างอะไรบ้างนะ
9: เข้าไปดูแล้วแต่ว่าจะเป็นการซ้
8: อม
9: ก็คือจะเป็นของวงดนตรียางราชนาวีด้วยตอนที่ไปเนี่ยยังไม่เห็นศิลปินนะเพราะว่าไปอยู่ตรงส่วนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของจัดแสดงแต่ว่าเห็นบ้างแหละเขามีการซ้อมอลังการมาก
8: อลังการไหม
9: แล้วก็มีการแสดงโขนด้วยนะปีนี
8: ้เนี่ยกำลังงงอยู่ว่าปีนี้เขาเอาโขนเนี่ยมาร่วมกับงานกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งถือว่าพิเศษมากเธอ
9: พิเศษมากจริงๆ
8: จะบอกว่าโขนเนี่ยเป็นศิลปะชั้นสูงนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาเล่นได้นะ
9: และจะมาบอกว่าเหมือนกันกับประเทศไทยก็ไม่ได้
8: ทำไมอ่ะเธอ
9: เพราะว่าโขนของประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งนะจ๊ะสวยงามเลอคาดประเทศไหนก็เทียบไม่ติด
8: เอากัมพูชาเขาบอกเขาก็ลำสวยนะ
9: อันนั้นคือเรื่องของเขาแต่บ้านเราเนี่ยที่หนึ่ง จบนะ
8: โอเคคือคุณผู้ฟังฮะมีคนเคยเล่าให้ดีเจสอนฟังเหมือนกันว่าโขนเนี่ยคือศิลปะชั้นสูงในยุคสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะชมได้นะเอาแบบง่ายๆเลยเหมือนละครนอกละครในอ่ะเขาบอกว่าเหมือนละครในอ่ะคนที่ชมได้จะต้องเป็นคนในรั้วในวังพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์ถึงจะสามารถชมละครนอกละครในได้แต่ถ้าละครนอกโอเคเป็นสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าโขนเนี่ยคือศิลปะชั้นสูงถ้าหากไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยก็ไม่ได้จะให้ประชาชนได้ชมกันแบบง่ายๆในยุคสมัยก่อนนะ
9: เอาเรียกง่ายๆตั้งแต่การแต่งกายตั้งแต่หัวโขนมันวิจิตรจริงๆอ่ะเรียกได้ว่าวิจิตรจริงๆเพราะว่ามีการตกแต่งประดับอย่างสวยงามสมพระเกียรติจริง
8: ๆถูก
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าจะมาบอกว่าเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้
8: คือมันมีพระสาวนีก็คือพูดง่ายๆคือนะขออนุญาตใช้คำสามัญมีคำพูดของพระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยท่านบอกมันมีอยู่ยุคนึงที่โขนไม่มีคนดูเธอเอาเธอถามว่าถ้าเด็กในยุคใหม่เนี่ยพ่อแม่พาไปดูโขนเนี่ยเอาถามพ่อแม่ตัวเองเนี่ยที่กำลังขับรถอยู่เนี่ยแล้วมีลูกอยู่ข้างๆเนี่ย ถ้าบอกว่าลูกเดี๋ยวเสาร์ที่นี้แม่จะพาไปดูโขนนะฉันเชื่อว่าลูกไม่ไปกันลูกดูโปเกมอนดูเรมอนดีกว่า
9: เพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะแต่อย่างที่บ้านฉันเนี่ยเคยมีพาไปดูโขนด้วยนะ
8: จริงใช่ไหม
9: จริงเคยไปดู
8: มันมีการแสดงโขนอยู่นั่นอยู่แถวเจริญ
9: กรุงแต่ว่าตรงนั้นต้องเสียเงิน
8: ใช่ไหมห้าสิบบาทเลยสักอย่าง
9: 50บาทที่ไหนล่ะ
8: เท่าไหร
9: ่แพงกว่านั้น
8: ทำไมแพงจังอ่ะไม่คุณผู้ฟังมีคำพูดขออนุญาตใช้คำสามัญของสมเด็จพระพันปีหลวงของเราเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยท่านบอกว่าไม่มีใครดูฉันจะดูเองอย่างเงี้ยเธอมันเลยเป็นกระแสสำคัญที่ทำให้คนไทยอ่ะหันมาดูโขนมากขึ้นส่วนหนึ่งนะที่คนไม่ชอบดูโขนเพราะคนฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เข้าใจความถ่องแท้ของภาษากลอนน่ะ
9: แล้วเวลาทำท่าทางเนี่ยเขาไม่ใช่แบบร้องไห้เขาต้องแบบมีท่านะ
8: ทุกท่าย่างเยื่อนกายเนี่ยมันเป็นท่าที่สื่อความหมายทั้งหมดเลยแม้แต่บทกลอนเนี่ยบัดนั้นพญาพิเภกทองยักษ์สีเห็นอาลงกงโกดอโศกีกสุรีบาปตรงตาบาทาเบื้องนั้นบอกเลยว่าไม่ใช่แต่จะมาหาฉันก็จงได้อย่างเงี้ยเด็กงงค่ะเด็กยุคนี้งงเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ได้ท่องอาขยานหรือเปล่าไง
9: แต่จริงๆตอนเรียนเขาก็มีให้ท่องนะ
8: สมัยเธอมีท่องไหม
9: มีให้ท่องเหมือนกัน
8: ใช่ไหม
9: แต่ว่าในยุคนี้เราไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมแต่คิดว่ายังไงก็ต้องมี
8: เนี่ยก็ฝากไปถึงครูภาษาไทยที่เคยให้เขียนเรียงความตอนอยู่ม.3 ก็ยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษพอคิดถึงคำก็เที่ยวแพร่บอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขส
9: ันต์อันนั้นร้องเพลงอันนั้นเพลงจ้ะ
8: อันนี้เพลง
9: อันนั้นเพลงจ้ะ
8: ก็ฝากไปถึงครูภาษาไทยทุกคนด้วยดีเจสอนดีเจนุ่งเนี่ยที่มีความรักในความเป็นเชื้อชาติไทยเนี่ยก็เกิดจากครูภาษาไทยในส่วนหนึ่งนะถ้าครูภาษาไทยไม่สอนเราอ่านวรรณกรรมสอนวรรณคดีถึงเวลาว่างเข้าห้องสมุดเราไม่ได้มานั่งรักประวัติศาสตร์รักความเป็นไทยแบบนี้นะดีเจนุ่น
9: แต่ต้องบอกพอดีเจสอนพูดถึงโขนเนี่ยการรับชมโขนเนี่ยเรียกได้ว่าหาดูได้ยาก
8: จริง
9: ตอนนั้นที่เคยไปดูเนี่ยนุ่นเคยไปดูที่อัมพวาเขาจะมีจัดทุกปี
8: ใช่ไอ้ตรงสวนสาธารณะสักอย่าง
9: สวนรอสอง
8: ฉัน
9: ตั้งใจขับรถไปเพื่อจะไปดูโขนเลยนะแล้วไปเนี่ยถ้าไปวันนั้น
8: อ
9: ะไปวันจริงเลยอะที่จอดรถไม่มีเธอใช่ไหมว่าที่บ้านฉันอะขับรถไปแล้วก็ไปหาที่พักก่อนหนึ่งคืน
8: เ
9: พ
8: ื่อ
9: จะตั้งใจจะไปดูโขน
8: คือฉันน่ะตอนประมาณเกือบ9หรือ10ปีที่แล้วเนี่ยฉันตอนนั้นฉันก็ยังหุ่นเพียวเนาะทางจังหวัดสมุทรสาครน่ะสมุทรสงครามถ้าฉันจำไม่ผิดอะโทรมาหาฉันเลยเหมือนออร์แกไนซ์เนาะน้องสอนมาเป็นพิธีกรเปิดงานหน่อย
9: เนี่ย
8: งานนี้เลย
9: เลิศนะ
8: แล้วจริงๆแล้วนั้น
9: เป็นงานที
8: ่พระเทพเสด็จ
9: พระเทพเสด็จใช
8: ่ใช่
9: เขาจะมี2วันมีวันที่พระเทพเสด็จแล้วก็มีวันรอบประชาชน
8: ใช่คือฉันน่ะฉันไม่ได้ฉันมาในรอบประชาชน
9: จะรับไหม
8: รับสิเธอตังค์ขนาดแต่นั้นฉันยังอยู่จันทบุรีเขาบอกน้องสอนให้มาเปิดงานโขนหน่อยซึ่งฉันน่ะชอบอยู่แล้วแต่ฉันกลัวว่าฉันน่ะจะพูดผิดพูดถูกภาษาสไตล์แบบนี้
9: แต่ฉันชอบตัวอย่างหนึ่งนะ อะไรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไม่กลัว
8: ฉันรับหมด
9: ได้เงินฉันทำหมด ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
8: แล้วจากนั้นจนวันนี้เนี่ยสมุทรสงครามก็ไม่เคยจ้างฉันอีกเลย ฉันก็งงอยู่เหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีงานนี้อยู่ไหม
9: ฉันก็ไปมาหลายปีแล้วนะ
8: ฉันไปตั้งแต่ตอนฉันปี55หรือ56แล้วฉันจำไม่ได้
9: แต่ว่าที่ดีเจสอนบอกอ่ะที่เจริญกรุงอ่ะอันนั้นไม่ใช่ขวดอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าหุ่นละครเล็ก
8: อ๋อโจหลุยเหรอ
9: ใช่โจหลุย
8: แล้วแกมันมีโขนอยู่ตรงพาหุรัตไอ้ตรงอยู่ตรงนั้นน่ะเค้าเรียกอะไรนะมันมีเหมือนเป็นโรงละครโขนเลยอ่ะคุณรู้ฟังใครจริงๆฉันเคย
9: ฉันไม่รู้อ่ะไม่เคยไปแต่เคยไปของโจหลุยแล้วก็ไปตรงอัมพวานี่แหละ
8: โจหลุยตรงไหน
9: ก็ตรงหุ่นละครเล็กไง
8: ตรงเจริญกรุงเหรอ
9: ใช่
8: คุณรู้ฟังใครรู้บ้าง อ๋อนี่คุณเศรษฐนาบอกว่าไอ้ตรงศาลาเฉลิมกรุงศาลาเฉลิมไทยใช่ศาลาเฉลิมกรุงศาลาเฉลิมไทยนี่แหละที่ฉันยังไม่เคยไปเลยเห็นเขาบอกเขาเก็บค่าเข้าถ้า ถ้าหากคนไทยอยู่ที่ประมาณ100บาท
9: พี่สายพินบอกเป็นงานอุทยานร .2 ที่อัมพวาค่ะมีทุกปีชอบไปดูโขนค่ะ
8: ดีเจ2เคยไปเป็นพิธีกรงานนั้นอยู่ตอนถ้าดีเจสอนจำไม่ผิดก็คือตอนปี54-55ตอนนั้นดีเจสอนไปเป็นพิธีกรนี่แหละเหมือนเก่าเปิดมีนายมา
9: ค
8: ุ
9: ณมิ้วบอกว่ามีทุกปีที่อัมพวาครับ
8: นะก็ถือว่าเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามเขาก็ยังอนุรักษ์เรื่องราวแบบนี้ไว้ได้เนาะแต่ถ้าหากว่าจังหวัดสมุทรสงครามฟังรายการเราอยู่นะปีนี้เนี่ยทั้งดีเจสอนดีเจนุ่นเนี่ยก็พร้อมที่จะไปเป็นพิธีกรงานนี้อย่างแท้จริงเพราะว่างานนี้จ่ายแน่นมากเธอจริงจริงจ่ายแน่นถ้าฉันเป็นพิธีกรคู่เธอนะถ้าสมมติว่าฉันได้พันหนึ่งเธอเอาไป800จริงจริงคน
9: นี่แน่นแล้วเหรอ
8: แน่นค่อนข้างแน่น
9: 2,000 เนี่ยนะแน่นแล้วใช่ไหม
8: แน่นแล้วแน่นแล้วเอาคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยคุณพัฒมณีเขาบอกว่ายังไงเธอนี่เธออ่านหัวนี้ก็ได้เห็นไหม
9: บอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจทั้งสองขอให้ทำงานมีความสุขทุกๆวันนะคะ
8: โอเคคุณณัฐโพณัฐภูเขาว่าไง
9: เขาบอกว่าสวัสดีครับเพิ่งผ่านหน้ากองทัพเรือมารถโล่งมาก
8: คุณยุวดี
9: วันนี้ไม่ได้ไปส่งเด็กๆได้ดูไลฟ์สดสวัสดียามเช้าดีเจนุ่นดีเจสอนค่ะ
8: คุณปรียา
9: อ่านบ้างสิเพื่อนเพื่อนกดอย่างเดียวเลยอ่ะ
8: ก็เธอฉันอยากให้เธอได้ทำงานอย่างแท้จริงฉันก็ช่วยกด
9: เราจะทำงานโดยใช้นิ้วอย่างเดียวไม่ได้นะ
8: นี่คุณปียาเขาบอกสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นวันนี้ดีเจนุ่นสวยมากเลยนะคะดีเจสอนก็สวยแบบพอดีค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นข้อความที่สร้างสรรค์
9: เขาบอกว่าวันนี้ดีเจนุ่นจะไปงานกาชาดคอนเสิร์ตปีนี้จัดเป็นปีที่52แล้วนะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยในเรื่องของพระราชสวนีตั้งแต่ปี2504ผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมฉันจำได้พ.ศ.
8: 2504
9: คุณผู้ฟังจะได้จำได้เพราะเป็นการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกองทัพเรือที่ร่วมกับสภากาชาดไทย
8: เอาความจริง
9: จริง
8: 2504พอดีเลยเหรอ
9: 2504
8: พ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ้าว
9: ก็เรียกมาชุมนุมกันเพราะว่าจะกองทัพเรือจะจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต
8: โอ้จริงเหรอ
9: จริงกองทัพเรือเนี่ยร่วมกับสภากาชาดไทยเพราะว่าได้รับพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงในการที่จะให้กองทัพเรือเนี่ยมีการจัดทำดนตรีเป็นดนตรีคลาสสิกซึ่งตอนนั้นสมัยก่อนย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยกองทัพเรือก็ยังไม่ได้เก่งมากพระองค์ก็เลยบอกว่าให้จัดทำดนตรีขึ้นมาซึ่งเป็นดนตรีที่เป็นดนตรีคลาสสิกเพื่อจะได้ทัดเทียมกับอารยประเทศแล้วก็นำเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสภากาชาดไทย
8: ฉันเคยเห็นในพิพิธภัณฑ์ของดุริยางทหารเรือเนี่ยเธอรู้ไหมว่าในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงบอกกับทหารเรือว่ายังไง
9: บอกว่า
8: เพลงสรรเสริญที่เพราะที่สุดคือเพลงสรรเสริญจากวงดุริยางราชนาวี
9: โอ้ยแค่เธอพูดเนี่ยฉันยิ้มเลยนะ
8: จริงเธอเราเคยพาคุณผู้ฟังมาทีเนี้ยมาฟังเพลงที่วงดุริยางเนี่ยแล้วไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วมีคือในหลวงรัชกาลที่9อ่ะพระองค์ทรงบอกว่าบทเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เล่นได้เพราะที่สุดก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีของวงดุริยางราชนาวีของกองทัพเรือพูดแล้วขนลุก
9: เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในกองทัพเรือนะได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งอยู่ในของแบบกองดุริยางมีกำลังใจเลยอ่ะ
8: คือต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ของเราโดยเฉพาะในหลวงนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงของรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยนะไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนเนี่ยต้องมีเพลงสรรเสริญพระบารมีทรงแล้วก็ส่งเสด็จท่านทุกครั้งพระองค์ได้ยินทั้งหมดแต่พระองค์ทรงชื่นชมชื่นชอบบทเพลงสรรเสริญของวงดุริยางราชนาวีแสดงว่าเนาะเล่นดีมาก
9: ไม่ธรรมดา
8: ไม่ธรรมดาคือพระองค์ก็ทรงฟังตลอดนะฟังแล้วปลื้มใจแทนคุณผู้ฟังปลื้มใจแทนของวงดุริยางทหารเรือของเรา
9: และที่สำคัญอย่างที่บอกว่างานจัดขึ้นมาเนี่ยกองทัพเรือเนี่ย ไม่หักค่าใช้จ่ายนะเธอนำเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือสภากาชาดไทย
8: บางคนวีนบอกว่าดีเจสอนกองทัพเรือชอบปิดพอวงจะมาจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตทีไรก็ชอบปิดชอบปิดชาวบ้านไม่ได้ไปดูคุณรู้ฟังขาดีเจสอนขอบอกก่อนว่ากาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือไม่ได้เหมือนกาชาดคอนเสิร์ตที่อื่นเพราะกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือจองกันเป็นปีค่ะ
9: อันนี้เรื่องจริงต้องบอกว่าปีที่แล้วดีเจนุ่นน่ะไปเป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์เชื่อไหมครอบครัวดีเจนุ่นยังไม่ได้ไปเลยนะ
8: จริง
9: สักก็คนเดียว
8: คุณผู้ฟังดีเจสอนเองเนี่ยพูดจนปากจะฉีกอยู่แล้วเนี่ยน้ำลายแทบกระเซ็นน่ะยังจองไม่ทันเลยค่ะรอบประชาชนนะ
9: เพราะว่ารายได้เนี่ยทั้งหมดในการจัดงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรานำไปช่วยสภากาชาดไทยเพราะว่าบัตรแต่ละใบเนี่ยมีการบริจาคแล้วถ้าเกิดสมมติบริจาคยอดสูงๆเนี่ยก็จะได้เหรียญสมนาคุณด้วยนะ
8: ใช่คือคนก็เอ้ยแน่นะที่เราบริจาคเงินแล้วนอนได้ทั้งทำบุญด้วยได้ฟังเพลงด้วยคนใจดีของบ้านของเมืองเขาก็มาแล้วยิ่งกองทัพเรือทำอ่ะดุริยางของเราอ่ะไม่ได้เรียกว่าดุริยางกองทัพเรือนะคุณรู้ฟังสังเกตไหมกองทัพบกเขาจะบอกดุริยางกองทัพบกดุริยางกองทัพอากาศดุริยางตำรวจอย่างเงี้ยแต่ของทหารเรือเราอ่ะแค่ชื่ออ่ะมันก็อลังการแล้วอ่ะ
9: ถูกต้อง
8: ดุริยางราชนาวีเงี้ยมันมีความอลังการแล้วเราไม่ได้เล่นแค่แต่เดี่ยวหรือกองแต๊กอ่ะเธอ
9: คุณ
8: เราเป็นวงออเคสตรา
9: เขาบอกว่าเหมือนออเคสตราระดับประเทศเลยไม่ใช่เหมือนค่ะ
8: มันคือออเคสตราระดับประเทศ
9: ใช่ค่ะ
8: นะเอาแค่เนี้ยที่เราเปิดให้ทุกคนได้ชมอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่หลักๆน้ำจิ้มนะ
9: น้ำจิ้ม
8: น้ำจิ้มเนี่ยเนี่ยหลายๆคนบอกว่าดีเจสอนให้เปิดเพลงตอนเช้าทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเพลงของดุริยางค์ราชนาวีอ่ะบอกต้องบอกว่าใช่แล้วที่ให้ฟังทุกวันเนี่ยเนี่ยคือของที่ไปเล่นในกาชาดคอนเสิร์ตในหลายๆปีที่ผ่านมานะแล้วทุกๆปีเขาก็มีอะไรที่
9: เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
8: ๆไปเรื่อยๆอย่างปีเนี้ยดุริยางค์ราชนาวีใครจะคิดอ่ะมาร่วมกับโขนซึ่งมันมีความเป็นไทย
9: เมื่อวานเนี้ยไม่ได้มีโอกาสได้ดูตอนแสดงโขนแต่ว่าได้เห็นตอนนักแสดงเดินผ่านแล้วถือหัวคนลุกคือนี่ขนาดซ้อมนะยังจัดเต็มขนาดนี้แล้ววันจริงอ่ะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวดีเจสอนหาภาพมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็น
8: ตื่นตันเนาะมีความสุขนะนะเนี่ยความอลังการของดุริยางค์ราชนาวีของเราเนี่ยนะครับรอดูนะรอดูรอฟังนะเอาเธอพร้อมยังอ่านข่าวบ้างเนาะ
9: นี่ไงเราพูดถึงข่าวของ
8: เอาจริงๆเราอ่านข่าวเยอะนะ
9: เราพูดถึงงานกาชาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์
8: ดีเจสอนหน้าเหมือนหมดนักเดี๋ยวฉันบล็อกนะเดี๋ยวยังไม่หมดอีกเหรอหมดนุ่งหมดนักอ่ะเอ้าไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเธอดีเจนุ่นมันมีข่าวมาสัปดาห์นึงแล้วเรื่องของสิทธิข้าราชการเธอเป็นทหารเรือเพราะอะไรอ้าวเธอพูดก่อนเธอมาอยากเป็นข้าราชการเพราะอะไร
9: เอายังไงล่ะ
8: เอาความจริงอ่ะเอาความจริงอย่างแท้จริง
9: ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสวัสดิการนี่แหละ
8: เอาความจริง
9: ก็สวัสดิการไง
8: สวัสดิการฉันคิดว่าสวัสดิการต้องดีอยู่แล้วนะ
9: สวัสดิการต้องดี
8: เธอเชื่อไหมว่าคนจากร้อยละ80เลยใจไม่ได้รักข้าราชการหรอกแต่รักเพราะสวัสดิการของข้าราชการ
9: ไม่จริงนะฉันเข้ามากองทัพเรือฉันรักกองทัพเรือจริง
8: จริงเหรอ
9: จริง
8: เอาเธอหันหน้ามาสิจริงไหม
9: จริง
8: เอาความจริง
9: จริงฉันพูดจริงฉันพูดจริง
8: เธอพูดไม่จริงนะเธอขยิบตาทำไมครั้งหนึ่ง
9: ฉันพูดจริง
8: เธอรักกองทัพเรือไหม
9: รัก
8: เธอรักกองทัพเรือมากไหม
9: มาก
8: เธอเหมือนฉันเลยอ่ะเอาคุณผู้ฟังอย่างที่ดีเจสอนบอกว่าหลายๆคนที่เข้ามาอยากเป็นข้าราชการน่ะส่วนหนึ่งก็เพราะสิทธิข้าราชการอยากจะให้พ่อแม่ลูกเมียสบายบางคนหาเช้ากินค่ำพ่อแม่ทำไร่ทำนาจะไปหาหมอเจ็บป่วยๆออดๆแอดๆจะไปหาหมอทิ้งเอ้าแม่เป็นนู่นเป็นนี่จ่ายทิ้ง 1,000-2,000 เอ้าทำยังไงแม่บอกลูกเอ้ยเรียนสูงๆนะเดี๋ยวลูกไปเป็นข้าราชการนะจะได้เอาเนี่ยสิทธิเนี่ยแม่จะได้สบายหาความสบายได้ไหมคะ
9: เพราะว่าบางคนคิดอย่างนี้จริง
8: จริง
9: บางคนน่ะคิดว่าเข้ามาเป็นข้าราชการน่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่จะได้แต่ว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูก ครอบครัวพ่อแม่ก็ยังได้สิทธิสวัสดิการด้วย
8: ใช่มันมีข่าวออกมาในช่วงสัปดาห์หนึ่งเขาบอกว่ากรมบัญชีกลางจะยกเลิกอันนี้ข่าวจริงหรือมั่วนิ่มไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเรื่องนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางเขายืนยันเลยว่า
9: ไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะคะ
8: ถูก
9: ระบุว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องการบำนาญในวัยเกษียณแต่ว่าต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นนำไปซื้อประกันชีวิตของตนเองค่ะ
8: จริงเหรอ
9: หลายคนโลกมันเปลี่ยนบางคนก็มองว่าสวัสดิการของราชการเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอเขาก็จะให้ยาแบบหนึ่ง
8: แบบหนึ่ง
9: เขาก็รู้สึกว่าเอาถ้าอย่างนั้นน่ะฉันเอาเงินที่จะไปรักษาพยาบาลแบบเนี้ยขอเป็นเงินแทนได้ไหมล่ะฉันไปซื้อเงินเป็นประกันข้างนอกแล้วไปหาโรงพยาบาลเอกชนได้ไหม
8: จริงเหรอ
9: ในมุมมองของคนรุ่นใหม่
8: แต่เธอรู้ไหมว่าฉันก็ได้ฟังจากหมอนะเขาบอกว่าบัตร30 บาทค่ารักษา30 บาทกับสิทธิข้าราชการอ่ะการจ่ายยาคนละเรื่องเลยนะข้าราชการจ่ายยาดีกว่า30 บาทนะเธออันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงคือเรื่องนี้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีการเปิดเผยนะครับว่ากรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่โดยมีเป้าหมายเพื่อ
9: เพิ่มประสิทธิภาพค่ะและควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงหรือว่าประมาณ90,000 ล้านบาทต่อปีนะคะโดยขณะที่ว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ5 ล้านคนในจำนวนนี้ครึ่งนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกินกว่า60 ปี
8: ก็คือคนที่จะรับประกันอายุเหรอ
9: เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยก็เป็นจำนวนนี้นะคะแล้วก็กรมบัญชีกลางก็ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเป็นการปรับปรุงพร้อมทั้งกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอื่นๆด้วย
8: รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณากับโมเดลต่างๆเพื่อนำมาปรับให้ข้าราชการเข้าใหม่โดยกรมบัญชีกลางเนี่ยครับมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบายซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยทั้งในส่วนของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการโดยแนวทางดังกล่าว
9: ก็สอดคล้องนะคะกับผลสำรวจและก็ความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ต้องบอกว่ารุ่นใหม่ด้วยนะ
8: อยากรู้เหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดยังไง
9: เขาบอกว่าอยู่ในช่วงอายุเนี่ยต่ำกว่า30 ปี
8: ต่ำกว่า30 ปีนะเขาบอกว่า
9: พบว่าต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณไม่ต้องการ
8: เดี๋ยวก่อนนะ
9: เขาไม่ต้องการระบบสวัสดิการ
8: เขาไม่เอา
9: ไม่เอาบำนาญฉันขอไม่เอาบำนาญแต่ฉันขอเงินเดือนเพิ่มอ่ะ
8: จริงเหรอ
9: ใช่
8: เออแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเองหมายความว่าถ้าหากว่าเราอายุ60เนี่ยเขาไม่ต้องการแล้วว่าคุณไม่ต้องมารักษาฉันฟรีเหรอ
9: ไม่เอาบำนาญไงหมายถึงว่ารักษาฟรีก็อาจจะเอาอยู่แต่ว่าไม่เอาเงินบำนาญแล้วก็คือจบที่อายุ60
8: เงินบำนาญมันต้องเอาดิแก
9: ก็เขาบอกเขาไม่เอาเงินบำนาญ
8: เขาจะไม่เอาเขาเรียกอะไร
9: ไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณ
8: เขาจะไม่เอาสวัสดิการคือสวัสดิการของคนที่เกษียณเนี่ยก็คือยังได้การรักษาอยู่ยังรักษาฟรีน่ะเบิกได้จ่ายตรงอยู่เหมือนเดิมแต่เงินคนในวัยในวัยเกษียณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีให้เลือก2 อย่างคือเอาเงินก้อนกับเอาเงินเดือนเออเนี่ยแต่ในเด็กยุคใหม่บอกว่าอ้าวฉันขอเงินเดือนแต่ขอให้
9: ขอเงินวันนี้เลยขอเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรอจนเกษียณขอเดี๋ยวนี้ตอนนี
8: ้เอ้า
9: แล้วก็จะเอาเงินไปจัดสรรเองจะไปซื้อประกันของตัวเองเอง
8: เอ้าสมมุติว่าเธอติดเป็นข้าราชการข้าราชการยุคใหม่เลยนะเธอไปเธอเข้าพรุ่งนี้นะเงินเดือนเธอเริ่มเข้า30,000เลยแต่เธอจะไม่ได้สิทธิอะไรเลยของข้าราชการเอาไหม
9: หมายถึงว่าเด็กเขาต้องการถึงจะได้30,000ไหมได้30,000หรือเปล่า
8: เออก็ต้องเข้าใจก่อนว่าข้าราชการนั้นเริ่มต้นน่ะที่15,000นะแต่ได้สิทธิข้าราชการมันคือเงินเดือนเรามันต่ำมากคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเงินเดือนข้าราชการเราอ่ะต่ำนะเงินเดือนทหารเรือเนี่ยดีเจสอนพูดความจริงอย่างแท้จริงนะ
9: จะบอกว่า30,000น่ะก็ซื้อประกันยังไม่ได้เลยนะ
8: จริงไหม
9: จริง
8: ประกันมันประมาณเท่าไหร
9: ่ก็แล้วแต่ว่าเราเลือก
8: จ่ายเป็นรายปีเหรอ
9: เลือกเขาเรียกว่าเลือกแพ็กเกจแบบไหนจ่ายเป็นรายปีจ่ายเป็นรายปีแต่ว่าแบ่งจ่ายได้
8: แบ่งจ่ายได
9: ้อาจจะจ่ายเป็น2 งวด 3 งวดก็แล้วแต่หรือว่าจ่ายทีเดียวเลยเป็นรายปีก็ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเลือกด้วยว่าเราจะเลือกแบบไหนเอาเป็นนอนโรงพยาบาลสามารถนอนรักษาห้องระดับแบบไหน1 2 3 4มีให้เลือกก็เรียกได้ว่า30,000เนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะ
8: นี่คุณกอบกันเขาบอกไปถามใครมา คือเราก็ไม่รู้นะในอนาคตคือถามว่าถ้าหากอยู่ดีเด็กรุ่นใหม่จบมาได้เงินเดือน 30,000 แล้วเราณตอนเนี้ยฉันยังเพิ่งเงินเดือน
9: ฉันยังไม่ถึงเลย
8: แล้วฉันไม่โกรธคนที่จบใหม่เหรอใช่ไหมมันยุ่งมันเหยิงมากเลยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ให้กำลังใจกับรัฐบาลก็หวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำจะเขาเรียกอะไรเอาโมเดลแต่ละโมเดลเนี่ยนะมาแก้ไข
9: แต่พูดถึงก็ดีที่เขารับฟังความคิดเห็นไงแต่ว่าจะทำหรือว่าจะปรับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอฟังดู
8: คือปัญหาฉันได้ฟังอยู่คือเขามีงบประมาณอยู่ที่ 90,000 ล้านบาทต่อปีให้เอาไปช่วยข้าราชการทั้งหมดเลยเรื่องสิทธิพยาบาลแต่เธอเชื่อไหมว่ามกราคมพามีนาเมษาพฤษภาผ่านประมาณอยู่ประมาณ5เดือนน่ะจะถึง 90,000 ล้านแล้วแล้วอีก6เดือน7เดือนน่ะจะเอาเงินไหนจ่ายอ่ะ
9: เนี่ยคุณเศรษฐนาเขาก็บอกว่าการทำประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพอายุยิ่งมากเบี้ยยิ่งแพงถ้าจะทำก็ต้องทำตั้งแต่อายุน้อยๆเบี้ยจะถูกค่ะ
8: เห็นไหมเอ้าดีเจ2ก็แต่ดีเจ2ก็หวังว่ารัฐบาลนะจะไม่เอาเขาเรียกอะไรอ่ะสวัสดิการของเราเนี่ยไปตัดก่อนตอนนี้อ
9: ่
8: ะ
9: แล้วอย่าเพิ่งปรับให้กับเด็กใหม่ปรับให้คนเก่าก่อนคนเก่าก็ต้องการปรับเหมือนกันนะ
8: เอาจริง
9: มีคนบอกว่าคุณอะไรนะบัลลูนิบอกว่าไม่ได้ปรับผ่านเงินเดือนมากี่ปีแล้วนะจำไม่ได้แล้ว
8: เอาความจริงถ้าหากว่าเขาให้เงินเดือนเธอเพิ่มแล้วสิทธิเธอไม่ได้เธอเอาไหมเอาตัวเราก่อนเอาตัวเราแบบง่ายๆเลย
9: ไม่อ่ะฉันยังอยากได้เหมือนเดิม
8: เธอยังอยากได้เหมือนเดิมนะ
9: ทางนั้นที่ก็ไม่ได้ใช้นะ
8: เออ
9: ทุกวันนี้เวลาไปหาหมอก็ไม่ได้ใช้สวัสดิการแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมีไว้อุ่นใจกว่า
8: เหมือนกันคุณผู้ฟังดีเจสอนก็พูดกับเหมือนดีเจนุ่นนะถ้าให้ดีเจสอนเอ้าดีเจสอนพูดความจริงเลยตอนนี้ดีเจสอนเงินเดือน 29,000 ถ้าอยู่ดีให้ดีเจสอนให้เงินเดือนมา 35,000 แล้วสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลไม่ได้ให้ไปซื้อประกันเองดีเจสอนก็ไม่เอานะถ้าให้เลือกอ่ะถ้าฉันจะให้ฉันเลือกนะฉันก็ไม่เอาเพราะฉันคิดว่าฉันสะสมชีวิตแต้มบุญฉันมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดากูฟังดีเจสอนติดยศจ่าตีมาดีเจสอนจบจ่าตีมารับเงินเดือน 8,000 ค่ะดีเจนุ่นนี่นางติดเรือตีมารับเงินเดือน 15,000-16,000 นะคนละเรื่องนะคือพอข้าราชการชั้นผู้น้อยอ่ะต้องบอกว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจทหารบกทหารอากาศอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นจาก10 ตรี 10 ตี 10โท10เอกจ่าตีจ่าโทจ่าเอกกันงั้นคุณผู้ฟังเงินเดือนไม่ได้ว่าปึ้งถึง 15,000
9: นะใช่เงินเดือนไม่ได้เท่ากันนะ
8: คุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะว่าทหารเนี่ยไม่ได้ว่าเงินเดือน 15,000 ทุกคนนะทหารจบใหม่เนี่ยเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 10,000 ต้นๆในยุคปัจจุบัน
9: แล้วยิ่งถ้าไม่สบายจะต้องไปหาหมอ
8: เอาตังค์จากไหนอะ
9: เอาเงินที่ไหนจริง
8: ๆแล้วทหารเนี่ยบางคนที่มานะไม่ใช่เป็นความฝันของตัวเองหรอกเป็นความฝันของพ่อของแม
9: ่หลายคนเลยยอมที่จะมาเป็นทหารเพราะว่าอยากให้ครอบครัวเนี่ยสบายขึ้น
8: นั่นไง
9: เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม
8: ่เอาถามชีวิตครูเลยแล้วกันที่บอกว่าเป็นข้าราชการที่เยอะที่สุดในประเทศนะครูเนี่ยบางคนก็ไม่ได้อยากเป็นครูหรอกแต่เพราะเป็นความฝันของพ่อของแม่อยากจะเอาพ่อแม่ให้อยู่มีความสุขสบายอย่างเงี้ยฉันก็เชื่อว่ามีกับการรับราชการน่ะสิทธิเหล่านี้เราในฐานะที่เป็นปากเป็นเสียงเพราะเราก็คือข้าราชการคนหนึ่งนี่เจนุ่นเราก็ยังคิดว่าสิทธิประโยชน์เหล่านี้มันยังคงดีสำหรับข้าราชการของเรานะเธอสอบยากสอบเย็นนะเธอนะ
9: ของเราอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคก่อนอาจจะอยู่ในยุคกลางแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยเขาอาจจะคิดแบบนี
8: ้
9: ก็ต้องมีการปรับแหละแต่ว่าจะปรับมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับกรมบัญชีกลางเขาพิจารณา
8: อยู่ดีๆแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลให้เงินเดือนคนข้าราชการบรรจุใหม่ 30,000 บาทแต่สิทธิไม่ได้เลยเธอไม่เสียใจเหรอเงินเดือนเธอยังไม่ถึง 30,000 น่ะฉันคนหนึ่งฉันไม่ถึง 30,000 ฉันยังไม่ถึง 30,000 ฉันเสียใจนะ
9: ถ้าอย่างนั้นเธอก็เลือกได้ไงสมมุติถ้าเขาให้เลือกไงว่าเธอจะเอา 30,000 เริ่มต้น 30,000 ก็ได้แต่เธอจะไม่ได้สวัสดิการเธอก็เลือกได้มันเป็นสิทธิของเธออย่างเงี้ยเธอจะเลือกไหมล่ะ แล้วก็ไม่เห็นต้องเสียใจเธอก็แค่ติ๊กเลือกไปว่าเธอไม่เอาสวัสดิการแล้วเธอเอาเงิน 30,000 เธอก็ไม่ต้องเสียใจ
8: แล้วเอกชนเขาอยู่ได้ไงเนาะ
9: เอกชนเขาได้มากกว่า 30,000 สิคะ
8: เขาถึงอยู่ได้อ่ะ
9: อืมเขาได้มากกว่า 30,000 เพื่อนฉันเนี่ยไป 50,000 60,000 ละ
8: กองทัพเรือจ้างฉัน 50,000 ได้มั้ยเดี๋ยวฉันออกมาได้ได้ไหม
9: เอา 50,000 แล้วก็ไม่เอาสวัสดิการหรอ
8: ใช
9: ่ 30,000 มันน้อยไปใช
8: ่เอ้าคุณผู้ฟังก็มาเล่าสู่กับให้ทุกท่านฟังเนาะคือเรื่องเนี้ยมันยังเป็นเรื่องเฟคนิวอยู่ณตอนเนี้ยเค้าแค่เค้าเรียกอะไรยังเป็นเรื่องของการพูดคุยกันมันเป็นโมเดลนึงที่รัฐบาลเนี่ยกำลังมาคิดเพราะว่าปัญหาเรื่องของการค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงมากขึ้น
9: แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาก็มายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้ยกเลิกนะไม่ได้มีการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างใดเอาเป็นว่าเลิกถกเถียงกันก่อนเพราะว่าบางคนคิดว่าโอ้ยที่เขาออกข่าวมาเขาจะมีการยกเลิกหรือเปล่าอะไรอย่างนี
8: ้
9: สรุปว่าไม่ได้ยกเลิกนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็อย่างที่ดีเจสอนบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เขาก็กำลังพิจารณาเพราะถือว่าเป็นข้าราชการที่บรรจุใหม่เขาก็มีแนวคิดว่าเขาอยากจะได้แบบนี้มันพอจะเป็นไปได้ไห
8: มคุณเศรษฐนาเขาบอกว่าไงดีเจสอนไม่ง้อสวัสดิการของกองทัพเรือเพราะว่าขายทุเรียนทอดอย่างเดียวก็รวยแล้วค่ะรวยไม่รู้เรื่องเนี่ยเธอมาพูดเรื่องทุเรียนทอดมาร
9: วย
8: เธอกล้ากินไหม
9: ไม่กล้ากินแล้วหลายวันแล้วทำไมเราไม่กินเราให้เพื่อนกินตลอดเลยนะ
8: ทำไมเธอพูดจาอย่างเงี้ยดีเจนุ่น
9: เธอให้กาแฟกินตลอดเลยนะ
8: เออมันก็กินตลอดเลยนะจริงๆเฮ้ยเธอแต่ถามว่ามันเหม็นหืนเลย
9: แล้วทำไมต้องให้ฉันดมอ่ะเราเป็นซะอย่างเงี้ย
8: ตอนนี้มีโปรแล้วคุณผู้ฟังนะใครอยากกินทุเรียนทอดนะโปรโมชั่นฉัน
9: ราคา90 บาท
8: 90 บาทแต่ต้อง5 ห่อนะ
9: ต้อง5 ห่อก็ราคาโปรโมชั่นก็90 บาทก็ไม่เหลืออะไรแล้วจ้ะ
8: ส่งฟรีใครสนใจนะ5 ห่อส่งฟรีคุณผู้ฟังเจอไปรับสายหน้าไมค์ก่อนคุยไปคุยมาเนี่ยบนแต่อธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเราสองคนก็ถือเป็นกระบอกเสียงหนึ่งของไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่คนรุ่นเก่าแต่เป็นวัยกลางๆของข้าราชการในระดับ 35-40 เรามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังว่าเราก็ยังรู้สึกว่าสวัสดิการเราก็อยากจะเรายังคงอ
9: ยากให้มีเอาอย่างไรดีนะเขาว่ายังไงดีเดี๋ยวขอคิดก่อน
8: สมมติว่าถ้าหากว่าอยู่ดีรัฐบาลบอกว่าให้เงินเดือนไปเลยคนเก่าอ่ะ 40,000 50,000 ไปเลยแล้วก็ให้ไปเอาสิทธิเองเอาเองฉันเอานะ
9: เซ็นตรงไหนคะขออนุญาตค่ะเซ็นตรงไหนคะ
8: คือต้องบอกว่าข้าราชการคุณผู้ฟังกว่าจะไต่ระดับเงินเข้ามาหลัก 20,000 ได้นะโอ้โหเลือดตาแทบประเด็นน่ะจริงๆอันนี้ดีเจสอนพูดจากใจเลยนะดีเจสอนขอพูดในฐานะข้าราชการทหารเรือที่ติดยศจ่าตรีในเงินเดือน 8,000
9: แต่ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาจะให้เยอะขนาดนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้เลย
8: เอาเงินจากไหนอะ
9: เอาเงินจากไหนอะ
8: เออเอาเงินจากไหนก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องเอาเงินจากไหนก่อนวันนี้วันอะไร
9: วันนี้วันพุธ
8: วันพุธวูเน่เขาบอกว่าให้พูดว่าแบงค์สอนรามมั่นใจใช้วูเน่แค่นี้พอไหนลองพูดสิ
9: แบงค์สอนรามมั่นใจใช้วูเน่
8: คุณผู้ฟังแค่พูดแค่นี้รับไปเลยแค่พูดแค่นี้สวัสดีครับ2คนดีลรัฐบาลให้เงิน 40,000-50,000 ดีล
9: จับมือกันไปเซ็นค่ะ
8: จับมือกันไปเซ็นคุณรู้ฟังครับเออแต่พูดถึงแล้วเงินเดือนหลัก 50,000-60,000 น่ะในพลแค่นั้นเองนะถ้าหากว่าเราดูฐาน
9: เงินเดือนเอาจริงๆ 40,000-50,000 เกษียณฉันจะได้หรือเปล่าฉันยังไม่ได้เลยค่ะ
8: คุณรู้ฟังดีเจสอนเกษียณอยู่ที่ประมาณ
9: ไม่เป็นไรฉันไม่ป่วยก็ได้ฉันซื้อพาราเอา
8: เฮ้ยเธอเกษียณถึง 50,000 อยู
9: ่ไม่หมายถึงว่าได้เงินไปแล้วอ่ะไม่ไปซื้อประกันด้วยนะ
8: ทำไมอ่ะ
9: ฉันจะซื้อยากินเอง
8: เธอจะซื้อตุนพาราเหรอ
9: จะตุนมาลา
8: คุณผู้ฟังขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะครับแค่เพียงพูดว่าแบงค์สอนรามใช้วูเน่ก็รับผลิตภัณฑ์ของวูเน่ไปเลย
9: เขาต้องสอนรามน้ำเพชรด้วยหรือเปล่า
8: เขาไม่ได้บอกว่าน้ำเพชรแต่ที่เขาส่งให้ฉันอ่ะเออสอนรามน้ำเพชรก็หน่อยก็ได้อ้าวพูดใหม่1 2 3
9: แบงค์สอนรามน้ำเพชรใช้วูเน
8: ่มั่นใจเธอค่ะเอาใหม่1 2 3
9: แบงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้วูเน
8: ่แค่นี้ก็รับรางวัลจากวูเน่ไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณผู้ฟังครับต้องเปิดไมค์เปิดกล้องนะใครไม่เปิดไมค์เปิดกล้องไม่ต้องโทรมาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
9: 024757675ค่ะ
8: 024757675ถ้าหากพร้อมแล้ว
9: โชว์มันเลย

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: 7:51 เธอแป๊บเดียวเร็วมากเดี๋ยวเราต้องไปรีบไปรับสายหน้าไมค์โอ้ยสายหน้าไมค์เป็นผู้หญิงตอนแรกฉันจะตัดสายแล้วฉันหมั่นอยู
1: ่เดี๋ยวพอเป็นผู้หญิงเธอมาเธอจะตัดสายเลยได้นะ
0: แต่เอาจริงๆนะนางน่ารักนะเนี่ยไหนดูหน้าเต็มๆสิแต่คือนางไม่ได้แต่งหน้าคือสไตล์นางเนี่ย
1: เป็นน่ารักจริง
0: โอ้นางน่ารักเป็นแบบแต่เอาความจริงนะ
1: ฉันว่าเขาดูแบบเซอร์ๆนะ
0: เอาความจริง
1: ไม่ตั้งแต่งเยอะไง
0: เธอรู้ไหมว่านางเหมือนใคร
1: เหมือนใคร
0: นางเหมือนคนที่ร้องเพลงเนี้ยที่ร้องเพลงแพลวคณิกุล
1: อ
0: ะเคยได้ยินไหมที่แบบหัวกระเซาะกระเซิงอะแล้วก็แบบ
1: หน้าแบ๋ว
0: ๆหน้าแบ๋วๆ
1: ค
0: ือ แพลวคณิกุลเคยได้ยินไหม
1: เคย
0: เขาร้องเพลงอะไรดังๆ
1: จำชื่อไม่ได้ ไม่แต่ฉันเคยได้ยินจริงๆ
0: จือหน้านางเหมือนแพลวคณิกุลเลย
1: หน้าเขาจะตัวเล็กๆหน้าหวานหวานเออแบ๋ว
0: ๆนี่ครับนี่บอกความคิดถึงมาพร้อมกับฝนคงหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสาย
1: มันก็เก่งเนาะร้องเพลงเขาไม่เหมือนกับที่เขาร้องเลย
0: จะหลบลิขสิทธิ์
1: ฉันพยายามจะเข้าเนื้อแต่ว่ามันไม่ถูกสักเนื้อเลย
0: แล้วนางน่ารักเหมือนกันเดะเลยเอาไปต้อนรับนางหน่อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เฮ้ย
2: สวัสดีค่ะ
0: เธอคือแพลวคณิกุลใช่ไหม
1: ฉันว่าน่ารักกว่า
2: ไม่ใช
0: ่เฮ้ย
2: ไม่ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยเธอน่ารักมากเลยนะเนี่ยเธอเคยมีใครมาทับทามเธอเป็นดาราหรือยัง
2: ไม
0: ่ยังไม่มีใช่ไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีค่ะโอเคเธอชื่ออะไรเดี๋ยวฉันเธอชื่ออะไรตอนนี
2: ้ชื่อแฮมค
0: ่
2: ะ
0: ไหนลองยิ้มซิยิ้มหัวเราะ
2: หัวเกินแล้วค่ะเกินวัยแล้วค่ะ
0: เออเธอ
1: น่ารักจริงๆแล้วชื่อน่ารักแล้วชื่อหมูแฮม
0: เธอชื่อหมูแฮมเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันจะส่งหาพี่เอสุปชัยชื่อเธอเนี่ยเอาเธอทำตามฉันก่อนเอายิ้มยิ้มก่อนยิ้มหัวเราะหัวเราะหัวเราะร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้
2: ไม
0: ่
2: ได
1: ้
2: เลยค
1: ่
2: ะ
0: เอ้ย
1: ผ่าน
0: นางน่ารักนะ
1: ฉันเจีย
0: ฉันก็เจียเธอฟังอยู่แถวไหนตอนนี้หมูแฮม
2: อยู่ลาดบุรีค่ะบ้านโป่งค่ะ
0: เฮ้ยขึ้นชั้นไปถึงจังหวัดนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะชอบฟังมากเลย
1: ไม่ค
2: ิ
1: ดว่าจะไปไกลขนาดนั้น
0: เอ้ยนี่เธอเป็นสาวลาดบุรีเหรอ
1: แล้วคุณหมูแฮมชัดไหมวิทยุชัดไหมคะ
2: ชัดชัดมากเลยค่ะฟังทุกวันตอนไปส่งลูก
1: เฮ้ยมีลูกแล้วเหรอ
0: มีลูกแล้วเหร
2: อมีแล้ว
1: โอ้ยหนุ่มๆหลายคนร้องไห้แล้วเนี่ย
0: ตายแล้วจากคนดู500กว่าตอนนี้เหลือ100กว่าคนเลยเธอ
1: ก็ตัวใหญ่สวยมากน่ารัก
0: เธอสวยมากเลยเธอดูแลตัวเองยังไงอ่ะ
2: อ๋ออาจจะมีลูกเร็วหรือเปล่า
0: เฮ้ย
1: คุณหมูแฮมอายุเท่าไหร
0: ่บอกได้ไหมนิดนึงได้ไหม
2: 31ค่ะ31แล
1: ้
2: วค่ะ
1: โอ้แต่ก็ยังน่าเด็กนะ31น่ารักน่ารักมากๆจริง
0: เธอน่ารักจริงๆหมูแฮมเธอน่ารักจริง
2: โอเค
0: เธอทำงานเอกชนหรือราชการเนี่ยฉันจะได้ถามเธอถูก
2: ทำเอกชนค่ะทำที่บ้านนี่แหละค่ะ
0: ถ้าเอกชนเธอก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของ เพราะเอกชนเธอเงินเดือนสูงอยู่แล้วเธอก็ไปเอาแบ่งเงินไปซื้อประกันถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็ซื้อเองน
0: ี่
2: ค่ะ
0: เออก็ไม่ได้มีผลเรื่องการรักษาเนาะตุนยาพาราเต็มที่ใช่ไหมคะ
1: เขาซื้อ
2: ประกันเอง
1: ซื้อประกันเองเขาไม่ต้องตุนพาราแล้ว
0: ตุนยาพาราเหรอหมูแฮมไหนเธอเกิดราชบุรีโดยกำเนิดเลยใช่ไหม
2: ไม่เกิดราชบุรีค่ะเกิดนครปฐมค่ะ
0: เอ้า
2: แต่ว่าพอดีแต่งงานได้แฟนอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่ง
0: แหมเธอไปติดใจอะไรหนุ่มราชบุรีแต่เธอพูดสิ
2: ก็เรียนด้วยกันมาแบบนี้ค่ะ
0: พบรักในวัยเรียน
2: ที่มหาลัย
0: มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะนางครับเอิงเรียนมหาลัย
1: เขาก็รักกันแล้วเขาก็ลงท้ายแต่งงานมีลูกไงก
0: ็
1: ถือว่าเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะช่วยกันเรียน
0: หมูแฮมฟังรายการมานานหรือยัง
2: อู้นานมากเลยค่ะหลายปีมากอะชอบดูชอบฟังทุกเช้าเลยค่ะ
0: เออทำไมถึงชอบฟังรายการล่ะครับหมูแฮม
2: ดีเจสอนตลกดี
0: เธอจะให้ฟังข่าว
1: รายการตลกไปแล้ว
0: รายการข่าวแล้วดีเจนุ่นสวยไหมเพื่อนนั้นสวยไหม
2: สวยมากเลยค่ะ
1: สู้คุณหมูแฮมไม่ได้ชอบมากจริง
0: เฮ้ยเธอสวยจริง
1: น่ารักมาก
0: หมูแฮมฉันจะบอก
2: ฉันบอก
0: เธอเคยเป็นดาวมหาลัยหรือเปล่า
2: ไม่เป็นค่ะ
0: แล้วไม่เป็นอะไรเลยเธอเรียนมหาลัยไหน
2: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ

0: ผู้ชายค่ะเนี่ยคืออันนี้คือข้อเสียของนาง
1: อยู่หอค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนางอยู่หออยู่หอลูกเธอกี่ขวบป่ะเธ
1: อ6แล้วค่ะ
0: 6ขวบแล้วแล้วน้องฟังรู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่องชอบค่ะ
0: จริงเหรอเธอ
2: ก็ตอนเช้ามาส่งคุณหมูแฮมก็ฟังกับลูกใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ชอบบอกให้โทรทุกวันโทรไม่เคยติดเลยค่ะ
2: วันนี้โทรติดน้องไปโรงเรียนแล้ว
1: ใช่วันนี้ไปส่งเขาไว้ก็เลยเขาลงไปแล้ว
2: ผู้หญิงผู้ชายค่ะ
1: ชอบมากผู้ชายค่ะ
0: โอ้บ้านสวยมากเลย
2: น่าสวยจริง
0: บ้านโป่งราชบุรีเป็นยังไงบ้างอากาศตอนนี้
1: ก็อากาศแจ่มใสอยู่นะคะ
0: เฮ้ยเขาบอกว่าที่บ้านโป่งราชบุรีอ่ะฉันรู้อย่างเดียวคือว่ามันต้องไปดูโอ่งมังกรน่ะมันมีที่เที่ยวที่อื่นอีกไหมนอกจากไปซื้อโอ่งมังกรน่ะ
1: ส่วนมากถ้ามาบ้านโป่งเขาก็จะมาหาของกินกันค่ะเพราะว่าของกินเยอะมาก
0: จริงเหรอมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเพื่อเสาร์อาทิตย์นี้ชาวกรุงเทพจะได้ไปมีอะไรบ้าง
1: อู้เยอะเยอะมากเลยค่ะดีเจสอนก็แบบก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบร้านดังๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเยอะๆเลยค่ะขนมอะไรเงี้ยค่ะ
0: เธอพูดสถานที่ท่องเที่ยวให้มันน่าไปเที่ยวหน่อยค่ะให้ฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวฉันไม่ได้ไปเหาะไปถึงขนาดนั้นหรอกค่ะมันมีสถานที่ต้องเที่ยวตรงไหนบ้างคะ
1: ก็
2: เขาบอกมีเยอะจะให้พูดวันนี้2วันก็ไม่หมดไง
0: โอเคโอเค
2: เร็วๆมาแจกเขาได้แล้ว
0: อ้าววันนี้เธอจะได้ของรางวัลจากเราไปแต่เธอต้องบอกสโลแกนของวูเน่เธอเอาไปใช้ต่อจะได้สวยแบบนี้อีกบอกไว้เลยเดี๋ยวฉันจะให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ของวูเน่ต่อจากแบงค์สอนรามฉันจะจัดการอย่างแท้จริงอ้าวพร้อมนะ3 2 1มา
1: สอนรามน้ำเพชรใช้มูเน่วิตามินซีตุกหรือ
2: ว่าจริง
0: ๆแบงค์สอนรามมั่นใจใช้วูเน่พร้อมนะ
2: แ
0: บงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้วูเน่พร้อมมา
1: สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้มูเน่ค่ะ
0: ฉันรู้แล้วว่าสวยไม่มีสมองก็มีแบบนี้เหมือนกันแหละค่ะใช้ได้เอาเวลาเราหมดพอดีเลยเดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมานะหมูแฮม
1: ได้ค่ะ
0: นะครับเอาขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราทั้ง3คนลาทุกคนไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมดีเจสอนแล้วก็ดีเจนุ่นแล้วก็น้องหมูแฮมลาทุกท่านไปพร้อมกันเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้มีความสุขสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดวันที่12กรกฎาคมพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังเจ้าหน้าที่ฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแกร่งของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งนี้ทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเครื่องเข้ามาติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้าง

0: ลอดเวลานายสิริพงษ์ยืนยันว่าฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการซุกตัวได้และทีมเฝ้าสถานการณ์เฝ้าสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดี ม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ประณีต
13: พี่เก่งวันอาทิตย์นี้คุณแม่จะไปซื้อเสื้อก็อยากไปกับคุณแม่ด้วยจะได้ไปซื้อเสื้อสวย
14: ๆคุณแม่จะไปร้านไหนเหรอ
13: แม่บอกว่าวันก่อนผ่านไปดูร้านเสื้อผ้าเห็นร้านหนึ่งเขียนป้ายว่าร้านปราณีฝีมือประณีตคุณแม่จะไปร้านนี้แหละ
14: นี่นะเราจะได้แต่งตัวหล่อๆสวยๆถ้าได้แต่งชุดฝีมือประณีต
13: หล่อยังไงสวยยังไงล่ะพี่แกง
14: ก็เขาตั้งใจตัดเสื้อผ้าอย่างตั้งใจทำให้ดีเรียบร้อยสวยงามหรือไม่ทำอย่างลวกๆเวลาเราสวมใส่ก็จะดูดีดูหล่อดูสวยนะสิ
13: ก้อยเคยเห็นบางร้านเขาเขียนป้ายว่าร้านนี้ฝีมือประณีตแต่บางร้านเขียนประณีตคำไหนเขียนถูกกันแน
14: ่คำที่ถูกคือประณีตเขียนปอปลารอเรือสระอะนอเนนสระอีตอเต่าไม่ใช่ประณีตจำไว้นะก้อย
15: ประณีตหมายถึงอย่างพิถีพิถันเรียบร้อยสวยงามเช่นฝีมือประณีตทำอย่างประณีต
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: อาทิตย์ต่อวันจันทร
10: ์ค่ะ
9: ค่ะเป็นเช้าของวันจันทร์นะคะ13เลขอาถรรพ์นะคะก็
10: ไม่ใช่มันเป็นคืนวันอาทิตย์ยังไม่ถึงยังไม่เช้าวันจันทร์เลย
9: ก็ตีห้าไม่ใช่ห้าทุ่มกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงประมาณเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะต่อญาติของผู้ที่สูญเสียชีวิตด้วยค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะขอให้อาการดีขึ้น
10: ค่ะ
9: โดยเร็วเลยนะ
10: คะ
9: ก็เหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
10: อุบัติเหตุเกิดได้ขึ้นทุกเมื่อนะคะ
9: ใช่ค่ะค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรากลับมาสู่เรื่องของอากาศของเรากันดีกว่านะคะมาติดตามกันว่าวันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรค่ะเช้านี้อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะคะค่ะเริ่มเลยค่ะ
10: ก็โดยรวมนะคะ
9: ค่ะ
10: วันนี้เนี่ยโดยรวมก็ฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานนะคะฝนก็ยังคงมีการกระจายที่ดีนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะก็จะมีลักษณะที่ตัวการมันก็จะเป็นแนวพอดีมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะมันก็เลยทำให้การกระจายของฝนทางด้านภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีการกระจายฝนที่ดีนะคะแต่โดยรวมแล้วภาคเหนือกับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็ฝนก็กระจายฝนลดลงไปนะคะช่วงนี้นะคะซึ่งฝนตกหนักก็จะน้อยลงไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝนตกหนักก็ยังคงเหลือแต่ทางด้านภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ค่ะแต่ทางด้านภาคตะวันออกก็ยังคงมีอาจจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้แถวจันทบุรีและตราดนะคะ
9: ค่ะก็เป็นพื้นที่เดิมๆนะคะโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่บางพื้นที่อาจจะตกหนักมากได้ด้วยนะคะถ้าเราดูจากตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงช่อง YouTube จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางภาคใต้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รวมถึงทางภาคตะวันออกที่จันทบุรีและตราดด้วย
10: ใช่ค่ะก็ทางด้านปรับจับภาพเรดาร์นะคะก็มีกลุ่มฝนทางด้านแถวเมียนมาที่กำลังเคลื่อนเข้าระนองนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็กลุ่มฝนทางด้านตัวทะเลหน้าชายฝั่งชุมพรก็ไม่ได้เคลื่อนเข้านะคะไม่ได้เคลื่อนเข้าชุมพรแต่ทางด้านระยองจันตาแถวจันทบุรีและตราดนะคะก็มีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่ากลุ่มฝนก็อยู่กลางทะเลก็กำลังเคลื่อนเข้าแถวจันทบุรีและตราดประมาณนี
9: ้ค่ะพูดถึงจันทบุรีและตราดนะคะดูจากข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะผอ.ปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะ 359.0 มิลลิเมตรโอ้สูงอะไรขนาดนี้
10: 300ก็คงสะสมทั้งวันนะคะประมาณนี้ก
9: ็
10: ตกมาเรื่อยๆช้ำๆก็ตกมาเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยก็ฝนสะสมก็300ก็โอเค
9: ค่ะก็คือมากที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะคะ
10: ค่ะ
9: สำหรับที่จันทบุรีแล้วก็วันนี้จันทบุรีก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะ
10: คะ
9: แต่ว่านอกจากจันทบุรีแล้วพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะมาติดตามลักษณะอากาศในวันนี้กันค่ะ
10: ค่ะส่วนทางด้านภาคเหนือนะคะวันนี้การกระจายฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นฝนตกหนักทางด้านตอนบนนะคะคอแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะแล้วก็ด้านตะลมก็คือตากและพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะแต่เมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมนะคะปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคเหนือก็ตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ก็ฝนก็จะอยู่ทางด้านภาคใต้ขออภัยค่ะภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะการกระจายฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะฝนสะสมก็เล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็คืออยู่ที่เพชรบูรณ์ 38.0 ค่ะค่ะตรงนั้นก็จะเป็นฝนปานกลางและเล็กน้อยทางด้านภาคเหนือตอนบนก็ฝนเล็กน้อยซะมากกว่าค่ะ
9: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ภาคเหนือฝนตกต่อเนื่องเลยไหมคะ
10: ก็มีตลกตกนะคะตกอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ตกตลอดทั้งวันมันก็ตกหยุดๆนะคะ
9: ค่ะ ค่ะแต่แถวแม่ฮ่องสอนนะคะยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับวันนี้
10: ค่ะใช่ค่ะเป็นด้านรับลมนะคะแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะคะที่ด้านรับลมส่วนทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็ยังคงต้องมีฝนอยู่นะคะค่ะ
9: ค่ะมีบางพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ
10: ์ค่ะ
9: นะคะก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับเทือกเขา
10: ค่ะ
9: นะคะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาได
10: ้ใช่ค่ะ
9: นะคะค่ะถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ก็ดูสีน้ำสักนิดนึง
10: ใช่ค่ะน้ำเยอะแต่ว่าอย่าลงไปเล่นเลยนะคะอันตรายนะคะ
9: ค
10: ่ะช่วงวันนี้นะคะก็จะเน้นภาคเหนือตอนล่างนะคะจะมีค่อนข้างเยอะกว่าภาคเหนือตอนบนประมาณ
9: ค่ะก็แถวแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์
10: ใช่ค่ะ
9: นะคะ
10: ค่ะ
9: นี่คือลักษณะอากาศของภาคเหนือในวันนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงบ้างคะ
10: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะก็จะเน้นอยู่ทางด้านตอนบนเหมือนกันนะคะก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะแล้วก็อุดรธานีมุกดาหารแล้วก็มีตอนล่างก็อำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะ70ของพื้นที่เลยนะคะฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี 85.0 นะคะรองลงมาก็จะเป็นสถานีอากาศเกษตรที่อุบลเหมือนกัน68แล้วก็จะมีชัยภูมินะคะ53นะคะแล้วก็ตัวทางด้านยโสธรก็63.6 นะคะแต่โดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยค่ะ
9: ค่ะภาคอีสานเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกในเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะ
10: แต่ว่าค่อนข้างดี
9: ใช่การกระจายค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าปริมาณฝนจะไปอยู่ทางอีสานตอนล่าง
10: ใช่ค่ะปริมาณฝนตกหนักที่จะเป็นอีสานตอนล่างค่ะ
9: ค่ะแต่ว่าวันนี้อีสานตอนบนนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะ
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
9: แถวแถวบึงกาฬหนองคายแถวแถวนั้นนะคะนครพนม
10: ค่ะ
9: ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับจะมีฝนปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะ
10: ค่ะ
9: แต่ดีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม่มีภูเขาเยอะ
10: ใช่ค่ะ ก็เป็นที่รับสูงนะคะก็ตอนนี้ด้านกลุ่มฝนทางด้านภาคอีสานตอนบนก็ยังไม่มีกลุ่มฝนได้เข้ามานะคะซึ่งทางด้านขอนแก่นก็ยังไม่มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางด้านอุบลราชธานีอีสานตอนล่างก็ยังไม่มีนะคะแต่เดี๋ยวบ่ายๆสายๆก็จะเริ่มมีเข้ามาค่ะ
9: ค่ะนะคะไปดูที่ภาคกลางกันบ้างค่ะภาคกลางเป็นไงบ้าง
10: ภาคกลางช่วงนี้ก็ฝนน้อยลงไปเหมือนกันนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ก็ไม่ได้มีฝนตกหนักนะคะก็จะเน้นทางด้านซีกตะวันตกก็ทางด้านสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีนะคะก็แถวนครสวรรค์ชัยนาทอุบลสุพรรณแบบนี้ก็จะค่อนข้างน้อยกว่านะคะก็ส่วนมากก็จะอยู่แถวแถวทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะคะแล้วก็เข้าไปทางด้านพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครเมื่อวานสมุทรสงครามและสมุทรสาครก็ตกอยู่นะคะแต่ตกอยู่สักแป๊บนึงแล้วก็หยุดไปตรงนั้นเลยค่ะ
9: ค
10: ่ะก็สลายตัวไปตรงนั้นค่ะ
9: ค่ะ
10: ตอนแรกคิดว่าจะเข้ามากรุงเทพไม่เข้า
9: เห็นครึ้มๆ
10: ใช่ค่ะมันก็จะหยุดอ่อนกำลังลงตรงนั้นเลยค่ะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมทางด้านภาคกลางนะคะก็การกระจายฝนก็ค่อนข้างดีนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่มีฝนตกหนักนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ทองผาภูมิ 30.5 นะคะก็โดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะฝนสะสมนะคะ
9: ค่ะพื้นที่ภาคกลางหลายพื้นที่ยังต้องการฝนอยู่นะคะดูแล้วปริมาณฝนตกเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่
10: ใช่ค่ะ
9: สำหรับพื้นที่ภาคกลางค่ะไปดูภาคตะวันออกกันค่ะ
10: ภาคตะวันออกวันนี้ก็ให้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักนั้นฝนตกหนักเนี่ยจะเป็นนครนายกแล้วก็ปราจีนบุรีแต่หนักมากก็จันทบุรีและตราดนะคะแต่เมื่อวานการกระจายฝนทางด้านภาคตะวันออกการกระจายฝนก็เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยเมื่อวานที่ฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่นครนายกที่เขาใหญ่นะคะเขาเขียวค่ะขออภัยเขาเขียว 71.6 นะคะและรองลงมาก็จะเป็นที่พริ้วคลองใหญ่นะคะ 41.2 แล้วก็ตัวเมืองนครนายกก็ 38.4 นะคะแต่โดยรวมแล้วฝน อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางของเราก็มีฝนตกหนัก2ที่นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
9: ค่ะ
10: อย่างที่บอกไปที่ของคลังน้ำใช่ไหมคะ
9: 300
10: กว่า
9: ก็คือ
10: จันทบุรีและตราดเนี่ยเป็นด้านรับลมนะคะด้านรับลมเลยเป็นจังหวัดตรงนั้นมันก็เลยทำให้ฝนสะสมค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ของสถานีของเราก็จะมีแถวคลองใหญ่ที่เดียวนะคะมันก็เลยได้ค่อนข้างน้อยแต่โดยรวมแล้วมันจะตกนอกพื้นที่ของสถานีก็จะค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะ
9: ค่ะ ค่ะของคลังน้ำแห่งชาติอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะที่วัดได้ถึง300กว่านะคะแล้วก็จันทบุรีกับตราดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดเทือกเขาด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกแถวจันทบุรีนี่ต้องระวังเลย
10: ช่วงนี้จันทบุรี359
9: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหลายๆพื้นที่นะคะที่นครนายกก็วัดได้72.5 ที่อำเภอเมืองนะคะค่ะคลื่นลมแถวภาคตะวันออกเป็นไงบ้างคะ
10: ก็คลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์วันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะคะคลื่นยังคงแรงอยู่นะคะยังคงอันตรายด้านรับลมแถวระยองจันทาดนั้นก็อันตรายนะคะก็เรือเล็กก็ที่ออกหาปลาชาวประมงอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายยังองค์อันยังอันตรายอยู่นะคะก็งดดีกว่าเพื่อทรัพย์สินของท่านนะ
9: คะ
10: ก็ชีวิตและทรัพย์สินของท่านก็อย่าออกเลยดีกว่านะคะ
9: ค่ะค่ะแถวภาคตะวันออกนี่มีพวกคลื่นกระทบฝั่งบ้างไหมคะ
10: มีค่ะเพราะว่ามันเป็นด้านรับลมนะคะคลื่นซัดฝั่งนะคะอย่างเมื่อวันที่11-12ที่ไปเที่ยวแถวระยองจันแถวจันทบุรีนะคลื่นแรงมากลมก็แรง
9: ค
10: ลื่นนี่แบบว่าประมาณ 2-4 เมตรเลยอ่ะแล้วก็ลมแรงมาก
9: โอ้
10: ยืนนี่แบบแทบจะปลิวใช่ค
9: ่
10: ะไปยืนรับลมอยู่ชายทะเลบอกโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว
9: ต้องหลบแล้ว
10: ใช่ลมแรงมากแล้วก็คลื่นก็น่ากลัว
9: ค่ะถ้าคลื่นสูงขนาดนี้นะคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงอย่าเพิ่งออกเลยนะคะ
10: ใช่ค่ะแต่วันนี้ก็อย่าเพิ่งออกเลยนะคะเพราะว่ายังคงแรงอยู่นะคะ2เมตรก็ถือว่าอันตรายอยู่ค่ะ
9: ค่ะทีนี้เราไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเป็นยังไงบ้าง
10: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็อยู่ในเกณฑ์ลดลงนะคะ40%ของพื้นที่ก็จะเน้นภาคใต้ตอนบนนะคะก็แถวเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์1-2เมตรนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ปริมาณฝนเมื่อวานนะคะการกระจายฝนสะสมนะคะก็การกระจายฝนยังคงดีนะคะ60%ของพื้นที่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็จะเน้นฝนตกมีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 16.8 นะคะส่วนมากก็เป็นฝนปานกลางเนี่ยอยู่ทางด้านตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าส่วนสงขลาลงไปเนี่ยเป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนยังคงเยอะนะคะสำหรับวันนี้60%ของพื้นที่ก็จะเน้นฝนตกหนักแถวระนองพังงาและภูเก็ตนะคะตอนบนนะคะจะเน้นภาคเหนือตอนภาคใต้ตอนบนซะมากกว่านะคะเมื่อวานการกระจายฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ในเกณฑ์60%ของพื้นที่เน้นฝนตกหนักอยู่ที่ระนองนะคะ61วัดได้ 61.2 นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วรองลงมาก็ภูเก็ต 37.6 ค่ะ
9: ค่ะ
10: คลื่นก็ยังคงจะอยู่กำลังอยู่แรงอยู่นะคะ 2-3 เมตรค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องงดออกจากฝั่งต่อไป
9: ค่ะสำหรับฝั่งอันดามันใช่ไหมคะ
10: ใช่แล้วค่ะ
9: ค่ะค่ะสำหรับข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาตินะคะปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้ที่กระบุรี 100.5 มิลลิเมตรนะคะ
10: ค่ะ
9: จบปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันค่ะ
10: กรุงเทพวันนี้
9: ครึ้มตลอดครึ้มทุกวัน
10: ก็ดูน่าจะไม่น่าจะ60นะคะน่าจะ40หรือ30เลยประมาณนี้นะคะ
9: น่าจะลดลงใช่มั้ยคะ
10: ใช่ค่ะก็คือโดยรวมแล้วมันก็การกระจายฝนมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครอย่างเมื่อวานนี้ก็วัดได้ที่ปทุมธานี 11.0 ฝนสะสมนะคะก็7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้แต่เมื่อวานก็เฝ้าระวังอยู่ก็มันไม่มีกลุ่มฝนสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะและเขตปริมณฑลแต่ว่ามันอาจจะไปอยู่ในเขตปริมณฑลแถวปทุมธานีนนทบุรีมากกว่าแต่เมื่อวานก็มีฝนตกอยู่แถวนนทบุรีนะคะประมาณตอน5โมงเย็นหรือ6โมงนะคะ5โมงเย็น6โมงเนี่ยมันก็ฝนตกอยู่แถวทางด้านนนทบุรีแล้วก็เคลื่อนเข้าทางด้านปทุมธานีนะคะ
9: ค่ะค่ะค่ะพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นยังไงกันบ้างรายงานมาได้นะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาเปิดรับสายแล้วนะคะ023839003และ023839004 2หมายเลขนะคะมีสายของคุณผู้ฟังเข้ามาแล้ว2ท่านเลยท่านแรกคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
11: สวัสดีตอนเช้าผอ.จันจุฬาแล้วก็พี่รถปิยาแล้วก็รวมทั้งพี่โอเล่ด้วยนะคะ
9: ค่ะ
10: ค่ะ
11: ตอนนี้ที่สนามชัยเขตขอรายงานย้อนหลังเพราะว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหลมนี่แรงมากเลยตั้งแต่พายุบาวีครับผม
10: ค่ะ
11: พายุบาวีนี่ตอนนี้เขาสลายไปแล้วใช่ไหมครับผม
10: ใช่ค่ะขึ้นฝั่งแล้วอ่อนกำลังลงไปแล้วค่ะ
11: อุ้ยแต่ช่วงวันเสาร์นะครับผอ.
10: ใช่ลมแรงมาก
11: ลมทั้งลมทั้งฝนแต่ว่าฝนนี่แป๊บเดียวแต่ว่าหนักไปทางลมเยอะครับผม
10: ค่ะ
11: แล้วลมนี่มีแนวโน้มมันจะเบาลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผม
10: ใช่ค่ะช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็คือช่วงวันที่7วันที่16 17นะคะก็ฝนก็คลื่นไม่ใช่ขออภัยค่ะลมก็จะเบาลงนะคะค่ะลมก็จะเบาลงแต่ว่าจะคือจะเป็นอยู่ระดับนี้นะคะที่แรงสุดก็จะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วก็จะเบาลงไปแล้วนะคะแล้วก็วันที่16 17ก็เบาลงไปอีกนะคะค่ะ
11: แล้วฝนน่ะ16 17นี่จะได้บ้างไหมคร
10: ับ ฝนลดลงนะคะวันที่17 18นี่ฝนลดลงค่ะวันที่15 16นี่ฝนยังคงมีอยู่นะคะวันที่16 17ฝนยังคงมีอยู่นะคะแต่วันที่18 19เนี่ยฝนลดลง18 19 20ฝนลดลงค่ะแต
11: ่
10: ทางด
11: ้
10: านจ่าเชิงเซาทางด้านจ่าเชิงเซานี้ก็ไม่ได้เน้นมากนะคะฝนก็จะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่สาขาส่วนมากก็จะไปหนักแถวจันทบุรีและตราดแล้วแถวนครนายกซะมากกว่าค่ะ
11: แถวทะเลจีนใต้ตอนบนนี่มีหย่อมหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีคนก็บอกว่ามีข่าวออกเพราะว่าจะมีพายุเข้าอีกแล้วว่ามันมีหย่อมในทะเลจีนใต้ตอนบนที่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
10: ก็ทะเลจีนใต้ตอนบนตอนนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเลยนะคะไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมนะคะค่ะช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะค่ะที่ว่าจะทำให้ก่อพายุเกิดขึ้นนี่ก็ยังไม่ก่อตัวเกิดขึ้นค่ะ
9: ค่ะขอบคุณนะคะคุณธวัชชัย
10: ค่ะ
11: ขอบค
10: ุ
11: ณนะคะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกสายนึงคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
12: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ดมพยา
9: ค่ะ
12: ค่ะที่อะไรคุณอะไรที่ได้ยินกระแสกระปุกคุณแค่มาแล้วคอนี่เขามีฝนเป็นบอยนะแต่เขาไม่หนักนะครับ
9: ค่ะ
10: ค่ะ
12: อ๋อรอไปสัปดาห์หน้าเลยจะไม่ฝนหนักกรุงเทพใช
10: ่
12: ไหม
10: ใช่ค่ะก็ประมาณวันที่18 19เป็นต้นไปค่ะ
12: พายุก็ไปแล้วนะพายุนะ
10: ใช่ค่ะ
12: แล้วจะมาแล้วจะมีแน่นอนจะมีพายุคงไม่มีแล้วใช่มั้ยในช่วงนี
10: ้พายุยังค่ะนะตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้แต่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนนี้ไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวนะคะแต่ต้องเฝ้าระวังทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
12: แล้วอุณหภูมิเอาน่าจะประมาณ30กว่าองศาตรงนี้นะไอ้ค่าการร้อนประมาณใช่ไหม
10: อะไรนะคะ
9: อุณหภูมิใช่ไหมคะ
12: อุณหภูมิวันนี้เท่าไหร่ฮะกรุงเทพ
10: วันนี้อุณหภูมิกรุงเทพวันนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์34องศาค่ะ
12: สาธุ
9: สา
12: ธ
9: ุ
12: นะคร
9: ับ ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณธวัชชัยค่ะอีกสายนึงค่ะพี่ออนจากบางปะกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออน
13: สวัสดีค่ะน้องรปิยาจ๋า
9: ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
13: ท่านผอ.จันทุนาจ๋า
10: ค่ะ
13: ผอ.จ๋าทำไมมาตู้เดียวแล้วก็ไปแล้วคะมาพร้อมกับท่านผอ.เลย
10: เมื่อวานนะคะ
13: ตอนนี้เลยไปแล้ว
10: เมื่อไรคะ
13: จ๋า
10: เมื่อไรคะ
13: ตอนเช้าเนี่ยตอน
10: เดียวแล้วก็ไปเลย
13: ใช่แล้วก็ไปแล้วเนี่ย
10: ก็มาให้หายคิดถึงค่ะ
13: ตกปูนนะ
10: มาให้หายคิดถึงว่าคิดถึงแล้วก็จะจากไปฉะนั้นแ
13: หละไม่ใจร้ายมาแป๊บเดียวอยากให้อยู่นานๆ
10: ค่ะ
13: แล้ววันนี้จะตกไหมคะเย็นค่ำ
10: โอกาสน้อยกว่าค่ะน้อยนะคะค
13: ่
10: ะใช่ค่ะ
13: ตอนนี้เขาไม่ตกเลยนะฝน
10: ใช่ค่ะฝนช่วงนี้ฝนน้อยลงไปค่ะ
13: ใช่ถูกต้องเลยค่ะ
10: ค่ะ
13: พอรบกวนท่านผอ.เท่านี้นะจ๊ะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
13: รบปิยาน้องโอเล่แล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะ
9: ค่ะ
13: ค่ะ
9: สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ออนทีนี้เรามาตอบคำถามของคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเริ่มจาก YouTube ก่อนแล้วกันตอนนี้มีผู้ชมทั้งสิ้น28ท่านสวัสดีค่ะทั้ง28ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกด Subscribe ด้วยนะคะมีคำถามจากคุณบัณฑิตค่ะเช้านี้กระบี่มีหมอกมีแดดแล้วนะคะฝนลดลงแล้วฝนจะหายไปไหมหรือว่ายังทรงตัวอยู่ค่ะแถวกระบี
10: ่ดิฉันยังงงกับทบชะแผนที่อากาศกระบี
9: ่กระบี่
10: กระบี่นะคะก็ฝนยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะส่วนมากจะเยอะอยู่แถวระนองพังงาซะมากกว่านะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางด้านภาคใต้ฝนก็น้อยลงไปค่ะ
9: ค่ะ
10: แล้วจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงประมาณวันที่18 19ประมาณนี้นะ
9: ค่ะแสดงว่าวันนี้อาจจะยังทรงๆอยู่
10: ใช
9: ่
10: ค
9: ่
10: ะฝนก็ยังคงน้อยกว่านะคะทางด้านกระบี่น้อยกว่าพังงาและภูและชุมและระนอง
9: นะคะ
10: จะน้อยทางด้านกระบี่นี่ก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยค่ะ
9: ค่ะต่อกันนะคะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ค่ะวันนี้ลพบุรีจะมีฝนไหมครับ
10: ลพบุรีก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะคะเป็นโอกาสฝนน้อยมากกว่าค่ะ
9: ค่ะ
10: ฝนไม่มีค่ะ
9: เดือนไหนเป็นช่วงขาลงของร่องมรสุมครับ
10: ขาลงใช่ไหมคะก็ประมาณเดือนปลายเดือนสิงหา
9: ค่ะ
10: ปลายเดือนสิงหาหรือกันยานะคะเพราะว่าปลายเดือนสิงหาหรือกันยานี่ร่องมรสุมก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วก็ตัวมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะเริ่มดันร่องมรสุมลงมานะคะประมาณแล้วก็สิงหานี้ก็น่าจะอยู่แถวทางด้านภาคเหนือตอนบนเมียนมาไอ้ทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวแล้วก็กลางเดือนสิงหาก็น่าจะลงภาคเหนือและภาคอีสานนะคะภาคสานตนบนและประมาณปลายสิงหาก็น่าจะอยู่ภาคเหนือและภาคสานตนบนและภาคกลางตนบนซะมากกว่านะคะแล้วประมาณกันยานี่ก็จะเลื่อนลงมาภาคกลางมากขึ้นประมาณนี้นะคะ
9: ค่ะคุณสุชาติสวัสดีค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครแถวสายไหมช่วงบ่ายๆค่ำๆจะมีฝนไหมครับ
10: บ่ายๆค่ำๆไม่มีนะคะ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ใช่ค่ะก็ถ้าจะมีก็ช่วงบ่ายค่ำช่วงประมาณสัก4 โมง 5 โมงนะคะช่วงค่ำๆนี่ก็จะน้อยกว่าค่ะ
9: ค่ะอาจจะดูครึ้มๆนะคะอาจจะตกบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีสู้ใหญ
10: ่ะ
9: นะคะคุณเดชชัยพรมพิลาสวัสดีค่ะคุณแชล่มนะคะนนสูงโคราชจะมีฝนมากในช่วงไหนคะ
10: นนสูงโคราช
9: นนสูงโคราช
10: เรา
9: ฝนอยู่ค่ะ
10: ก็ทางด้านโคราชก็วันนี้นะคะทางด้านโคราชก็จะมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะทางด้านโคราชก็จะเป็นลักษณะที่ฝนก็มีวันนี้ก็จะไม่ได้เน้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะโดยรวมแล้วนะคะก็จะมาอีกครั้งนึงก็น่าจะยังไม่มีนะ
9: ยังไม่มีโคราชเนี่ยค
10: ่
9: ะ
10: ใช่ค่ะ
9: เป็นพื้นที่ที
10: ่ส่วนมากจะเน้นทางด้านอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษแถบนู้นมากกว่าโคราชนี่ก็จะน้อยกว่าค่ะ
9: ค่ะเอาละค่ะคำถามทางช่อง YouTube หมดแล้วนะคะทีนี้เราย้ายไปที่ Facebook Live กันบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับ Facebook Live ค่ะ
10: ค
9: ุณประสบสุขค่ะบอกว่าฝนกำลังเข้ามาอีกแล้วนะคะที่กระเปอร์ระนองค่ะหลังจากที่แล้งมาแค่2 ชั่วโมงอันนี้เขาเล็กว่าแล้งแล้วหรือ
10: แล้งมา2 ชั่วโมงหยุดตกไม่ฝนภาคใต้นะก็จะเรียกว่าฝนหยุดตกก็คือฝนแล้งไม่ใช่แบบฝนแล้งก็
9: ไม่ใช่หายไป
10: แล้งภาษากลางเนี่ยคือฝนหายไปเลยไม่มีฝนหยุดฝนแบบฝนขัดคือแบบฝนแรงฝนแบบนั่นไปแต่ว่าฝนแรงภาคใต้คือฝนหยุดตกฝนหยุดแล้วอะไรเงี้ย
9: หยุดแล้วไปต้อง2 ชั่วโมงนะคะ
10: ใช่ค่ะ
9: แล้วก็มีหนักเบาสลับกันค่
10: ะ
9: ลมกระโชกไม่มีนะคะแล้วก็หลังจากที่หนักมาประมาณ2 วันแล้วจากนี้ไปกระเปอร์จะเป็นยังไงบ้างคะผอ.
10: กระเปอร์ทางด้านระนองนะคะวันนี้การกระจายฝนยังคงดีนะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่นะคะยังไงก็เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะก็วันนี้มีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยนะคะสำหรับระนองค่
9: ะ
10: กระเปอร์ตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่นะคะ
9: ค่ะ
10: สุขสำราญกระเปอร์นะคะ
9: ค่ะก็มีอยู่นะคะตอนนี้นะคะไม่หายไปเลยไม่แรงเลย
10: ค่ะ
9: ค่ะวังแดงทับเคราะห์ค่ะจะมีฝนไหมคะช่วงนี
10: ้ทับเคราะห์จังหวัด
9: พิจิตร
10: มีค่ะวันนี้นะคะทางด้านภาคเหนือตอนล่างมีฝนยังคงมีฝนอยู่นะคะ
9: ค่ะ
10: ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
9: ค่ะคุณแสงเพชรสวัสดีค่ะเมื่อวานตอนเย็นที่สากเหล็กพิจิตรนะคะมีฝนแล้วก็ลมแรงค่ะวันนี้จะมีอีกไหมคะถ้ามีจะมีถึงวันไหนค่ะ
10: พิจิตรนะคะก็วันนี้ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะสำหรับทางด้านภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรนะคะโดยรวมแล้วก็ยังคงมีโอกาสอยู่ค่ะแล้วก็ฝนจะมีถึงวันไหนนะคะทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะมีแถววันที่17นะคะฝนก็จะเบาลงไปนะคะฝนจะน้อยลดลงไปวันที่17แต่วันนี้และพรุ่งนี้ฝนยังคงมีอยู่ค่ะ
9: ค่ะคุณโตเต้รายงานมาจากที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะคะบอกว่าตกทั้งวันทั้งคืนเลยตลอดสัปดาห์เลยโอ้โหทางภาคตะวันตก
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะ
10: คือกาญจนบุรีเป็นด้านรับลมอยู่แล้วนะคะมันก็จะตกอยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะที่ฝนตกด้านรับลมมันก็ตกแล้วก็อาจจะเป็นตกช่วงเช้าแล้วหยุดช่วงกลางวันมาแล้วก็หยุดแล้วก็ช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำมาอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นค่ะ
9: แล้วก็วันนี้ก็ยังมีทีท่าว่ายังจะตกต่อเนื่องด้วยใช่ไหม
10: คะ
9: ราชบุรีกาญจนบุรีตากแม่ฮ่องสอนแถบนี้ค่
10: ะ
9: ฝนตกค่อนข้างเยอะ
10: และ นับลงค่ะ
9: ค่ะจะยาวไปอีกกี่วันครับที่กระเปอร์
10: ทางด้านระนองนะคะวันนี้ยังได้อีก1วันนะคะที่จะทำให้มีฝนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มเบาลงไปนะคะก็จะเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งวันที่18นะคะ มันก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่ว่าโดยดูรวมแล้ววันนี้ยังมี1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เบาลงไปนะคะค่ะ
9: ค่ะคุณชินเกียรติสวัสดีนะคะถ้าข้ามพูนพินสุราษฎร์ธานีแดดจ้ามากเลยวันนี้จะมีฝนมั้ยครับแถวสุราษฎร์ธานี
10: ไม่มีนะคะ
9: เมื่อวานสุราษฎร์เยอะเหมือนกันนะคะ
10: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงกลางวันอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะ
9: ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ด้วยนะคะทั้งคุณอเนกและก็คุณประสบสุขนะคะ
10: ค่ะ
9: คุณครอบครัวบึงการจะมีฝนไหมครับวันนี
10: ้บึงการก็มีโอกาสนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่โดยรวมแล้วยังมีโอกาสอยู่ทางด้านบึงการนะคะฝนยังคงเยอะอยู่ค่ะก็น่าจะเน้นฝนตกหนักด้วยนะคะทางด้านบึงการนะคะค่ะ
9: คุณสุรชัยจากอำเภอเมืองเชียงใหม่

0: น้อยนะคะฝนน้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะฝนน้อยก็อาจจะมาอีกทีก็วันที่19-20ประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะคุณพิมพ์ทิพย์สวัสดีค่ะนนสุงโคราชนะคะเมื่อวานฝนตกแต่ว่าไม่แรงนะคะค่ะรอ19-20นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณประสบสุขว่าขนาดชมรายการอยู่ตอนนี้ที่กระเปอร์ก็ฝนตกนะคะแต่ว่าไม่หนักค่ะที่อำเภอเมืองนครราชสีมาท้องฟ้าครึ้มนะคะสลับกับแดดออกบ้างเล็กน้อยนะคะบรรยากาศแบบนี้จะเป็นอีกกี่วันคะ
0: ก็ตลอดนะคะถึงวันที่18เลยนะคะแล้วก็19-20อาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนฤมลนะคะเมืองชุมพรฝนมาแต่เช้าเลยค่ะจะเป็นแบบนี้กี่วันคะที่ชุมพร
0: ที่ชุมพรก็คือโดยรวมนะคะทางด้านชุมพรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่วันนี้ได้อีก1วันนะคะแล้วก็วันที่พรุ่งนี้ก็จะเบาลงไปนะครับก็คือแบบไม่ได้เป็นฝนหนักนะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยเป็นบางช่วงเวลาแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่ได้ตกตลอดทั้งวัน
1: ค่ะคุณกระเจี๊ยบนะคะจากอำเภอสิรินธรอุบลค่ะบอกว่าเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะทางด้านอุบลราชธานีอำนาจเจริญค่ะ
1: ค่ะฟังจากโคราชนะคะขอรายงานสภาพอากาศเมื่อคืนนี้ที่โคราชมีฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นเลยจนถึงดึกนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลเลยนะคะอุบลก็หนักนะคะ 20-21 กรกฎาคมนี้อากาศที่เกาะเสม็ดจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: เกาะเสม็ดระยอง
1: ค่ะ20-21ก็จันทร์อังคารสัปดาห์หน้า
0: ใช่นะคะก็20-21นะคะทางด้านระยองนะคะก็คือประมาณว่าวันที่20เนี่ยฝนยังน้อย21ก็ฝนยังน้อยอยู่นะคะจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่22และ23ค่ะ
1: ค่ะแถวบึงการแถวเลยนะอีสานตอนบนเป็นไงบ้างคะผ
0: อ.ก็ช่วงนี้ฝนยังคงเยอะนะคะก็คืออ
2: ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซาโนเนในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสว

0: ถังกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอารามหลวงตอนที่สอง
9: สีเจ้าว อดหลงทางหรือเมาแดดกันแน่เนี่ยทางกลับไปทางนี้ไม่ใช่ทางนั้น
10: เรายังดูไม่ครบเลยนะขาวมณีบอกแล้วไงว่าต้องดูให้ครบตามแนวพระราชดำริบวร
11: ว่าแต่บวรหมายถึงอะไรเหรอ
10: ถ้าอยากรู้ก็ตามมาดูบวรคือการประสานประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวรหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนบ้านคือราษฎรวัดคือศาสนาและโรงเรียนคือราชการ
11: อ๋อเข้าใจแล้วบคือบ้านวคือวัดรคือโรงเรียน
10: แต่ละส่วนก็มีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกันบ้านเป็นที่พักอาศัยที่อบอุ่นของคนในครอบครัววัดเป็นสถานที่พักของพระสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานของคนในชุมชน
9: อุ๊ยก้าวแต้มรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งเลย
10: โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2539อันเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดป้ายอาคารเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตพระราชทานแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
9: โอ้สุดยอด
10: ที่สุดยอดกว่านั้นยังมีอีกนะโครงการข้าวก้นบาทเป็นหนึ่งในการประสานประโยชน์การเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวร
9: โครงการข้าวก้นบาทและว่าเราจะได้กินด้วยใช่ไหม
11: โถเอ้ยก้าวแต้มคิดแต่เรื่องกินว่าแต่โครงการข้าวก้นบาทคืออะไรเหรอสีสวัสดิ์
10: คือในแต่ละวันทางโรงเรียนจะจัดนักเรียนจำนวนหนึ่งห้องผัดเปลี่ยนกันเดินแถวจากโรงเรียนไปวัดเพื่อรับประทานอาหารกลางวันจากข้าวก้นบาทที่พระบิณฑบาตมาส่วนข้าวปลาอาหารที่รับบิณฑบาตมาก็ได้มาจากคนในชุมชนอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนในตอนเช้าพอกินอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะช่วยกันเก็บถ้วยชามแล้วนักเรียนก็จะได้ฟังนิทานธรรมจากพระอาจารย
11: ์ครบเลยบ้านวัดโรงเรียน
9: โครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากเพราะจะทำให้เด็กๆได้รู้จักความมีน้ำใจเสียสละรู้จักการแบ่งปัน
11: และนอกจากนี้ทำให้ได้รู้ว่าข้าวปลาอาหารเป็นของที่หามาด้วยความยากลำบากต้องรู้จักกินเป็นและรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่ให้อาหารเรา
10: ถูกต้องแล้วจ้ะทุกตัว
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
14: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
15: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
16: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

0: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายทรุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมดโรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที
3: ่ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในสังกัดมูลนิธิเอกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางนะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขา มีวิถีชีวิตเป็นยังไงเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวดมีโอกาสไปต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับไปเรียนอยู่ที่สนามชัยเขตมีคนตาบอดญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการฝังเข็มผมก็เลยคนตาบอดเขาฝังเข็มได้ด้วยเหรอแล้วก็เปิดใจเรียนนวดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการนวดให้มันดีนะครับพอตัดสินใจแล้วปี48เป็นต้นมาผมก็มาสนใจด้านการนวดแล้วก็เริ่มเรียนอย่างที่จะทุ่มเทอย่างที่ตามที่สนใจนะครับเช่นหลักสูตร372ชั่วโมงอย่างเงี้ยของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดอบรมหรือว่าองค์กรหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมผมก็จะพัฒนาตัวเองตลอด
2: คุณวินัยอินเสมียนเป็นคนตาบอดคนแรกที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยที่น้อยคนที่จะทำได้แม้กระทั่งคนทั่วไปที่ตามองเห็นและที่สำคัญเขาได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพัฒนามาทั้งหมดอุทิศตนอุทิศตัวทำงานให้สังคมช่วยเหลือคนตาบอดและคนอื่นๆอีกมากมาย
3: ตัวผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุทธิธรรมนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดแล้วก็สอบใบประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
2: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5ถึง7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
4: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาผมเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันนึงเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเดินไปขายสลากไอ้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขายหวยได้นะพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าผมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคนตาบอดผมได้รับการจัดสรรโควต้าจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตรงอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยนะครับเมื่อปี2528ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโพมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแววเ ก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วย

0: ต่อมาเมื่อปี2532ทางมูลนิธิคอฟิลด์เพื่อคนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเนี่ยเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟิลด์เนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
1: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมาย
0: เป็นกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2534ซึ่งก็เริ่มที่จะมีโครงการนวดของสมาคมแล้วล่ะผมก็เป็นวิทยากรเป็นกรรมการสอบคนตาบอดที่จะไปเป็นวิทยากรสอนนวดตามโครงการต่างๆผมก็ได้ออกแบบทั้งข้อสอบทฤษฎีและข้อสอบปฏิบัติทำให้หมอนวดที่ไปเป็นวิทยากรเนี่ยมีมาตรฐานในการที่จะไปเป็นวิทยากรขึ้นผมก็ได้สร้างมาตรฐานของการเรียนการสอนผู้ที่เรียนเนี่ยได้เรียนเนี่ยกว่าจะจบโครงการเนี่ยประมาณในรุ่นนั้นน่ะใช้เวลาประมาณ5เดือนเสร็จผมบริหารงานได้นี่ก็คือผมใช้วิธีว่าพอนักเรียนเริ่มนวดลูกค้าได้เนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นผู้บุคคลภายนอกเนี่ยมาใช้บริการโดยผมใช้สโลแกนว่านวดนาทีละ1บาททุกคนเห็นว่ามันไม่แพงเพราะนาทีละ1บาทเท่านั้นก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะมากพอจบโครงการปั๊บวันที่22กรกฎาคมนักเรียน25คนไม่มีใครยอมกลับบ้านจะอยู่กับอาจารย์ถ้าอยู่หมดแล้วผมจะเลี้ยงยังไงก็ไปหาเช่าตึกแล้วก็ได้เปิดร้านแห่งแรกนะฮะที่จังหวัดชัยเชิงเทราอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่ร้านนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ที่อยู่ในอานัทก็จะมีอยู่3ที่ครับมีที่พนมสารคามที่หนึ่งแล้วก็มีที่ตลาดสดขนส่งซึ่งเป็นแห่งแรกแล้วก็มีที่นี่3ที่ที่ผมดูแลอยู่นะฮะมีหมอนวดหลายคนที่เริ่มต้นเนี่ยจากบ้านนี้ยากจนไม่มีรายได้อะไรพอมาเรียนนวดแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีเมียมีลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้ถ้าเราจะมาเป็นเจ้าของร้านเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่นก่อนคือพัฒนาฝีมือตัวเองในทุกด้านก่อนเขาเรียกว่าหาประสบการณ์นะครับถ้าจะคิดจะทำกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยจะต้องศึกษาโดยเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เขาเคยตั้งร้านมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทำแบบอย่างให้เหมือนหลักง่ายๆก็คือ1ตัวเองมีความรู้2ตัวเองมีความซื่อสัตย์แล้วก็3มีความขยัน4มีมนุษยสัมพันธ์คือสามารถจะรู้ใจลูกค้าเพศวัยนี่ก็จะมีส่วนสำคัญผมเคยไปที่ร้านลูกศิษย์ผมที่เป็นที่เขาเปิดนะครับพอผมเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะทักคำแรกก็คือสวัสดีครับมานวดเลยครับซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ไอ้คำว่าสวัสดีครับมานวดเลยครับเนี่ยเป็นการทำให้ลูกค้ามีน้ำใสไมตรีดีอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือการบริหารงานของคนตาบอดเนี่ยต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจให้ครบสมบูรณ์ได้มันคนตาดีอันนี้คือเทคนิคของการประกอบอาชีพหมอนวด
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

อาชีพหมอนวดแผนไทยก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัวและคนรอบข้างคนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกมืดมิดความหวังในอนาคตของเขาจะสว่างสวยถ้าได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพหมอนวดแผนไทย

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณฉลองสุจริตธรรมและคุณวินัยอินเสมียนวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเด็กพิเศษเด็กพิเศษคือเด็กที่ต้องการความดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเรียกย่อมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นเด็กพิเศษในที่สุดคำนี้มีความหมายกว้างครอบคลุมเด็กที่มีความบกพร่องหรือพิการทุกกลุ่มปัญหาเด็กที่เป็นอัจฉริยะหรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านรวมถึงเด็กยากจนหรือได้โอกาสทางการศึกษาด้วยแต่ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงเด็กพิเศษมักนึกถึงกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาบกพร่องด้านการเรียนรู้และออทิสติกเป็นหลักในการพัฒนาเด็กพิเศษจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเด็กเองเรื่องของเด็กพิเศษไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของสังคมที่จะต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณหมอคุณครูเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมชั้นองค์กรท้องถิ่นอาสาสมัครหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนสมาคมมูลนิธิต่างๆล้วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้นถ้ามีการรวมตัวกันพัฒนาเป็นเครือข่ายสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษมีการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิเศษได้ไม่ยากผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กตลอดเวลาแต่การมีลูกเป็นเด็กพิเศษไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบกภาระความรับผิดชอบไว้แต่เพียงลำพังผู้เดียวผู้คนในสังคมรอบข้างก็ควรมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระให้กำลังใจและหยิบยื่นโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อต่อการที่เด็กจะสามารถพัฒนาต่อไปได้จนเต็มศักยภาพแต่จะอย่างไรก็ตามผู้ปกครองก็ควรเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กพิเศษรู้แนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมถูกต้องไม่ใช่นึกคิดเอาเองว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรเพราะชีวิตไม่ใช่การเล่นเกมที่พลาดโอกาสไปแล้วจะย้อนกลับมาเริ่มต้นแก้ไขใหม่ได้คุณหมอที่ดูแลก็สำคัญเช่นกันเพราะเป็นคนที่วินิจฉัยบอกว่าเด็กเป็นอะไรควรช่วยเหลือในแนวทางไหนและเมื่อช่วยเหลือแล้วเด็กมีการพัฒนาก้าวหน้าหรือไม่ทำไมก้าวหน้าจะทำอย่างไรถ้าก้าวหน้าแล้วจะต่อยอดอย่างไรรวมถึงทีมงานต่างๆด้านสาธารณสุขที่ดูแลเด็กพิเศษด้วยที่คอยเป็นผู้ฝึกฝนแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ปกครองตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาพยาบาลนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดนักแก้ไขการพูดและอื่นๆคุณครูก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะเป็นผู้สอนให้เด็กสามารถเรียนรู้เข้าใจในวิชาความรู้แขนงต่างๆและเรียนรู้ทักษะชีวิตอีกด้วยครูที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องให้สามารถรู้เรื่องได้นับเป็นครูที่เก่งมีความสามารถสูงสามารถสร้างและพัฒนาคนให้เป็นคนได้จริงๆถ้ามีครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนก็สามารถช่วยเหลือเด็กได้รวดเร็วเต็มที่เพราะเรียนจบมาโดยตรงด้านนี้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เพียงเรียนรู้และเข้าใจปัญหาเด็กมากขึ้นรู้ว่าเด็กมีจุดเด่นและจุดด้อยอะไรก็สามารถสอนได้แล้วถ้าอะไรที่ดูหนักหนาเกินไปก็ส่งมาไปให้คุณหมอช่วยเหลืออีกทางเพราะว่าถ้ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยดูแลเด็กก็โตเสร็จแล้วทุกวันที่ผ่านไปเด็กโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับโอกาสที่สูญเสียไปถ้าเขาไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือเต็มที่ครูหมอพ่อแม่เป็นเสมือนเสาเข็มแห่งปัญญาสำหรับการพัฒนาเด็กพิเศษเลยก็ว่าได้ถ้าขาดเสาใดเสาหนึ่งไปเด็กก็จะเสล้มลงหรือไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนเสียด้วยซ้ำถ้ามีเสาไหนสั่นคลอนเด็กก็เกิดความไม่มั่นคงและพัฒนาได้ไม่เต็มที่เพื่อนบ้านใช่อื่นไกลใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องมีความสำคัญมากเป็นคนที่สามารถสอนให้เด็กรู้จักความหลากหลายความแตกต่างรู้จักว่าในสังคมไม่ใช่มีแค่ตัวเด็กและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังมีผู้อื่นมากมายที่เด็กต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อนบ้านสามารถช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่คอยสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยเมื่อเด็กมาเล่นนอกบ้านเพื่อให้เด็กมีโอกาสออกมาเรียนรู้นอกบ้านมากขึ้นบางครั้งเด็กอาจร้องส่งเสียงดังก่อความรำคาญให้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดบางเรื่องอยู่นอกเหนือการควบคุมเมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วก็จะไม่ทำให้โกรธหรือหงุดหงิดรำคาญใจถ้าเป็นร้านค้าขายของก็สามารถสอนให้เด็กเรียนรู้การมาซื้อของจ่ายเงินถอนเงินไ
ให้เด็กเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆว่าอะไรเรียกว่าอะไรก็เป็นการช่วยสอนเด็กเพิ่มอีกทางเพื่อนร่วมชั้นเรียนยิ่งสำคัญมากถ้ามีบัดดีหรือคู่หูคอยประกบแนะนำและพาเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษไปเล่นด้วยไปทานข้าวด้วยก็จะยิ่งทำให้เด็กพัฒนาได้เร็วองค์กรท้องถิ่นก็ยิ่งสำคัญที่จะสามารถกำหนดทิศทางของชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาเด็กพิเศษได้ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องข้างต้นสามารถทำหน้าที่ในการดูแลเด็กพิเศษได้เต็มที่มากที่สุดสามารถสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษเพราะการพัฒนาคนเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกสิ่งเมื่อเด็กพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเขาก็จะไม่เป็นภาระต่อชุมชนและสังคมด้วยเช่นกันอาสาสมัครหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนสมาคมมูลนิธิต่างๆล้วนเป็นฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้ในระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษเพราะจะเป็นผู้ประสานงานที่ดีเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลกระจายข่าวสารที่ดีและเป็นผู้สร้างความตระหนักรู้ให้สังคมเข้าใจเด็กพิเศษเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในเครือข่ายสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษมีความสำคัญมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเสาหลักหรือผู้สนับสนุนล้วนสำคัญทั้งสิ้นค้นหาบทบาทของตนเองและเข้าไปดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษกันเถอะอย่าเป็นผู้เฝ้ามองอยู่ห่างๆขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ happyhomeclinic.com

0: ดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่2 อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนไปในปีพ.ศ. 2417เป็นเวลากว่า140ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทเพื่อหารายได้บำรุงกองเสือป่าอาสาสมัครโดยพิมพ์จำนวน1ล้านฉบับจำหน่ายฉบับละ1บาทต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเงินรัฐชูประการทำให้รัฐขาดรายได้จึงได้ดำริให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกว่าลอตเตอรี่รัฐบาลสยามโดยพิมพ์ออกจำหน่ายจำนวน1ล้านฉบับฉบับละ1บาทปีละ4งวดจวบจนปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่หารายได้ให้รัฐเพื่อนำไปพัฒนาประเทศรวมทั้งการสร้างงานให้กับผู้แทนจำหน่ายและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนพิการซึ่งรวมถึงคนตาบอดที่ต้องการประกอบอาชีพในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในแต่ละเดือนจะมีวันแห่งความหวังของผู้ต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตที่หวังจะลืมตาอ้าปากเดือนละ2ครั้งคือในวันที่1และ16ของทุกเดือนสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็นเสมือนเครื่องมือเสี่ยงโชคที่พึ่งทางใจของผู้คนในสังคมมาทุกยุคทุกสมัยตราบจนวันนี้ในปัจจุบันมีคนมากมายที่ยึดการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพหลักและรวมถึงคนตาบอดด้วยการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้จำหน่ายรายย่อยต้องมีเงินทุนเพื่อมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายโดยอาจได้รับโควต้าจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือซื้อต่อจากพ่อค้าคนกลางที่เรียกว่ายี่ปัวซึ่งมีราคาจำหน่ายที่สูงกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางที่ในแผงเจ้าเดียวกันจะจำหน่ายราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเลขโดยเลขที่ได้รับความนิยมผู้ซื้อจะยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าจากการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนพิการโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนตาบอดนั้นถือว่ามีความเหมาะสมมากเพราะเป็นอาชีพค้าขายที่คนตาบอดสามารถบริหารจัดการได้เองเนื่องจากตัวสลากเป็นสินค้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นสินค้าที่ง่ายต่อการควบคุมดูแลของคนตาบอดได้โดยลำพังการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนตาบอดนั้นสลากที่นำไปจำหน่ายได้รับการจัดสรรจากองค์กรคนพิการที่ได้รับโควต้ามาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะที่เป็นองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการแต่เนื่องจากการจัดสรรโควต้าที่ได้รับนั้นมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนตาบอดทั้งหมดที่มีอาชีพจำหน่ายสลากจึงมีการเรียกร้องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรโควต้าสลากให้กับองค์กรคนพิการมากขึ้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันสำหรับรายได้ของคนตาบอดในอาชีพการจำหน่ายสลากขึ้นอยู่กับจำนวนสลากที่ได้รับจากการจัดสรรส่วนผู้จำหน่ายสลากบางรายที่ต้องการจำนวนสลากเพิ่มก็ต้องไปซื้อจากยี่ปัวซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจำหน่ายสูงขึ้นเป็นเหตุให้ต้องขายในราคาที่สูงกว่าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้แต่โดยเฉลี่ยรายได้ของผู้จำหน่ายสลากถ้าขายได้หมดหรือมากพอสมควรก็จะมีรายได้เป็นที่น่าพอใจในอาชีพของคนตาบอดนั้นย่อมมีผู้ประสบความสำเร็จเป็นบุคคลต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบอาชีพรุ่นหลังๆ ในด้านการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจัดได้ว่าคุณจำนงเกศรพรหมเป็นผู้ต่อสู้กับอุปสรรคมาอย่างยาวนานและมากมายบนเส้นทางการจำหน่ายสลากจนพบกับความสำเร็จในที่สุด
3: ครับสวัสดีครับผมชื่อจำนงเกศรพรหมนะครับบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็มาอยู่กรุงเทพได้30กว่าปีแล้วครับคือผมตาบอดแต่กำเนิดคือตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่เขาก็พาไปรักษาหลายที่นะหมอเขาก็ว่ารักษาไม่ได้ในบรรดาพี่น้องมีทั้งหมดอยู่8คนเนี่ยนะฮะจะเป็นคนตามองไม่เห็นอยู่3คนจะสลับกันนะครับคนที่1มองเห็นที่2ไม่เห็นที่3เห็นที่4ไม่เห็นที่5เห็นที่6มองไม่เห็นผมเป็นลูกคนที่6ครับแล้วคนที่7ที่8นี้ก็คือตาดีอยู่5ตาบอดอยู่3ครับผมคือไปเรียนที่โรงเรียนสังคมตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรียนประถมครับผมก็ไปเรียนโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนร่วมเป็นโรงเรียนคนปกติชื่อโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะฮะและหลังจากนั้นผมก็ออกมาทำงานแล้วก็ไปศึกษาต่อจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเอกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ครับตอนปี26ผมก็ออกมาค้าสลากเลยตอนนั้นผมอายุได้20ปีท้วนกำลังย่าง21เนี่ยนะครับผมก็มาขายสลากใจชอบนะฮะผมเป็นอาชีพอิสระแล้วชอบค้าขายผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็รายได้ก็พอสมควรนะฮะถ้าเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์มันก็พอมีเงินเหลือบ้างค้าสลากนี่มันดีอย่างคือเงินมันจะไม่จมเพราะว่าพอหวยออกปุ๊บมันจะรู้เลยว่าเราเหลือกำไรเท่าไหร่แล้วก็ลงทุนงวดต่อไปมันไม่ต้องเอาเงินมาไปจมกับสินค้าไว้เป็นนานๆเหมือนสินค้าอื่นนะฮะอันนี้15วันแล้วก็รู้ละว่าต้นทุนกำไรจะได้เท่าไหร่นะครับเราก็วางแผนต่อไปได้ว่างวดต่อไปเราจะขายยังไงถ้ามันขายดีงวดหน้าเราจะขายเพิ่มไหมนะฮะมันก็ต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนจำนวนน้อยๆ2เล่ม3เล่ม4เล่มไปเรื่อยๆพอเราขายอยู่ตัวแล้วเราก็จะรู้เลยว่างวดหนึ่งเราจะขายได้เท่าไหร่คิดว่าอยู่ตัวเราคือมันไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ลำบากเกินไปก็คือเราก็ขายอย่างสบายๆนะครับขายประมาณงวดหนึ่งประมาณ6วัน7วันนะฮะคือพอหวยออกปุ๊บเราก็จะมีเวลาว่างประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงอาทิตย์ที่เราว่างๆเราก็ไปทำงานสังคมได้ไปช่วยเหลือไปทำงานให้สมาคมไปอะไรต่างๆได้แล้วพออีกสัก7วันเราก็มาทำงานของเราคือมาขายสลากมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
2: คุณจำนงก็เหมือนคนตาบอดทั่วไปที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคแต่ก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแรงกล้าที่จะก้าวข้ามไปให้ได้แม้จะลำบากแค่ไหนก็ตาม
3: ทำเลสำคัญมากบางคนเนี่ยเขาได้ที่ขายดีๆอย่างเช่นในห้างหรือในบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาขายได้เยอะบางคนถึง20เล่ม30เล่มอะไรก็มีนะครับเพื่อนๆกันรู้จักกันและบางคนที่ไม่มีที่ขายประจำก็ต้องไปเดินขายตามถนนก็แล้วแต่จังหวะงวดไหนฝนตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เราขายได้น้อยนะครับสำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับเรื่องทำเลเนี่ยผมมาคิดทุกอาชีพนะถ้าเรารักในอาชีพนั้นแล้วก็ทำจริงๆจังๆเนี่ยมันก็ประสบผลสำเร็จได้ทุกอาชีพนะฮะอย่างผมนี่รักอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะขายสลากเนี่ยผมคิดว่าบ้างที่จะมาให้ครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเต้าเราเรียนหนังสือได้นะครับผมก็มีลูก2คนนะครับลูกคนโตนี้ก็ จบปริญญาตรีที่มอหัวเฉียวตอนนี้ก็ทำงานแล้วนะครับและลูกคนเล็กก็ตอนนี้ก็กำลังส่งเรียนที่อสัมชัญธุรกิจบัณฑิตนะครับคิดว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่พอมีรายได้ระดับหนึ่งมาซื้อบ้านในการเคหะตรงโลตัสพระราม2ผมก็เก็บเงินเพื่อเอามาต่อเติมบ้านแล้วก็ต่อเติมห้องนวดคือแฟนเขาก็ไปเรียนนวดจบมาจากมูลนิธิคอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดเขาก็มาเปิดร้านเปิดในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนใกล้ละแวกใกล้เคียงเนี่ยมานวดนะครับผมก็เปิดเพื่อจะให้แฟนเขาอยากจะทำงานเสริม
2: คุณจำนงมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่เหมาะแก่ตัวเองและที่ทำมาตลอดก็พอต่อสู้ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่ต้องรอการแก้ไขมากมายจากรัฐบาลก็จะรอต่อไป
3: ผมคิดว่า น้องๆสมัยนี้เก่งคอมพิวเตอร์เรียน

0: มาค้าขายก็ให้เก่งคำนวณพนักงานในออฟฟิศก็ต้องเก่งเรื่องธุรการและเอกสารเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยชอบด้านไหนแล้วก็เน้นเรียนไปทางด้านนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกมาทำงานด้วยใจรักถ้าเรารักอาชีพนั้นอาชีพนั้นก็จะส่งเสริมให้เราได้ประสบผลสำเร็จในอาชีพนั้นๆเนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่ผมเนี่ยรักอาชีพขายสลากรักอาชีพค้าขายชอบการบริการลูกค้าเนี่ยผมก็ถือว่าผมก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็พออยู่ได้ในสังคมมีเงินเลี้ยงครอบครัวมีเงินส่งลูกเรียนมีเงินผ่อนบ้านแล้วก็มีเวลาว่างรับใช้สังคมทำงานเป็นกรรมการเป็นทำงานให้องค์กรต่างๆของคนตาบอดนะก็ถือว่าผมก็ภูมิใจในชีวิตของผม
1: ในสังคมเหล่านั้นจากอดีตถึงปัจจุบันการเสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลยังเป็นความต้องการในชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่เคียงข้างกับอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนตาบอดและในอาชีพนี้ความคาดหวังของคนตาบอดคือการที่รัฐจะพึงหาหนทางสร้างหลักประกันในอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนตาบอดรวมทั้งการปฏิรูประบบการจัดสรรโควต้าให้องค์กรคนพิการอย่างเป็นธรรม

าชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพที่คนตาบอดได้ทำมานานแล้วได้ต่อสู้ดิ้นรนขอความเป็นธรรมในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่มีวันที่จะทิ้งอาชีพนี้เพราะการขายสลากเป็นรายได้ที่เลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวมาโดยตลอดขอเพียงโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันเท่านั้นมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

0: ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณจำนงเกศรพรหมวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก้ปัญหาพัฒนาชายแดนใต้ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่กับเศรษฐกิจสั่งทุกหน่วยบูรณาการข้อมูลป้องกันยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติไม่ปล่อยพื้นที่เป็นช่องว่างของรัฐนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราช

0: านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้เป็นภารกิจต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะผู้บริหารของมาเลเซียในหลายประเด็นทั้งด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวด้วยผลจากการหารือจะถูกนำมาปรับเป็นข้อสังเกตการและนโยบายเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ภาคใต้ของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ปลายสุดของประเทศแต่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่สุดทางภาคเหนือของมาเลเซียและเป็นประตูเชื่อมเครือข่ายเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างมหาศาลซึ่งการลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยขณะที่การลงทุนจากมาเลเซียก็อยู่ในระดับต้นๆเช่นเดียวกันขณะที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียใกล้แตะ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
9: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
10: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
11: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อาหารพาหนะ
1: ดีใจใจดีแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรมาก
2: คุณครูบอกว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้มาเลเรียแล้วอาจจะปวดแขนนิดหน่อย
3: คุณครูยังบอกด้วยว่ายุงลายเป็นพาหะของไข้เลือดออกพาหะเป็นยังไงหรือคะพี่พศ
1: พาหะคือตัวนำอาจหมายถึงคนหรือสัตว์ที่เชื้อโรคอยู่ในร่างกายซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้จากเช่นยุงก้นปล่องเป็นพาหะของเชื้อไข้มาเลเรีย
2: แล้วคำว่าพาหะนะล่ะครับพี่พศ
1: คำว่าพาหะทั้งเสียงและตัวสะกดคล้ายกับคำว่าพาหนะก็จริงแต่ไม่เหมือนกันความหมายก็แตกต่างกันด้วยในสมัยก่อนเราใช้ช้างม้าวัวควายเป็นพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางแต่ในปัจจุบันนี้เราใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์และเรือในการเดินทางที่เราเรียกว่ายานพาหนะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอเบตงคว้ารางวัลรองชนะเลิศรางวัลสุริยะสัสิธรครั้งที่41สะท้อนเสน่ห์เมืองใต้สุดแดนสยามณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองเบตงสร้างชื่อเสียงระดับประเทศหลังคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสัสิธรครั้งที่41ประเภททั่วไปปฏิทินแนวแขวนจากผลงานชุดเบตง360องศาเที่ยวครบจบที่ใต้สุดนายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงมอบหมายให้นางนุชนาถจันทรมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนางนุชนาถกล่าวว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของเทศบาลแต่เป็นความสำเร็จของชาวเบตงทุกคนปฏิทินชุดนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างเปิดให้คนทั่วประเทศเห็นมุมมองใหม่ของเบตงทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์พหุวัฒนธรรมและความอบอุ่นของผู้คนการได้รับรางวัลนี้เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อขับเคลื่อนเบตงให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพและเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์เมืองนี้ด้วยตัวเองสำหรับการประกวดรางวัลสุริยะสัสิธรจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีผลงานจัดทำปฏิทินโดดเด่นทั้งเนื้อหาการออกแบบและการสื่อสารอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างสร้างสรรค์ปฏิทินชุดนี้ของเทศบาลเมืองเบตงผ่านเกณฑ์คัดเลือกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถ่ายทอดมวลเสน่ห์เมืองเบตงผ่านภาพและเนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองใต้สุดแดนสยาม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนอายุต่ำกว่า18ปีผ่าตัดแปลงเพศได้ไหม
10: นี่คุณน้องเจนนี่ได้ข่าวว่าไปชอบเป็นผู้หญิงมาแล้วจริงๆเหรอ
11: หึจริงค่ะคุณพี่สมัยหนูว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆสักทีนะ
10: เธอยังเด็กอยู่เลยนะ17ปีเองทำได้แล้วเหรอแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรออ
11: ุ๊ยทำได้สิคะคุณพี่และการแปลงเพศก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะแถมพ่อแม่หนูก็อนุญาตแล้วด้วย
12: การแปลงเพศไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่การผ่าตัดแปลงเพศให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วกว่าจะผ่าตัดแปลงเพศได้คุณหมอเขาก็จะมีขั้นตอนประเมินหลายอย่างเลยค่ะและแพทย์ที่ผ่าตัดต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาและต้องเป็นศัลยแพทย์เท่านั้นด้วยนะคะ
10: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยที่ทำตามความฝันได
11: ้ขอบคุณค่ะคุณพี
8: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
13: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกับผมนนทพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันเป็นประจำทุกสายของวันพุธนะครับวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์พบกันได้ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตรงนี้นะครับ 11:10 น.ถึง 12:00 น.มาอัปเดตข่าวสารดีๆของทางสมาคมนะครับในช่วงก่อนข่าวเที่ยงนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราพร้อมกันตรงนี้ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศเลยนะครับในช่วงแรกช่วงนี้ครับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับอัปเดตตลอดช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่าทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมถึงองค์กรในเครือเรานะครับไปทำอะไรมาบ้างนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการอะไรในเพื่อในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วบ้างนะครับก็รวบรวมให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้สำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตจากทางรายการแสงสว่างในความมืดสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399ทุกท่านคะลองจินตนาการถึงภาพนี้นะคะแบบในห้องประชุมขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคมีบรรดารัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงสวมสูทเต็มยศเลยค่ะกำลังจับปากกาเซ็นเอกสารข้อตกลง
1: น่าจะเป็นงานที่เป็นทางการมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเป็นการเซ็น MOU ด้านนโยบายสิทธิและนวัตกรรมที่แบบดูเป็นนามธรรมมากๆแต่ว่าพอเราหันมองไปที่มุมหนึ่งของงานเดียวกันนั้นนะคะ
1: ฮะมีอะไรเกิดขึ้นที่มุมนั้นครับ
0: เรากลับเห็นบาริสต้าที่เป็นคนตาบอดกำลังดริปกาแฟส่งกลิ่นหอมกรุ่นให้บริการผู้คนในงานอย่างทะมัดทะแม้งเลยค่ะแล้วก็มีหมอนวดคนตาบอดกำลังให้บริการคลายความปวดเมื่อยอย่างมืออาชีพด้วย
1: โหเป็นภาพที่ตัดกันแต่ก็สอดคล้องกันอย่างน่าสนใจมากเลยนะครับ
0: จริงค่ะคำถามที่ดิฉันอยากจะชวนคิดก็คือระหว่างกระดาษ MOU บนโต๊ะกับกาแฟในแก้วเนี่ยสิ่งไหนคือข้อพิสูจน์ที่แท้จริงว่าสังคมแห่งความเท่าเทียมได้เกิดขึ้นแล้ว
1: เป็นการเปิดประเด็นที่แบบกระตุกความคิดได้ดีมากครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้มันต้องทำงานร่วมกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับ
0: ยังไงคะคือมันต้องคู่กันไปเหรอคะ
1: ใช่ครับคือกระดาษ MOU เนี่ยมันคือการเปิดทางด้านนโยบายใช่ไหมครับส่วนแก้วกาแฟมันคือผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่คอยบอกว่านโยบายนั้นอะจับต้องได้จริง
0: อ๋อเห็นภาพเลยค่ะ
1: ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมเลย
0: ใช่เลยค่ะและนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับผม
0: ช่วงเวลาของรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะ
1: วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาพูดคุยกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะวันนี้เรามีภารกิจสำคัญมากเพราะเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกความเคลื่อนไหวตลอดเดือนมิถุนายน2569ของทางสมาคมที่แบบว่าเชื่อมโยงเอาทั้งเรื่องเทคโนโลยีแหล่งทุนสุขภาพแล้วก็นโยบายระดับชาติมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเลยค่ะ
1: คือถ้าเราแกะรอยข้อมูลทั้งหมดที่เรามีในวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่รายงานการจัดกิจกรรมธรรมดานะครับ
0: แล้วมันคืออะไรล่ะคะ
1: แต่มันคือพิมพ์เขียวหรือแบบบลูพรินท์ของการสร้างความยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการในยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงเลยครับ
0: ว้าวน่าติดตามมากเลยค่ะ
1: การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมนั้นมันมีกลไกการทำงานเบื้องหลังยังไงบ้างครับ
0: เอาล่ะค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่กุญแจบานแรกนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะ
1: อ่าฮะได้เลยครับ
0: คือระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนเนี่ยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็กสทช.ค่ะจัดโครงการขึ้นมา
1: เป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะชื่อโครงการอบรมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพสู่สังคมดิจิทัลจัดขึ้นที่โรงแรมโคราชโฮเทลค่ะ
1: มีคนเข้าร่วมเยอะไหมครับงานนี
0: ้มีคนตาบอดจากทั่วประเทศมาร่วมถึง50คนเลยนะคะงานนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินทร์มาเป็นประธานด้วยค่ะ
1: ถือว่าเป็นงานใหญ่ทีเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีนายสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะแต่ว่าดิฉันขอตั้งข้อสังเกตแล้วก็สวมบทเป็นคนขี้สงสัยนิดนึงนะคะ
1: ได้เลยครับยินดีครับ
0: คือในยุคนี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าเทคโนโลยีคือกุญแจผีหรือมาสเตอร์คีย์ที่มันไขกำแพงทางกายภาพได้หมดใช่ไหมคะ
1: อ่ะฮะถูกต้องครับ
0: แต่การจัดอบรมแค่50คนในเวลาแค่2วันเนี้ยเดี๋ยวนะคะมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างได้จริงๆหรือเปล่าคะคือมันฟังดูเหมือนแบบการสอนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานทั่วๆไปหรือเปล่าคะ
1: เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากครับและนี่ก็คือจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันเลยล่ะครับ
0: เอ๊ะเข้าใจผิดยังไงคะ
1: สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือโครงการนี้เขาไม่ได้สอนแค่การเปิดแอปพลิเคชันหรือการพิมพ์ข้อความธรรมดานะครับ
0: เอ้าไม่ใช่การใช้มือถือเบื้องต้นหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับเพราะในแหล่งข้อมูลของเรามีการระบุประโยคที่สำคัญมากครับที่บอกว่าเทคโนโลยีไม่ควรเป็นกำแพงของโอกาสแต่ควรเป็นเครื่องมือที่เปิดประตูสู่อนาคตครับ
0: ฟังดูมีความหมายลึกซึ้งนะคะ
1: ลองมองลึกลงไปนะครับในยุคที่มิจฉาชีพทางไซเบอร์หรือพวกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยฉลาดขึ้นทุกวันคนตาบอดที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือสกรีนรีเดอร์มีความเสี่ยงสูงมากนะครับ
0: ใช่ๆเสี่ยงที่จะถูกหลอกให้คลิกลิงก์ปลอมหรือโอนเงินใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับหากพวกเขาไม่มีทักษะแบบการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยกุญแจผีดอกนี้ก็พร้อมจะถูกมิจฉาชีพขโมยไปได้ทุกเมื่อเลยครับ
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะหมายความว่าการอบรมนี้คือการสอนวิธีรักษากุญแจผีแล้วก็สอนวิธีหมุนกุญแจให้ถูกจังหวะไม่ใช่แค่แบบมีกุญแจไว้ครอบครองเฉยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันคือการสอนทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์การสื่อสารเชิงธุรกิจแล้วก็การทำธุรกรรมอย่างรัดกุมครับ
0: เข้าใจเลยค่ะ
1: การที่ผู้นำหรือตัวแทนคนตาบอด50คนได้รับชุดความรู้นี้พวกเขาคือเมล็ดพันธุ์ที่จะกลับไปถ่ายทอดและวางระบบเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชนของตนเองต่อไปครับ
0: เป็นการขยายผลที่น่าทึ่งมากค่ะ
1: นี่แหละครับคือการปลดล็อกกำแพงโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่การสอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างที่หลายคนเข้าใจครับ
0: เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะแต่ทีนี้พอเรามีกุญแจผีไขประตูแห่งโอกาสเปิดออกไปได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าห้องข้างในมันอาจจะว่างเปล่าก็ได้นะคะ
1: เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
0: เพราะว่าการจะสร้างอาชีพได้เนี่ยมันต้องมีทรัพยากรหรือเงินทุนตั้งต้นด้วยสิคะซึ่งนั่นพาเราเชื่อมโยงไปสู่อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเลยค่ะ
1: น่าสนใจครับช่วงไหนครับ
0: จากวันที่18เราขยับข้อมูลมาที่ช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายนค่ะณโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยอง
1: ฮะที่ระยองมีงานอะไรครับ
0: งานนี้นะคะนางสาวรัตนาเกษมศักดิ์รองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้เป็นวิทยากรระดับประเทศเลยค่ะไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อการประกอบอาชีพอิสระของคนตาบอดรุ่นที่1ค่ะ
1: เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องทุนเนี่ย
0: ใช่ค่ะโดยมีนายปิยกุลม่วงชาติคอยเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะและนี่คือจุดที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
1: ยังไงครับ
0: คือปกติเวลาสังคมพูดถึงคนตาบอดกับเรื่องเงินทองเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าบริจาคหรือไม่ก็สงเคราะห์จริงไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นภาพจำของสังคมไปแล้ว
0: แต่งานนี้กลับโฟกัสไปที่คำว่าความสามารถในการแข่งขันค่ะทำไมกรอบความคิดเรื่องนี้หรือการเปลี่ยนผ่านทางความคิดเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในสังคมของเราคะ
1: คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์นะครับสังคมของเราถูกปลูกฝังมานานนับร้อยปีเลยครับให้มองคนพิการเป็นผู้รับครับ
0: จริงด้วยค่ะ
1: การให้เงินบริจาคมันเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ให้รู้สึกดีในระยะสั้นครับแต่มันไม่ได้สร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้เลย
0: เหมือนให้ปลาแต่ไม่ได้ให้เบ็ดตกปลาแบบนั้นไหมคะ
1: ใช่เลยครับพอคนตาบอดเดินเข้าไปในสถาบันการเงินเพื่อแบบขอสินเชื่อทำธุรกิจสิ่งที่ธนาคารมักจะมองเห็นเป็นอันดับแรกคือความเสี่ยงไม่ใช่ศักยภาพครับ
0: อ๋อเข้าใจเลยค่ะธนาคารก็ต้องกลัวหนี้ศูนย์เป็นธรรมดา
1: ดังนั้นการสัมมนาที่ระยองครั้งนี้จึงถือเป็นการผ่าตัดโครงสร้างความคิดใหม่ทั้งหมดเลยครับ
0: เดี๋ยวนะคะผ่าตัดยังไงคะช่วยขยายความกลไกตรงนี้ให้ฟังทีค่ะ
1: คือการที่คุณรัตนาไปเป็นวิทยากรเนี่ยมันคือการนำองค์ความรู้ระดับปฏิบัติการของที่โคราชไปขยายผลระดับประเทศเลยนะครับ
0: อ่าฮะ
1: เป็นการสอนให้คนตาบอดรู้จักการวางแผนธุรกิจการคำนวณต้นทุนกำไรแล้วก็การบริหารความเสี่ยงครับ
0: โหฟังดูเป็นวิชาธุรกิจแบบจัดเต็มเลยนะคะ
1: ใช่ครับและที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงแหล่งทุนที่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าสินเชื่ออื่นๆทั่วไป
0: หมายความว่าถ้าพวกเขาทำแผนธุรกิจเป็นแหล่งทุนก็จะมองพวกเขาเปลี่ยนไปเหรอคะ
1: ถูกต้องเลยครับเมื่อคนตาบอดสามารถเขียนแผนธุรกิจที่แบบจับต้องได้และมีความน่าเชื่อถือสถาบันการเงินหรือแหล่งทุนก็จะเปลี่ยนมุมมองจากความสงสารเป็นการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจแทนครับ
0: ว้าวเป็นการเปลี่ยนสถานะจากผู้รอรับการสงเคราะห์มาเป็นผู้ประกอบการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับนี่แหละครับคือการทลายเพดานความเชื่อของสังคมอย่างแท้จริงเลย
0: โอ้โหเป็นการตีความที่ลึกซึ้งมากค่ะคือแทนที่จะสอนให้รอรับปลาแต่สอนให้สร้างคันเบ็ดและรู้จักแหล่งน้ำที่มีปลาชุกชุมด้วยเลยทีนี้เมื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเริ่มก่อตัวแล้วเนี่ยมันจะยั่งยืนไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดรากฐานทางร่างกายจิตใจและการล้อมรวมกับสังคมค่ะ
1: อันนี้สำคัญมากครับต้องเดินควบคู่กันไป
0: เรามาดูความเคลื่อนไหวในเช้าวันที่27มิถุนายนกันบ้างค่ะเวลา 5:30 ถึง 9:00 นเช้าณลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตะลั่ว
1: ตอนเช้าตรู่เลยมีกิจกรรมอะไรครับ
0: นายสุชาติด่านกระโทกนำทีมเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกันหรือ Run Together โคราชค่ะเป็นภาพของคนตาบอดและคนไม่พิการวิ่งเคียงข้างกันเลยนะคะโดยมีเพื่อนวิ่งหรือที่เรียกว่าไกด์รันเนอร์จับเชือกเส้นเดียวกันวิ่งไปด้วยกันค่ะ
1: เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจมากนะครับ
0: ใช่ค่ะดิฉันมีมุมมองแบบนี้ค่ะการวิ่งคู่กันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนแบบการขี่จักรยานแบบ2ที่นั่งหรือแทนเดมไบค์หรือไม่ก็การเต้นรำคู่เลยนะคะ
1: อ่าฮะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ
0: คือถ้าคนใดคนหนึ่งก้าวผิดจังหวะหรือดึงเชือกแรงเกินไปเนี่ยมันก็ล้มทั้งคู่ใช่ไหมคะมันต้องใช้ความไว้วางใจสูงมากเลยแต่คำถามที่ดิฉันอยากท้าทายก็คือกิจกรรมวิ่งแค่วันเดียวเนี่ยมันจะไปทลายเส้นแบ่งทางสังคมได้จริงๆหรือคะหรือมันเป็นแค่แบบภาพสวยๆบนหน้าสื่อเท่านั้นเอง
1: เป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจมากเลยครับคือถ้าเรามองผิวเผินมันก็คืองานวิ่งออกกำลังกายธรรมดางานหนึ่ง
0: ใช่ค่ะก็แค่งานวิ่งเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเราวิเคราะห์ลงไปในเชิงสัญลักษณ์และกลไกทางสังคมนะครับเชือกเส้นเล็กๆที่เชื่อมระหว่างคนตาบอดกับไกด์รันเนอร์นั่นแหละครับคือบทเรียนความไว้วางใจที่ทรงพลังที่สุดเลย
0: ยังไงคะมันลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอ
1: คือสังคมมักจะมีอคติซ่อนเร้นนะครับว่าคนตาบอดควรอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยการดึงพวกเขาออกมาบนลู่วิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายนะครับแต่มันเป็นการประกาศว่าเรามีพื้นที่ในสังคมนี้เท่ากัน
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะแสดงว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวคนตาบอดแต่เปลี่ยนคนที่เป็นไกด์รันเนอร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องที่สุดเลยครับไกด์รันเนอร์ที่อาจจะไม่เคยคลุกคลีกับคนตาบอดมาก่อนเนี่ยจะได้เรียนรู้ผ่านจังหวะก้าวเท้าเลยครับว่าคนตาบอดไม่ใช่คนที่ต้องถูกลากไปข้างหน้า
0: แต่เป็นคู่หูที่วิ่งไปพร้อมกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นคู่หูที่ต้องวิ่งไปพร้อมกันการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนเปิดโอกาสให้กันและกันครับ
0: เป็นอย่างนี้นี่เอง
1: สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้เกิดจากการสั่งการจากเบื้องบนนะครับแต่เกิดจากการสร้างพื้นที่ร่วมกันในชีวิตประจำวันแบบนี้แหละครับ
0: จริงด้วยค่ะการได้ทำกิจกรรมร่วมกันมันเห็นผลชัดเจนกว่า
1: เหงื่อที่เสียไปด้วยกันรอยยิ้มที่เข้าเส้นชัยพร้อมกันเนี่ยมันทำลายอคติที่ฝังรากลึกได้ดีกว่ากันนั่งอบรมในห้องแอร์ซะอีกครับ
0: ฟังแล้วเห็นภาพรอยยิ้มและจังหวะก้าวเท้าที่สอดคล้องกันเลยค่ะและพลังงานบวกจากการวิ่งในตอนเช้าเนี่ยก็ส่งแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่มาสู่ช่วงสายและบ่ายของวันเดียวกันด้วยนะคะ
1: โอ้วันที่27นี่กิจกรรมแน่นเลยนะครับ
0: แน่นมากค่ะวันที่27มิถุนายนนี้ถือเป็นหมุดหมายที่อัดแน่นสุดๆเวลา 9:00 นเช้าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเขาร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาสังคมจังหวัดณอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
1: ไปผลักดันเรื่องอะไรครับ
0: เพื่อนำเรื่องสิทธิสวัสดิการและอาชีพเข้าไปอยู่ในแผนจังหวัดแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยค่ะและไฮไลท์ที่ใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงตรงค่ะ
1: บ่ายโมงตรงมีอะไรครับน่าตื่นเต้นเชียว
0: มีพิธีเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะพร้อมกับการเซ็น MOU บูรณาการด้านคนพิการระดับภูมิภาคงานนี้ระดับรัฐมนตรีมากันครบเลยนะคะ
1: โหเป็นงานระดับชาติเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะทั้งศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.แล้วก็นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.รวมถึงหน่วยงานใหญ่อย่างอว.พก.วว.อุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็มทส.ก็มาร่วมมือกันค่ะ
1: มีผู้ร่วมลงนามหลักคือใครบ้างครับ
0: ผู้ร่วมลงนามหลักคือนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศและนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์ค่ะ
1: อ่าฮะแล้วประเด็นสำคัญของงานนี้คืออะไรครับ
0: นั่นแหละค่ะคือคำถามทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงดิฉันขอสวมบททนายจำเลย อีกครั้งนะคะ
1: ได้เลยครับยินดีตอบครับ
0: คือเวลาที่ประชาชนทั่วไปได้ยินข่าวแบบข่าวการประชุมวิชาการการเซ็น MOU โครงการระดับภูมิภาคต่างๆเนี่ย หลายคนมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องบนหอคอยงาช้างเป็นตัวหนังสือสวยหรูบนกระดาษที่พอเซ็นเสร็จก็แบบเก็บเข้าลิ้นชักไป
1: เป็นมุมมองที่คนทั่วไปมักจะคิดกันแบบนั้นจริงๆครับ
0: ใช่ไหมคะนโยบายพวกนี้มันจะลงมาถึงมือคนตาบอดในชีวิตประจำวันได้จริงหรือคะเนี่ย
1: เรื่องนี้แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่านโยบายที่ดีต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไรในโลกเป็นจริง
0: แล้วคำตอบคืออะไรคะ
1: คำตอบที่ชัดเจนที่สุดมันไม่ได้อยู่ในแฟ้มเอกสาร MOU ครับแต่อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในงานวันนั้นเลย
0: เอ๊ะมันคือสิ่งที่ดิฉันเกริ่นไว้ตอนต้นรายการหรือเปล่าคะ
1: ใช่เลยครับเพราะในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังหารือและเซ็นข้อตกลงกันอยู่บนเวทีเนี่ยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ยกเอาผลลัพธ์ของนวัตกรรมอาชีพมาตั้งไว้ในงานเลยครับ
0: อ๋อนั่นก็คือการออกร้านของ1178คาเฟ่แล้วก็ทีมหมอหนวดคนตาบอดที่ให้บริการผู้เข้าร่วมงานอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับนี่คือการนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ที่แบบทรงพลังมากๆเลยครับ
0: คือเอากระดาษนโยบายมาตั้งเทียบกับแก้วกาแฟให้เห็นกันจะๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับมันคือการบอกกับระดับนโยบายว่าคุณไม่ต้องจินตนาการหรอกว่านวัตกรรมจะเปลี่ยนชีวิตคนพิการได้อย่างไรเพราะเราทำให้คุณดูอยู่ตรงหน้านี้แล้ว
0: ว้าวเป็นการแสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ
1: การเซ็น MOU มันคือการสร้างพื้นที่และจัดสรรงบประมาณเชิงโครงสร้างใช่ไหมครับแต่กาแฟที่บาริสต้าคนตาบอดชงและฝีมือการคลายเส้นของหมอนวดคนตาบอดเนี่ยมันคือการยืนยันครับ
0: ยืนยันเรื่องอะไรคะ
1: ยืนยันว่าเมื่อโอกาสและพื้นที่พร้อมพวกเขาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหมือนแบบกุญแจผีที่เราคุยกันตอนแรกนะครับและเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ประกอบการเหมือนที่ไปอบรมกันที่ระยองอะครับ
0: อ๋อพอเอามาประกอบกันก็คือออกมาขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมืออาชีพทันทีเลย
1: ใช่ครับนวัตกรรมในที่นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคุณยนต์หรือ AI ล้ำยุคนะครับแต่มันคือโมเดลการจัดการที่ดึงศักยภาพมนุษย์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่างหากครับ
0: เป็นการเชื่อมโยงจิ๊กซอทุกสินที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะตั้งแต่แบบการมีทักษะเทคโนโลยีที่ถูกต้องการมีความรู้ด้านทุนและธุรกิจการมีสุขภาพและการยอมรับจากสังคมจนมาถึงการมีนโยบายรัฐที่สนับสนุนและมีพื้นที่ให้แสดงฝีมือจริง
1: ใช่ครับทุกอย่างมันร้อยเรียงกันเป็นระบบเลย
0: การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ทำให้เราตระหนักเลยนะคะว่าสังคมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับคนพิการและคนตาบอดอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่สังคมที่เสียสละเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะ
1: จริงด้วยครับ
0: แต่มันคือสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแบบดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาใช้เพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับบทเรียนจากเดือนมิถุนายนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการบูรณาการที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการทำงานแบบว่าต่างคนต่างทำนะครับ
0: แล้วมันเกิดจากอะไรคะ
1: แต่มันคือการประสานทุกมิติเข้าด้วยกันเหมือนฟันเฟืองที่สับวางกันอย่างลงตัวเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับ
0: ก่อนที่เราจะลากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันอยากฝากทิ้งท้ายด้วยคำคิดให้ทุกท่านลองนำไปไตร่ตรองดูนะคะ
1: เชิญเลยครับ
0: หากการขับเคลื่อนเชิงรุกและความร่วมมือเพียงไม่กี่วันในเดือนมิถุนายนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ตั้งแต่แบบระดับทักษะดิจิตอลของบุคคลไปจนถึงการเกิดศูนย์บริการนวัตกรรมระดับภูมิภาค
1: เป็นก้าวที่ใหญ่มากในเวลาสั้นๆนะครับ
0: ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนำโมเดลการทำงานแบบนี้แบบที่ว่าเลิกมองคนตาบอดเป็นผู้รับการสงเคราะห์แต่ปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้ง365วันล่ะคะ
1: โหถ้าทำได้แบบนั้นจริงๆประเทศเราจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเศรษฐกิจนวัตกรรมและความแข็งแกร่งของประเทศชาติเราจะก้าวกระโดดไปไกลได้อีกแค่ไหนนี่คือคำถามที่ท้าทายวิสัยทัศน์ของสังคมเราอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: เป็นการตั้งคำถามที่ทรงพลังและน่าคิดต่อมากๆครับแล้วก็สำหรับหน่วยงานองค์กรหรือท่านใดที่ได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนคำถามนี้ให้กลายเป็นการลงมือทำอยากจะเปิดพื้นที่และแบบสัมผัสกับ ศักยภาพระดับมืออาชีพของจริง
0: ใช่เลยค่ะทุกท่านสามารถสนับสนุนได้โดยตรงเลยนะคะหากมีงานประชุมสัมมนาหรืองานอีเวนต์ต่างๆสามารถเชิญ1178 Cafe ไปชงเครื่องดื่มอร่อยๆหรือเชิญทีมหมอนวดคนตาบอดไปให้บริการผ่อนคลายในกิจกรรมของท่านได้เลยค่ะ
1: ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: โดยสามารถติดต่อ1178 Cafe ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0816163224ขอทวนอีกครั้งนะคะ0816163224ค่ะหรือหากต้องการติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็สามารถโทรไปได้ที่0943642635ค่ะ
1: และหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของสมาคมนะครับก็สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา044-353-452หรืออีกหนึ่งเบอร์คือ081-616-2399ได้เลยครับ
0: โอ้ครบถ้วนและเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้อ้าวไม่ใช่สิดิฉันต้องบอกว่าสำหรับช่วงเวลาของรายการในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
4: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
5: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกๆดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
6: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: หมาย
8: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก
1: ลับมาช่วงที่2นะครับของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio ครับชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับนำออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเราพบกันทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:00 นถึง 12:00 นะครับแล้วก็รับฟังสดๆพร้อมกันได้ตอนนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าผู้ที่ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราทุกท่านนะครับรายการแสงสว่างในความมืดของเราเพิ่มช่องทางเพิ่มสถานีในการออกอากาศนะครับหลากหลายสถานีมากขึ้นก็เริ่มทดลองออกอากาศมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีสถานีวิทยุนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เราได้แล้วก็ได้มีการรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศสดนะครับใน2ช่วงเวลานะครับณปัจจุบันตอนนี้ก็ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นท่านสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้2สถานีครับที่อำเภอเมืองก็จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมานะครับขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ที่อำเภอสีคิ้วครับรับฟังได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือช่วง 15:00 นถึง 16:00 นทุกวันนะครับแต่เราได้รับการอนุเคราะห์เวลามาทุกวันเลยแต่รายการแสงสว่างในความมืดดาวจ่ออากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 15:00 นถึง 16:00 นรับฟังได้3สถานีครับถ้าเกิดเป็นอำเภอเมืองก็ฟังได้ที่จอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็อำเภอโนนแดงครับสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางด้านของอำเภอปะทายนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้แบบสดๆ2ช่วงเวลาตรงนี้นะครับช่วงเช้าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 15:00 นถึง 16:00 นส่วนวันอาทิตย์นะครับ 15:00 นถึง 16:00 นทั้ง3สถานีไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอท้องถิ่นปะทายสายสัมพันธ์เรดิโอก็รับสัญญาณจากองค์กรเครือข่ายของเรานะครับก็ฝากติดตามรับฟังด้วยสำหรับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับโดยท่านเอกพงษ์นุสกุลนะครับกรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็นักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับรับสัญญาณสดจาก FM 92เกิดเป็น 92.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสวทกรุงเทพมหานครนะครับ 92.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับพอสวทกรุงเทพมหานครก็รับสัญญาณสดในทุกๆวันอาทิตย์ 15:00 นถึง 16:00 นก็ติดตาม รับฟังรายการทั้งของสมาคมเราเองทั้งขององค์กรในเครือเราได้ตามช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่หรือรับฟังได้ทุกๆช่วงเวลานะครับของที่ออกอากาศก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมเราได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของทางงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมครับซึ่งจะเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมนะครับให้กับสมาชิกได้รับทราบเพราะว่าปัจจุบันสมาชิกของเรากว่า 60-70% นี่ก็เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับเทคโนโลยีที่อาจจะง่ายที่สุดสำหรับพี่น้องเราที่อยู่ต่างๆอำเภอก็คือทางวิทยุนะครับเราก็ได้มีการขอความอนุเคราะห์ไปแล้วก็มีทั้ง4สถานีนี้ที่มีการตอบรับมาเพิ่มเติมนอกจากมจร.ที่สนับสนุนเรานอกจากสวท.ที่สนับสนุนเรามาเป็นก็น่าจะเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับเราก็เพิ่มช่องทางการออกอากาศเพิ่มเติมแล้วก็เราก็ยังไม่หยุดนะครับในการเพิ่มช่องทางการออกอากาศก็ยังมีอีกหลากหลายสถานีที่ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณานะครับหาช่วงเวลาอยู่ถ้ามีสถานีเพิ่มเติมรับสัญญาณนะครับก็จะสามารถติดตามรับฟังของเราได้นะครับก็ถ้าทั่วจังหวัดเลยก็จะเป็นสวท.นครราชสีมาทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับ11:10 น.ถึง12:00 น.ก็พบกันเป็นการสรุปข่าวสารในรอบเดือนแล้วก็ข่าวสารที่เป็นมีความสำคัญนะครับต่อสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีการออกประกาศเกี่ยวกับการที่มีสมาชิกนะครับมาขอรับสวัสดิการจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเช่นเคยนะครับโดยปลายเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมาก็มีเรียกว่าสมาชิกนะครับขอรับสวัสดิการของเรามาหลากหลายท่านเลยนะครับโดยทางคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการของเราก็ได้มีการนำเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะอนุกรรมการนะครับครั้งที่6/2569เมื่อวันที่6มิถุนายน2519แล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายนะครับโอนเงินให้กับสมาชิกตามที่บัญชีที่สมาชิกได้ให้ไว้ในช่วงวันที่30มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการดังต่อไปนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลจำนวน3รายครับก็จะมีทางด้านของนางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกนะครับจำนวนเงิน1,280 บาทครับ 2. นางสาววริศราอินทโชตนะครับจำนวนเงินที่ได้รับนะครับที่ขอเบิกมา945 บาท 3. นางสาวนฤนาถดัตถุยวัฒน์นะครับ 2,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับค่าช่วยเหลือชาวภารกิจในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต2รายนะครับก็จะมี1นางกันหาคำสาวงนะครับญาติได้รับ 5,000 บาทนะครับแล้วก็2นายแปรสมพานเสียชีวิตญาติได้รับอีก 5,000 บาทนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง2ท่านด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกท่านใดที่มีรายชื่อดังกล่าวนะครับและยังไม่ได้รับตัวเงินนะครับสวัสดิการที่โอนเข้าบัญชีก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับสามารถติดต่อสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452รายการแล้วก็ทางด้านของมือถือก็0816162399นะครับหรือว่าช่องทางอื่นของทางสมาคมของเราก็ติดตามได้ผ่านแฟนเพจของเราก็มีนะครับเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจหลักเพจจริง ต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินนะครับอยู่ที่ชื่อเพจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็น LINE Official ก็แอดไปที่ @nmabconnectก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับสามารถติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมเลยแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทางสวท.นครราชสีมาครับ105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:00 น.ถึง 12:00 น.ตรงนี้นะครับแล้วก็รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราในทุกๆช่วงเวลานะครับทั้งแบบออกอากาศสดแล้วก็ออกอากาศเป็นเทปอย่างนี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ www.nmab.or.thRadio นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าท่านจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะเปิดสมาคมเราให้กับสมาชิกได้มาขอเข้าพักนะครับในกรณีที่สมาชิกอาจจะมาทำธุระในเมืองแล้วตอนเย็นไม่มีรถกลับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดให้สมาชิกมาพักฟรีนะครับเราจะได้นำแชมพูสบู่แป้งยาสีฟันนะครับแฟบซักผ้าน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้ให้บริการกับสมาชิกนะครับได้นะครับก็สามารถร่วมบริจาค กันไว้ได้หรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาที่สมาคมก็บริจาคผ่านทางหมายเลขบัญชีก็ได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661548 0050นะครับ661548 0050บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับ661548 0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วไปตรงที่โพสต์ปักหมุดหรือไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับมีทั้งตัวหมายเลขบัญชีแล้วก็รวมไปถึงมี QR Code ให้ท่านได้สามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่าน QR Code ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้ง044-353-452นะครับ044-353-452และ081-616-2399นะครับ081-616-2399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์และตามประกาศของสมาคมครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับและจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพุธที่3ของเดือนหน้าวันนี้ผมรณธวัชพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: 15กรกฎาคมนี้กสทชี้ชะตาขรก.เอี่ยวกงสอบท้องถิ่นส่งก.กลางเพิกถอนบรรจุอัธสิทธิ์เผยกสทประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวทุจริตสอบที่บรรจุแล้ว15กรกฎาคมนี้ก่อนส่งให้ก.กลางจังหวัดเพิกถอนบรรจุมั่นใจตรวจสอบรอบนี้สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนได้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครดินแดงกรุงเทพนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานายกเรียกให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมารายงานความคืบหน้าดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง5รายชื่อที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้โดยจะตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะพิจารณาเสนอแนวเรื่องของวินัยร้ายแรงสทได้ตรวจสอบใบคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลที่พบว่าไม่ตรงกันซึ่งการดำเนินการขั้นต่อไปรองอธิบดีสทคนใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นซึ่งรองอธิบดีจะนำเรื่องตรวจคะแนนที่ไม่ตรงกันเข้าสู่การพิจารณากสทก่อนนำผลการพิจารณาเสนอไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเลยมีการแจ้งไปยังจังหวัดให้ทางจังหวัดแจ้งต่อไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆที่มีข้าราชการซึ่งมีปัญหาเข้าไปบรรจุแล้วเพิกถอนคำสั่งการบรรจุปลัดมหาดไทยกล่าวว่าสำหรับกรอบเวลาที่ส่งถึงจังหวัดได้นั้นได้รายงานนายกไปว่าวันที่15กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมกสทก่อนจะส่งข้อมูลต่อตามขั้นตอนข้างต้นซึ่งนายกอยากให้ทำให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้ขบวนการของกระทรวงมหาดไทยจบสิ้นแล้วแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานอื่นเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่ทราบดีว่าปปช.ประกาศรายชื่อไป 6,014 คนที่ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จใครไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อส่วนผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้ปปช.จะทำหน้าที่ขยายผลต่อไปเชื่อว่าปปช.จะทำได้รวดเร็วเพราะเคยบอกว่าอาจเร็วกว่า 3-6 เดือนนอกจากนี้ยังมีส่วนของตำรวจที่ขณะนี้มีข้อมูลว่าใครมีเส้นทางการเงินก็จะสืบค้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อแจ้งดำเนินคดีเชื่อว่าตามพยานหลักฐานทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
7: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: โรงหนัง
11: หนังสนุกจังเลยนะก้าวแต้มวิเชียรมาศ
12: จริงจ้าขนาดในโรงหนังหนาวจะแย่ยังไม่มีใครลุกไปเข้าห้องน้ำเลย
13: อื้อสงสัยทำไมจึงเรียกการฉายแสงให้เป็นภาพบนจอภาพว่าฉายหนังล่ะไม่เห็นมีอะไรเป็นหนังสักอย่างแถมโรงหนังก็เป็นตึกชัด ไม่ได้คำจากหนังอะไรสักหน่อย
11: ก็คำว่าหนังเนี่ยมาจากการแสดงหนังใหญ่ของไทยไงจ๊ะ
13: หนังใหญ่เหรอ
12: หนังใหญ่คือมหรสพที่เอาหนังสัตว์มาฉลุลายให้เป็นรูปตัวละครแล้วเชิดตัวหนังให้เงาไปทาบอยู่บนจอผ้าขาว
13: อ๋อเวลาฉายภาพยนตร์ก็ฉายแสงไปทาบอยู่บนจอเหมือนกันเลยเรียกภาพยนตร์ว่าหนัง
11: ใช่จ้ะฉายภาพยนตร์ก็เลยกลายเป็นฉายหนังไงจ้ะคำว่าหนังเป็นคำภาษาปากของคำว่าภาพยนตร์คำว่ายนต์เขียนยอยักษ์นอหนูต่อเต่ารอเรือการัน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

จากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูนไปก่อนแล้ว

เปียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระหน่ำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มอ.ปัตตานีจับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดโปรเจกต์ริฟเซาฟิล์มเน็กเจนติวเข้มคนทำหนังรุ่นใหม่ยกระดับเรื่องเล่าท้องถิ่นสู่สากลคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศเปิดรับสมัครผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระและนักศึกษาด้านการสื่อสารภาพยนตร์ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเข้าร่วมโครงการ Deep South Film Next Gen ภายใต้แนวคิดการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อยกระดับประเด็นท้องถิ่นสู่สากลกิจกรรมในครั้งนี้เป็น Exclusive Workshop ที่จะพาผู้เข้าร่วมมาอบรมเข้มข้นกระทบไหล่กับตัวจริงในวงการภาพยนตร์ไทยนำโดยคุณบุญส่งนาคผู้กำกับภาพยนตร์อิสระชาวไทยชื่อดังระดับนานาชาติและคุณธีรวัตรรุจินธรรมผู้กำกับภาพแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาภาพยนตร์เพื่อขับเคลื่อนประเด็นท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลสำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันที่22-26สิงหาคม2569หน้าที่อารอกฮิลโฮเทลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดรับสมัครจำกัดเพียง20ทีมเท่านั้นทีมละ3คนโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10สิงหาคม2569สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073-349-692คุณรอกีมะแซมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์เรื่องราวภาคใต้ผ่านเลนส์ภาพยนตร์ไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรี

0: ั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนด่าคนตายมีความผิดนะจ๊ะ
10: ขอบใจมากนะที่มางานศพผัวใจดำของพี่
11: อย่าพูดแบบนั้นสิว่าคนตายมันไม่ดีนะพี่มีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ
10: อ้าวทำไมจะว่าไม่ได้อ่ะตอนมันมีชีวิตก็ไม่เคยใส่ใจพอตายไปมันทำประกันยกให้พี่น้องมันหมดไม่ยกอะไรให้พี่เลยใจดำจริงๆอย่างน้อยให้ค่างานศพไว้ก็ยังดีทำแบบนี้ไม่น่าจัดงานให้มันเลย
12: พูดแบบนี้ไม่ได้นะคะ ถึงแม้คนตายไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรแต่ก็ยังได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอยู่นะคะจากกรณีที่ป้าไม่พอใจพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายในลักษณะด่าทอหรือเหยียดหยามคนตายโดยเหตุผลส่วนตัวแล้วก็ไปยืนด่าศพที่ตั้งอยู่บนศาลาภายในวัดการทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายมีโทษติดคุกถึง3เดือนปรับเงินถึง 5,000 บาทเลยนะคะคนที่ตายไปแล้วก็ปล่อยให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าเครียดแค้นกันเลยนะคะป้าปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตบนโลกให้มีความสุขอยู่ในศีลธรรมดีกว่านะคะ
11: นี่พี่และที่พี่บอกว่าผัวพี่ทำประกันยกให้พี่น้องเขาหมดอ่ะมันไม่จริงนะผัวพี่เขาทำประกัน2ใบนะอีกใบอ่ะยกผลประโยชน์ให้พี่คนเดียวเลยนะพี่ไม่รู้หรอไปถามแม่ผัวพี่ดูสิ
13: ฮะจริงเหรอโถผัวที่แสนดีของฉัน
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายสุดเดือดฝรั่งเศสพบกับสเปนอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาศึก FIFA World Cup 2026เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการหลังรอบก่อนรองชนะเลิศจบลงอย่างดุเดือดตอนนี้เราได้ครบทั้ง4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาวันพุธที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 นฝรั่งเศสพบกับสเปนวันพฤหัสที่16กรกฎาคม 2:00 อังกฤษพบกับอาร์เจนตินาหลังจากนั้นรอบชิงอันดับ3จะแข่งวันที่18กรกฎาคมที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่ก่อนปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยนัดชิงชนะเลิศวันที่19กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐตรงกับเช้าวันที่20กรกฎาคมเวลาของไทยที่ MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
7: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: รู้รักภาษาไทย
11: ตอนตา
12: ตามองตาสายตามาเจ้ามองกัน
13: เจ้าเต้นไปจ้องตาใครมาล่ะ
12: ก็ฉันแอบไปจ้องดูที่บ้านมิมี่เห็นมิมี่กำลังมองฉันอยู่พอดี
13: แล้วทำไมไม่ไปหาเขาล่ะ
12: พอดีเจ้านายมิมี่มาอุ้มไปซะนี่เลยอดไปหาเลย
13: ไม่กล้าไปหาเพราะเจ้านายเขามองตาเขียวใช่ไหมล่ะ
12: เจ้านายเขาตาดำไม่ได้ตาเขียวแต่เขามองฉันอย่างโกรธไม่รู้ว่าโกรธอะไรนักหนาน
13: ั่นแหละมองด้วยความโกรธเขาเรียกมองตาเขียวจ้ะ
12: แล้วตาขาวล่ะมีไหม
13: มีสิตาขาวหมายถึงแสดงอาการขลาดกลัว
12: แล้วมีตาอะไรอีกล่ะ
13: ตาแดงไงตาแดงหมายถึงตาที่อักเสบแต่ถ้ามีใครกำลังจะร้องไห้เรียกว่าทำตาแดงๆมีสำนวนเกี่ยวกับตาที่แสดงอาการลักษณะนิสัยหรือความรู้สึกต่างๆเช่นตาเขียวหมายถึงโกรธตาขาวหมายถึงขลาดกลัวตาแดงๆหมายถึงตาของคนที่กำลังจะร้องไห
14: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการเติมฝันปันสุขจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับพบกับผมนนทภัทรเพ็ญสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนครับเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับโดยเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการนะครับและผู้สูงอายุมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน11:00 น.ขออภัย14:10 น.ถึง15:00 น.นะครับแล้วก็รับฟังแบบสดๆพร้อมกันตรงนี้ได้ผ่านทาง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็รับฟัง FM 105.25 ของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ PRDEE นะครับ .prd.or.th prd.go.th นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับในช่วงแรกนี้ในช่วงของเติมฝันปันข่าวนะครับเราก็มีข่าวสารต่างๆด้านเกี่ยวกับของคนพิการเรานะครับมาสรุปให้ได้รับฟังกันว่าตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์อะไรมีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับคนพิการเราบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ท่านบุญเลี้ยงเลขาโทษนะครับรองประธานมูลนิธิเราได้ไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางนะครับที่ไปยื่นข้อเรียกร้องต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพิการเราไม่ว่าจะเป็นด้านของเบี้ยความพิการนะครับให้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกและหลายด้านนะครับด้านของการของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มของคนพิการเรานะครับที่มีความเป็นห่วงต่อนโยบายของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ตอนนี้ก็ผ่านบอร์ดคนพิการชาติไปแล้วนะครับเรื่องของการให้ผู้ดูแลนะครับพ่อแม่สามารถสมัครเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือว่า PA ได้โดยจะมีเงินตอบแทนให้ชั่วโมงละ60บาทนะครับ1เดือนไม่เกิน 18,000 บาทแต่ว่าตรงนี้ทางกลุ่มคนพิการเรานะครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องของการถ้าเกิดเป็นครอบครัวมาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ช่วยเหลือตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นมีการคิดแทนต่างๆนะครับตรงนี้ก็หยิบให้ได้รับฟังกันแล้วก็รวมถึงการฝึกงานนะครับของคนพิการแล้วก็มีโอกาสทำงานในภาคในองค์กรภาครัฐนะครับถึง6องค์กรเลยแล้วก็จะเป็นด้านของเครื่องช่วยเหลือคนพิการที่เปิดให้ขอรับจากทางภาครัฐด้วยนะครับตรงนี้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันได้ในช่วงของเติมฝันปันข่าวกันได้เลยครับ

0: ่วงเติมฝันปันข่าวสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลาที่เราพูดถึงการสร้างบ้านสักหลังเนี่ยครับเรามักจะตื่นเต้นกับกระดาษพิมพ์เขียวสวยๆที่สถาปนิกเขาวาดออกมาใช่ไหมครับ
2: ฮะใช่ค่ะแบบบ้านในฝันอะไรทำนองนั้น
1: ใช่ครับแบบว่ามีห้องรับแขกโปร่งๆโครงสร้างดูล้ำสมัยซึ่งเอาจริงๆนะพิมพ์เขียวพวกนั้นน่ะมันก็เปรียบเสมือนนโยบายของรัฐนั่นแหละครับ
2: อ๋อคือเขียนไว้อย่างสวยงามดูครอบคลุมและมีวิสัยทัศน์มาก
1: ถูกต้องเลยครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นจะกันแดดกันฝนได้จริงหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่กระดาษแผ่นนั้นเลยนะครับ
2: แน่นอนค่ะมันอยู่ที่หน้างานตอนลงเสาเข็มตอนก่ออิฐฉาบปูนจริงๆมากกว่า
1: ใช่เลยครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันอยู่ที่ขั้นตอนของการนำนโยบายไปลงมือทำนั่นเองครับ
2: ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องนี้กันขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเติมฝันปันข่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการเติมฝันปันสุขประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz ทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ผลิตรายการโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับ
2: เป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ
1: ครับผมวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากแค่ตัวหนังสือนโยบายในกระดาษไปสู่เส้นทางชีวิตที่เป็นอิสระของคนพิการจริงๆ
2: อ่าฮะคือเราจะมาแกะรอยกันว่ากลไกพวกนี้มันทำงานยังไงในชีวิตจริง
1: ใช่ครับและทำไมบางเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดได้พร้อมที่จะมาขุดคุยข้อมูลไปด้วยกันหรือยังครับ
2: พร้อมมากค่ะคือเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจตรงที่เราไม่ได้มองแค่ว่ารัฐให้อะไรมาบ้างแต่เรากำลังจะเจาะลึกลงไปว่าสิ่งที่ให้มานั้นน่ะมันไปเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตของคนพิการในระดับรากฐานได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็คณะกรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เข้าไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์ท่านนิกรสมกลางใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนายนิกรสมกลางท่านนึกภาพตามปกติเนี่ยเวลาเราไปยื่นข้อเสนอระดับประเทศมันก็มักจะเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมักจะมาเป็นชุดข้อเสนอหลายๆด้านพร้อมกัน
1: ครับซึ่งวันนั้นก็มีข้อเสนอ5ประเด็นหลักๆเลยคือเรื่องสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเบี้ยความพิการเรื่องการมีงานทำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับ
2: ฟังดูครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิตเลยนะคะเนี่ย
1: ครบเลยครับแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้สะดุดใจก็คือท่ามกลางเรื่องปากท้องหรือเรื่องเงินทองอย่างเบี้ยความพิการหรือเรื่องกองทุนเนี่ยทางรัฐมนตรีกลับให้ความสำคัญสูงสุดแล้วก็หยิบยกเอาข้อที่1ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนครับ
2: เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดผ่านระบบสายด่วน1414เหรอคะ
1: ถูกต้องครับพอเห็นข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเกิดความสงสัยทันทีเลยครับว่าทำไมเรื่องข้อมูลข่าวสารถึงแซงหน้าเรื่องปากท้องหรือเรื่องเศรษฐกิจไปได
2: ้เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากเลยค่ะคือคนทั่วไปเนี่ยมักจะมองว่าสำหรับคนพิการปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องเงินหรือเรื่องการหาอาชีพ
1: อ่ะฮะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับ
2: แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารต่างหากที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตหรือเป็นรากฐานของทุกสิ่งเลยค่ะลองนึกตามหลักเหตุและผลแบบนี้นะคะ
1: ครับ
2: คนพิการจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นได้อย่างไรถ้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารัฐมีสวัสดิการอะไรให้บ้างหรือเขาจะหางานทำได้อย่างไรถ้าเขาไม่สามารถเข้าถึงประกาศรับสมัครงานได
1: ้โหจริงด้วยครับคือถ้าไม่รู้ตั้งแต่แรกก็เข้าถึงสิทธิอื่นๆไม่ได้เลย
2: ใช่ค่ะการไม่มีข้อมูลมันไม่ได้แปลว่าแค่ตกข่าวนะคะแต่มันแปลว่าเขาถูกตัดขาดออกจากระบบนิเวศของสังคมโดยสมบูรณ์เลยค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับ
2: ดังนั้นการที่รัฐมนตรีชี้เต้ามาที่ระบบข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับแรกเนี่ยมันคือการพยายามแก้ปัญหาที่ต้นน้ำค่ะเพราะข้อมูลคืออาวุธชิ้นแรกที่จะนำคนพิการไปสู่สิทธิอื่นๆทั้งหมดค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราเจาะลงไปที่ตัวสายด่วน1414คือพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะครับว่านี่คือช่องทางหลักของคนตาบอด แต่พอผมไปดูจากรายงานการพัฒนาช่วงหลังๆเนี้ย
2: มันเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมคะ
1: เยอะมากครับคือมันไม่ใช่แค่ call center ที่โทรไปแล้วรอฟังคนอ่านหนังสือให้ฟังแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะมันพัฒนาไปไกลมาก
1: ผมว่ามันถูกพัฒนาจนกลายเป็นเหมือนมิดพับสวิสทางดิจิตอลเลยครับคือมันมีเครื่องมือทุกอย่างซ่อนอยู่ในนั้น
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะมีพับสวิสเลย
1: ครับอย่างเช่นมันมีตั้ง510คู่สายมีแอปพลิเคชัน Tap to Read มีระบบหมอคอมที่คอยแก้ปัญหา IT มีแท็บเรดิโอที่ฟังวิทยุได้24ชั่วโมงมีระบบ Read for the Blind สำหรับอาสาสมัครไปจนถึง Audio Description หรือเสียงบรรยายภาพเลยครับ
2: ครบวงจรมากจริงๆค่ะ
1: ใช่ครับเลยอยากให้ลองวิเคราะห์กลไกการทำงานของมันหน่อยครับว่าของพวกนี้เนี่ยมันไปเปลี่ยนวิถีชีวิตคนตาบอดในทางปฏิบัติยังไงบ้างครับ
2: ถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะคะกลไกของมันคือการคืนอำนาจค่ะ
1: คืนอำนาจยังไงหรอครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเวลาคนตาบอดอยากจะอ่านหนังสือสักเล่มหรืออยากรู้ข่าวสารเขาต้องรอคอยให้มีคนตาดีมาอ่านให้ฟังใช่ไหมคะ
1: อ่าฮะใช่ครับต้องรอคนว่าง
2: นั่นล่ะค่ะแปลว่าอำนาจในการเลือกรับข้อมูลไปตกอยู่ที่คนอื่นคนอ่านมีเวลาว่างตอนไหนคนตาบอดถึงจะได้ฟังตอนนั้น
1: อ๋อคือไม่ได้เลือกเองว่าอยากฟังตอนไหน
2: ใช่ค่ะแต่พอมีระบบอย่าง Tap to Read ที่เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนซึ่งมันทำงานร่วมกับระบบ Voice Over หรือ Talkback ที่อ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้คราวนี้กลไกมันเปลี่ยนไปเลยค่ะ
1: เปลี่ยนยังไงครับ
2: คนตาบอดสามารถเลือกได้เองเลยค่ะว่าจะดาวน์โหลดหนังสือเสียงเล่มไหนจะฟังตอนตี2หรือจะค้นหาเฉพาะบทที่ตัวเองสนใจก็ทำได้ทันทีด้วยปลายนิ้วเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือกลไกของการสร้างความรู้สึกเป็นอิสระ
1: โหพอไม่ต้องรอใครมันก็คือการมีอำนาจตัดสินใจด้วยตัวเองจริงๆนะครับแล้ว อย่างระบบเสียงบรรยายภาพล่ะครับหรือ audio description เนี่ยมาทำงานยังไงถึงสำคัญระดับประเทศได้ครับแค่การดูทีวีหรือดูหนังเนี่ยนะ
2: โอ้ยมันสำคัญมากเลยนะคะในแง่ของการมีส่วนร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะ
1: ยังไงครับ
2: ปกติเวลาเราดูหนังหรือละครเนี่ยถ้ามีฉากที่ตัวละครจ้องตากันเฉยๆหรือฉากแอคชั่นที่ไม่มีบทพูดเลยคนตาบอดจะหลุดออกจากบริบทนั้นทันทีเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนจอ
1: จริงด้วยครับเขาจะได้ยินแต่เสียงดนตรีประกอบ
2: ใช่ค่ะกลไกของ audio description ก็คือการแทรกเสียงบรรยายเหตุการณ์เหล่านั้นลงไปในช่องว่างของบทสนทนาทำให้คนตาบอดรับรู้ถึงอารมณ์สีหน้าและบรรยากาศของเรื่องได้ครบถ้วนค่ะ
1: อ๋อคือบรรยายว่าตอนนี้พระเอกกำลังร้องไห้หรือกำลังวิ่งหนีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
2: เพื่อนร่วม งานที่ตาดีได้รู้เรื่องเลยค่ะ
1: โหเป็นการทลายกำแพงจริงๆครับ
2: ใช่ค่ะมันคือการทำลายกำแพงความแปลกแยกทางสังคมข้อมูลพวกนี้ล่ะค่ะที่มอบความเท่าเทียมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งให้เขา
1: เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเรามองอีกมุมนึงการมีข้อมูลข่าวสารมันก็ดีแหละครับแต่ถ้าในชีวิตประจำวันคนพิการยังต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ดีอำนาจในการตัดสินใจที่ได้จากข้อมูลเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้จริงได้เต็มที่หรอครับ
2: นั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลย
1: ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันพาเราข้ามมาสู่ความเคลื่อนไหวที่ดุเดือดมากที่รัฐสภาเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับ
2: อ๋อที่เครือข่ายชีวิตอิสระของคนพิการไปยื่นหนังสือคัดค้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาไปยื่นต่อกรรมธิการการสวัสดิการสังคมคัดค้านมติของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือบอร์ดชาติเรื่องนี้มันเกี่ยวกับระบบผู้ช่วยคนพิการหรือ PA โดยตรงเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะและนี่คือรอยต่อที่สำคัญที่สุดของคำว่าอิสระอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตเลยค่ะข้อมูลทำให้เราคิดเองได้แต่เราจะทำเองได้ไหมมันอยู่ที่กลไกการสนับสนุนรอบตัวค่ะพลาดเมื่อวันที่4มิถุนายนค่ะที่จะเปิดทางให้คนในครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องสามารถมาขึ้นทะเบียนรับค่าตอบแทนเป็นผู้ช่วยคนพิการหรือ PA ได้ค่ะ
3: มองเหมือนผืนมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอครับรัฐได้จ่ายเงินอุดหนุนแล้วครอบครัวก็มีรายได้เพิ่มด้วย
2: ในเชิงเศรษฐศาสตร์มันดูดีค่ะแต่ในเชิงกลไกทางจิตวิทยาและปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระแล้วนี่คือระเบิดเวลาเลยนะคะ
3: ขอสวมหมวกทนายจำเลยนิดหนึ่งนะครับคือในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครอบครัวที่มีคนพิการอยู่ในบ้านพ่อแม่บางคนต้องถึงกับลาออกจากงานมาดูแลลูกเลยนะครับ
2: อันนี้จริงค่ะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมาก
3: ใช่ครับการที่รัฐจะให้เงินเดือนพ่อแม่ก้อนนั้นในฐานะผู้ช่วยคนพิการมันก็สมเหตุสมผลไม่ใช่หรอครับทำไมทางเครือข่ายถึงต้องกังวลจนถึงขั้นคัดค้านมติหนีด้วยล่ะครับ
2: เป็นข้อโต้แย้งที่สมจริงที่สุดเลยค่ะปัญหาเรื่องปากท้องของครอบครัวเป็นเรื่องจริงและปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแต่สิ่งที่เราต้องเจาะลึกคือกลไกความสัมพันธ์ค่ะ
3: กลไกความสัมพันธ์ยังไงล่ะครับ
2: เราต้องแยกให้ออกระหว่างคำสองคำก่อนนะคะคือคำว่าผู้ดูแลหรือ caregiver กับคำว่าผู้ช่วยคนพิการหรือ PA ค่ะ
3: สองคำนี้ต่างกันยังไงครับ
2: กลไกของคนเป็นพ่อแม่ในฐานะผู้ดูแลคือความรักความห่วงใยค่ะและมักจะมาพร้อมกับการคิดแทนและทำแทนเพราะเขามองว่าลูกคือคนที่ต้องได้รับการปกป้องค่ะ
3: อ่าฮะเข้าใจครับ
2: แต่กลไกของ PA หรือผู้ช่วยคนพิการคือความเป็นมืออาชีพค่ะที่ต้องเคารพการตัดสินใจและทำตามคำสั่งของคนพิการเพื่อให้เขาดำรงชีวิตได้อย่างอิสระค่ะ
3: อ๋อพออธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับมันเหมือนความแตกต่างระหว่างการที่เรานั่งแท็กซี่พอเราบอกว่าไปสีลมครับคนขับก็จะตอบว่าได้ครับแล้วขับไปตามที่เราสั่งใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะนั่นคือแบบ PA
3: แต่กับการที่เรานั่งรถไปกับพ่อแม่แล้วเราบอกว่าไปสีลมครับพ่อแม่อาจจะหันมาบอกว่าไปทำไมสีลมรถมันติดไปเดินห้างแถวบ้านนี่แหละดีแล้ว
2: น่าล่ะค่ะชัดเจนมาก
3: คือความหวังดีมันลิดรอนอำนาจการตัดสินใจของเราไปแบบเนียนๆเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงจุดมากเลยค่ะลองจินตนาการถึงคนพิการวัย35ปีนะคะที่เขาอยากจะออกไปปาร์ตี้หรือไปดูคอนเสิร์ตตอน4ทุ่ม
3: ครับ
2: ถ้าเขามี PA มืออาชีพ PA จะถามแค่ว่าเราจะเดินทางด้วยวิธีไหนดีครับ
3: อ่าฮะเขาจะไม่ตัดสินว่าควรไปหรือไม่ควรไป
2: ใช่ค่ะแต่ถ้า PA คนนั้นคือแม่ของเขาเองกลไกความเป็นแม่จะทำงานทันทีเลยค่ะมันดึกแล้วอันตรายคนเยอะแยะไปหมดนอนอยู่บ้านเธอลูกอะไรแบบนี้ค่ะ
3: โอ้จริงด้วยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เครือข่ายชีวิตอิสระกังวลที่สุดการเอาคนในครอบครัวมาสวมหมวกเป็น PA มันเป็นการทำลายอำนาจในการกำหนดชีวิตตัวเองของคนพิการค่ะเพราะมันเป็นเรื่องยากมากที่พ่อแม่แบบสังคมเอเชียจะยอมลดสถานะตัวเองมาเป็นแค่ผู้ช่วยที่คอยรับคำสั่งจากลูกค่ะ
3: โหเป็นมิติที่ลึกซึ้งมากครับแล้วท่าทีของกรรมธิการสวัสดิการสังคมเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ไปยื่นหนังสือแล้วทางออกของเรื่องนี้ในมุมมองเครือข่ายเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับในเมื่อครอบครัวก็ต้องการเงินเพื่อความอยู่รอดแต่คนพิการก็ต้องการรักษาอิสระในการใช้ชีวิตของตัวเองไว้ด้วยมันดูเป็นเส้นขนานมากเลยนะครับ
2: ทางออกที่ทางเครือข่ายเสนอไปมี2ข้อหลักๆค่ะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างเลย
3: ข้อแรกคืออะไรครับ
2: ข้อแรกคือรัฐต้องแยกระบบให้ชัดเจนค่ะระบบ PA ต้องคงความเป็นมืออาชีพไว้ให้คนนอกมาทำหน้าที่นี้เพื่อให้คนพิการได้ฝึกการบริหารจัดการชีวิตและสั่งการด้วยตัวเองค่ะ
3: แล้วข้อที่2ล่ะครับ
2: ข้อที่2สำหรับครอบครัวหรือพ่อแม่ที่ต้องลาออกมาดูแลรัฐควรให้เงินสนับสนุนหรือจ่ายเยียวยาให้ครอบครัวโดยตรงเลยค่ะไม่ใช่ใช้วิธีบังคับให้พ่อแม่ต้องมาสอบขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างของลูกตัวเองเพื่อแลกกับเงินค่ะ
3: อ๋อคือให้สวัสดิการในฐานะผู้ดูแลไปเลยไม่ต้องมาสวมรอยเป็น PA
2: ถูกต้องค่ะการแก้ปัญหาแบบนี้จะตอบโจทย์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวและยังคงรักษากลไกการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการไว้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
3: เข้าใจทะลุปุโปร่งเลยครับมันคือการวางระบบนิเวศให้ถูกต้องไม่ให้บทบาทมันตีกันเอง
2: ใช่ค่ะซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องการดำรงชีวิตอิสระเนี่ยมันจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดสองสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากๆ
3: อะไรบ้างครับ
2: นั่นก็คือการมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็การมีอิสระในการเดินทางครับ
3: อ๋อจริงด้วยครับ
2: ซึ่งมันเชื่อมโยงมาสู่ข้อมูล2ส่วนสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้พอดีเลยครับเป็นเรื่องของกลไกการนำนโยบายไปลงมือทำในระดับปฏิบัติการจริงๆเลยค่ะ
3: ถือเป็นจิ๊กซอว์2ชิ้นสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มภาพของคำว่าอิสระอย่างแท้จริงเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะข้อมูลตัวแรกคือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐรุ่นปี2569ค่ะ
3: โอ้โครงการของสำนักงานกพร.ร่วมกับกรมพค.ใช่ไหมคะถูกต้องครับโครงการนี้คือการฝึกอบรมและให้ไปทำงานจริงในหน่วยงานรัฐถึง6หน่วยงานนำร่องเลยนะครับเขาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569นี้แล้ว
2: ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะได้เรียนภาคทฤษฎีในเดือนสิงหาคมแล้วก็ฝึกงานจริงในเดือนกันยายนเลย
3: ครับแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆจนต้องหยุดมาคุยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาเปิดรับสมัครผู้จบปวส.ขึ้นไปนะครับแต่มันคือเนื้อหาที่เขาสอนต่างหากครับ
2: เนื้อหามันพิเศษยังไงคะ
3: เขาระบุเลยครับว่าจะมีการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์และเน้นหนักไปที่การใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทำงานราชการครับ
2: โห หเจาะจงมากเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่ครับผมเลยอยากถามว่าทำไมหน่วยงานระดับกพร.ถึงเจาะจงเลือกระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวชูโรงในการจ้างคนพิการครับกลไกมันเวิร์กยังไง
2: ตรงนี้เป็นการออกแบบกลไกที่ฉลาดมากค่ะต้องอธิบายก่อนนะคะว่าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-documents เนี่ยมันคือระบบประสาทส่วนกลางของระบบราชการยุคใหม่เลยนะคะ
3: ฮะทุกอย่างต้องผ่านระบบนี้หมด
2: ใช่ค่ะทุกหนังสือสั่งการทุกการอนุมัติต้องวิ่งผ่านระบบนี้ทั้งหมดและความน่าสนใจคือมันเป็นระบบดิจิทัล 100% ค่ะ
3: อ๋อซึ่งแปลว่ามันเข้ากันได้ดีกับโปรแกรมอ่านหน้าจอของคนตาบอดใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องที่สุดค่ะนี่คือการดึงเอาข้อจำกัดมาพลิกเป็นจุดแข็งเลยนะคะ
3: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะในอดีตเวลาหน่วยงานรัฐจ้างคนพิการมักจะจ้างไปทำหน้าที่รับโทรศัพท์หรืองานเอกสารง่ายๆที่ไม่ค่อยมีผลกระทบกับองค์กรมากนักใช่ไหมคะ
3: ครับมักจะเป็นงานรูทีนทั่วไป
2: แต่การที่กพร.ฝึกให้คนพิการเชี่ยวชาญระบบ e-document มันคือการวางตำแหน่งคนพิการเข้าไปอยู่ในหัวใจหลักของการทำงานเลยนะคะลองนึกภาพคนตาบอดที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจนชำนาญดูสิคะ
3: ครับเขาจะใช้คอมคอนมาก
2: เขาจะสามารถฟังเสียงอ่านแล้วก็คัดกรองหนังสือราชการดิจิทัลส่งต่อจ่ายเรื่องหรือค้นหาเอกสารย้อนหลังได้เร็วกว่าคนที่ใช้ตามองหาด้วยซ้ำค่ะ
3: โอ้จริงด้วยครับเพราะการค้นหาในระบบดิจิทัลมันไวมาก
2: กลไกนี้แหละค่ะมันเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการจ้างงานเพื่อส่งเคราะห์ไปสู่การสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่องค์กรขาดไม่ได้เลยค่ะ
3: พอเขาทำงานสำคัญได้ความเคารพและศักดิ์ศรีในที่ทำงานก็จะตามมาใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะเมื่อคนยอมรับในความสามารถนี่แหละค่ะคือการสร้างอิสระทางการเงินผ่านคุณค่าที่แท้จริง
3: โอ้โหเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เห็นภาพเลยครับว่าการประกาศรับสมัครที่เจาะจงแบบนี้มันสะท้อนผลลัพธ์จากข้อเสนอเชิงนโยบายในข่าวแรกที่เราคุยกันได้ดีจริงๆครับ
2: ใช่ค่ะนโยบายเรื่องการมีงานทำถูกนำมาแปลงเป็นการปฏิบัติที่จับต้องได้จริงๆค่ะ
3: ทีนี้มาถึงส่วนประกอบสุดท้ายของชีวิตอิสระครับนั่นก็คือการเดินทางครับ
2: เรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ
3: ข่าวประชาสัมพันธ์อีกชิ้นหนึ่งมาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ครับเขาแจ้งว่าตอนนี้กำลังเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนอยู่ครับ
2: เปิดรับถึงเมื่อไหร่คะเนี่ย
3: เปิดให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่15กรกฎาคมยาวไปจนถึง30กันยายน2569เลยครับยื่นได้ที่ขนส่งจังหวัดหรือทางออนไลน์ก็ได้ครับ
2: ระยะเวลาเปิดรับค่อนข้างยาวเลยนะคะดีจังเลย
3: ใช่ครับเลยอยากถามมุมมองว่าการที่รัฐเอางบประมาณจากกองทุนมาจัดสรรอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยมันไปช่วยปลดล็อกข้อจำกัดในเชิงกลไกยังไงบ้างครับนอกเหนือจากแค่ทำให้เคลื่อนที่ได
2: ้มันคือการปลดล็อกพรมแดนของชีวิตเลยนะคะ
3: พรมแดนของชีวิตฟังดูยิ่งใหญ่มากครับยังไงล่ะครับ
2: คือคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยหลายคนเคยมีชีวิตที่กว้างไกลมีสังคมมีหน้าที่การงานใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: เคยไปไหนมาไหนได้ปกติ
3: แต่พอเกิดอุบัติเหตุพรมแดนชีวิตของเขาหดแคบลงเหลือแค่เตียงนอนหรืออย่างดีก็แค่อยู่บริเวณบ้านการที่กองทุนกปท.เข้ามาจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถเข็มที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ดัดแปลงรถยนต์ให้สามารถขับได้ด้วยมือเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับ
2: มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแต่มันคือกุญแจที่ไขประตูบ้านให้เขาออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้งค่ะกลไกของอุปกรณ์เหล่านี้คือการฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างรุนแรงที่สุดเลยค่ะ
3: พอเขาบังคับทิศทางและเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองจิตใจเขาก็จะกลับมาเข้มแข็ง
2: ใช่ค่ะเขาจะกลับมาเชื่อมต่อกับสังคมกลับไปทำงานอย่างระบบ e-document เมื่อสักครู่ได้และกลับมาเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งค่ะ
3: โอ้โหพอฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างน่าทึ่งเลยนะครับ
2: จริงค่ะเป็นสตอรี่เดียวกันเลย
3: เริ่มตั้งแต่การมีระบบ1414ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธทางปัญญาทำให้คนพิการรู้สิทธิของตัวเองจากนั้นก็นำไปสู่การเรียกร้องรักษาสิทธิในการตัดสินใจเรื่อง PA เพื่อไม่ให้ใครมาคิดแทนทำในบ้านและท้ายที่สุดก็คือการออกไปใช้ชีวิตในสังคมจริงๆผ่านการทำงานที่สร้างคุณค่าอย่างระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และการมีอุปกรณ์เดินทางที่เหมาะสมจากกปท.
2: ทุกอย่างมันส่งเสริมกันหมดเลยนะคะ
3: ใช่ครับทุกอย่างมันคือกลไกที่ฟันเฟืองสอดรับกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวนั่นก็คือคำว่าอิสระอย่างแท้จริงครับ
2: ใช่เลยค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าจากนโยบายสู่การลงมือทำที่แท้จริงเลย
3: เห็นด้วยมากๆครับ
2: แต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ย มันก็ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามตัวทิ้งท้ายไว้ด้วยเหมือนกันนะคะ
3: คำถามว่าอะไรครับ
2: คือจากเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เราเห็นความพยายามอย่างมากของระบบใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนสถานะของคนพิการจากคนที่เคยเป็นแค่ผู้รอรับความช่วยเหลือให้ก้าวขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้
3: ใช่ครับเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนมาก
2: แต่คำถามที่ท้าทายที่สุดนะคะไม่ใช่เรื่องที่ว่าคนพิการพร้อมหรือยังแต่เป็นเรื่องที่ว่าโครงสร้างทางสังคมรอบข้างรวมไปถึงตัวพวกเราเองด้วยพร้อมแค่ไหนที่จะปรับทัศนคติเพื่อรองรับความเท่าเทียมและอิสระในการใช้ชีวิตของคนพิการในรูปแบบใหม่นี้ค่ะ
3: โอ้โหเป็นคำถามที่จี้จุดมากครับ
2: เราพร้อมที่จะเลิกปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความสงสารเลิกทำตัวเป็นผู้ปกครองที่คอยคิดแทนแล้วเปลี่ยนมายืนเคียงข้างในฐานะเพื่อนร่วมสังคมที่เคารพในอำนาจการตัดสินใจของพวกเขาอย่างเต็มที่หรือยังนี่ต่างหากค่ะคือบททดสอบที่แท้จริงของการอยู่ร่วมกัน
3: เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่กระทุกความคิดและน่าเก็บไปทบทวนต่อมากๆเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนโยบายจะเขียนไว้ดีแค่ไหนกลไกจะถูกออกแบบมาล้ำหน้าเพียงใดแต่ถ้าทัศนคติของคนในสังคมยังไม่ถูกอัปเกรดตามไปด้วยการใช้ชีวิตอิสระที่แท้จริงก็คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ครับ
2: เห็นด้วยอย่างอิงเลยค่ะ
3: ครับสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประเด็นข่าวหรือว่าบริการต่างๆที่เราคุยกันวันนี้นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ083-456-9151ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ083-456-9151ครับ
2: สามารถโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะ
3: ครับผมสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการเติมฝันบรรสุขกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
5: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
6: จำให้ขึ้นใจ
5: ตะโกนโยนยื่น
6: ช่วยชีวิตได
5: ้ตะโกนยังไง
6: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
5: โยนแบบไหน
6: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
5: ้ยื่นอะไร
6: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
5: จำให้ขึ้นใจ
6: ตะโกนโยนยื่น
5: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
6: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
9: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
10: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
11: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
12: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
13: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
14: For English, please press 1.
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
19: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ ่องหลานย่าปันสุ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
20: กลับมาช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขนะครับจากทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับเราบันทึกรายการกันที่ชั้น3อาคารที่3มินิวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงแล้วก็นำออกอากาศสดนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนครับตั้งแต่เวลา 14:10 ถึง15:00 นนะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับมาฟังสาระต่างๆจากทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพที่คนตาบอดได้แล้วก็ฟังรายการเราผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับ /radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.pakiwm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ค้นหาสถานี KRB Radio ครับรับฟังรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของมูลนิธินะครับเบอร์กลางก็จะเป็น044-353-452 044-353-452นึกถึงคนตาบอดนึกถึงเบอร์นี้ได้นะครับหรือว่าเบอร์มือถือก็จะ0834569151นะครับ0834569151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับมูลนิธิของเราก็ก่อตั้งขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วทั้งประเทศครับให้มีความรู้นะครับให้สามารถดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับโดยการนำของท่านประธานมูลนิธิท่านมุนท่านสุบินแวคุณทศนะครับประธานมูลนิธิของเราก็ช่วยเหลือคนตาบอดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนตั้งมูลนิธิแล้วก็ตั้งมูลนิธิสำเร็จก็คือวันที่3กรกฎาคม2568นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมมีโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากไร้ยากลำบากนะครับในการดำรงชีวิตกันหลากหลายเคสเลยนะครับติดตามได้ผ่านเพจของมูลนิธิแล้วก็ที่จะถึงนี้วันที่22ก็จะไปเคสของคุณลุงสวัยนะครับที่เป็นคนตาบอดที่มีลักษณะของอาการหูตึงนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องของอายุที่สูงขึ้นนะครับก็จะนำคุณลุงมาให้คุณหมอได้ตรวจนะครับว่าจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างจากเป็นการดูดขี้หูนะครับหรือว่าจะเป็นการซื้อเครื่องช่วยฟังให้คุณลุงนะครับตรงนี้ก็ต้องให้แพทย์นะครับเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งวันที่22นี้คุณรัตนาเกษมศักดิ์รองประธานศูนย์บริการรองประธานมูลนิธิก็จะลงพื้นที่ไปนะครับพาคุณลุงมารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองแล้วก็จะได้มีการถ่ายคลิปถ่ายภาพนะครับเพื่อแจ้งให้กับทุกท่านที่ติดตามเพจอยู่รับทราบกันอีกครั้งแล้วก็ทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานได้ร่วมบริจาค กันเข้ามานะครับได้เห็นผลของการที่ท่านบริจาค กันเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ทางมูลนิธิเราก็ยังมีการส่งเสริมด้านของการให้ความรู้ครับการวางพื้นฐานของการออมเงินสำหรับคนตาบอดนะครับเมื่อวานนี้คุณรัตนาเกษมศักดิ์นะครับรองประธานมูลนิธิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ครับก็ได้ไปทำสัญญานะครับที่ขอรับงบประมาณจัดโครงการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะนำงบประมาณมาจัดโครงการให้กับคนตาบอดเราทั่วประเทศเลยนะครับโดยโครงการนี้ก็คือโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อออมเงินไว้ใช้ในใบเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับจัดโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569นี้ครับณโรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาก็เรียกได้ว่าเหมาโรงแรมทั้งหมดนะครับให้กับคนตาบอดเราได้มารับความรู้ตรงนี้นะครับห้องสัมมนาหลักก็น่าจะเป็นห้องจอมพลแกรนนะครับห้องใหญ่ของทางโคราชโฮเทลเลยนะครับโดยโครงการนี้รับผู้เข้าร่วมเป็นคนตาบอดเท่านั้นนะครับจำนวน200ท่านทั่วประเทศครับสามารถลงชื่อในแบบฟอร์มที่อยู่หน้าเพจของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบฟอร์มให้ลงชื่อที่หน้าเพจหรือว่าท่านใดลงแบบฟอร์มไม่สะดวกก็โทรให้เจ้าที่เราลงชื่อได้ที่044353452นะครับ044353452 08345691ครับ0834569151ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จะให้คนตาบอดเราได้วางแผนในการใช้ชีวิตนะครับนอกจากจะมีองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วหลังจากการประกอบอาชีพเราก็ต้องมีการเก็บออมโดยวิธีต่างๆหรืออาจจะทำเงินออมตอนให้งอกเงยด้วยการลงทุนต่างๆที่อาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนะครับก็จะมีผู้ที่มีความรู้นะครับมาให้ความรู้ตรงนั้นกับทุกๆท่านแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจของมูลนิธิให้ได้รับชมกันด้วยแล้วก็ถ่ายทอดเสียงนะครับบางเซกชันบางหัวข้อให้ได้รับฟังกันผ่านสถานีวิทยุหลายๆสถานีที่เป็นเครือข่ายของเรานะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้สำหรับท่านใดที่ไม่ใช่คนตาบอดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนตาบอดก็ลงชื่อกันมาได้ครับลงชื่อเข้าร่วมกันเข้ามาได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าโทรที่044353452 044353452กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็0834569151สามารถลงชื่อกันได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์มาจากท่านประธานมูลนิธินะครับพัฒนาคุณภาพที่คนตาบอดซึ่งก็ตั้งใจนะครับในการเขียนโครงการนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อที่จะวางรากฐานให้ความรู้ด้านของการออมเงินสำหรับคนตาบอดเรานะครับแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมานะครับคนพิการท่านใดนะครับที่บัตรคนพิการใกล้หมดอายุนะครับขอให้รีบไปต่อบัตรเลยนะครับเพราะว่าบัตรคนพิการเราเป็นมีสิทธิประโยชน์นะครับมีสวัสดิการต่างๆมากมายในบัตรนี้นะครับอย่างที่ท่านได้รับประจำเลยก็คือเบี้ยความพิการที่ซึ่งจะมีการจ่ายเบี้ยหรือว่าโอนเงินนะครับแล้วแต่พื้นที่บันพื้นที่ก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่นะครับลงไปในพื้นที่ไปแจกเป็นเงินสดนะครับตามอำเภอต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นตามอบต.เทศบาลส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับจะโอนเข้าในทุกๆวันที่10ไม่เกิดทุกวันทุกๆวันที่10นะครับของทุกเดือนแต่ถ้าเกิดเดือนนั้นวันที่10ไปตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับเงินก็จะเข้าเร็วขึ้นนะครับจะเข้าวันที่9วันที่8นะครับก็จะเข้า800บาทสำหรับเบี้ยความพิการนะครับก็แล้วก็จะมีสิทธิด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินในการประกอบอาชีพนะครับสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับโดยผ่านรูปแบบท74บัตรทองท74โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อนะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะครับการลดหย่อนการเดินทางนะครับในช่องในการเดินทางสาธารณะต่างๆรถทัวร์รถไฟอะไรพวกนี้นะครับการต่อบัตรประจำตัวคนพิการสามารถต่อได้ก่อนหมดอายุ ภายใน30วันนะครับก็สามารถต่อได้หรือว่าถ้าเกิดใครลืมจริงๆนะครับก็ต่อได้หลังจากหมดอายุแล้วไม่เกิน30วันนะครับก็มาต่อได้ที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ตรงนี้น่าจะเป็นต่อที่เดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้นะครับเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ที่บ้านตำบลหนองหัวศาลานะครับเลยเขตไปนะครับอยู่แถวกาแฟพันธุ์ไทยนะครับสาขาหนองหัวศาลานะครับก็ลองสอบถามกับเบอร์ศูนย์ก็ได้นะครับว่าศูนย์ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับโทรหาที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสอบถามการต่อบัตรประจำตัวคนพิการก็044-266-622นะครับ044-266-622โทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับการต่อบัตรคนพิการตรงนี้ก็อยากให้ต่อบัตรกันนะครับทุกท่านเพื่อที่คงสิทธิต่างๆไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางในเมืองก็ลองติดต่อนักพัฒน์นะครับที่อยู่ในอบต.เทศบาลต่างๆนะครับให้เขาช่วยประสานงานให้ก็ได้นะครับหรือว่าโรงพยาบาลมหาราชก็จะมี one stop service นะครับในการต่อบัตรคนพิการเพราะบางท่านที่เป็นความพิการที่อาจจะเห็นไม่ประจักษ์นะครับอย่างเช่นสายตาเลื่อนล่างอะไรแบบนี้นะครับก็ยังต้องใช้ใบรับรองความพิการจากแพทย์อยู่ก็สามารถไปต่อได้พอขอใบรับรองความพิการแล้วก็ไปต่อที่ตึกเดียวกันได้เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ชั้นไหนแล้วเหมือนเห็นประกาศย้ายชั้นอยู่นะครับแต่อยู่ในตึกด้านหน้านะครับของโรงพยาบาลมหาราชเลยตึกผู้ป่วยนอกนะครับก็จะมีศูนย์บัตรสต็อปเซอร์วิสของพม.นะครับตรงนั้นอยู่สามารถต่อบัตรคนพิการได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำกันอีกครั้งนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการต่อบัตรคนพิการได้044-266-622นะครับ044-266-622นะครับก็สามารถไปต่อบัตรกันได้แล้วก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ที่หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665-036-6363ครับ665-036-6363สามารถร่วมสนับสนุนนะครับให้มูลนิธิเราได้สามารถช่วยเหลือคนตาบอดที่มีความยากไร้ยากลำบากในการดำรงชีวิตได้ต่อไปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452 044-353-452 และ083-456-9151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างรายการเติมฝันปันสุขในเดือนนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งในวันพุธที่3ของเดือนหน้า14:00 น.ถึง 15:00 น.วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคใต้เปิดเวทีชี้ทางธุรกิจภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนที่ The Signature Convention Center อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดงานสัมมนาประจำปี2569ภายใต้หัวข้อธุรกิจใต้ปรับตัวอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอนโดยมีนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนมุมมองและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

0: การบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคใต้ในระยะยาวการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการเงินและภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจตัดสินใจการลงทุนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมองเห็นโอกาสท่ามกลางความไม่แน่นอนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประ

0: ทศไทยและองค์กรเครือข่าย
1: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
2: Tab to Read
1: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
2: Play Store และ App Store
0: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
5: ตอนทรัพย์สินค้ำประกัน
6: เจเล็กฉันว่าฉันจะหาเงินก้อนสักหมื่นหนึ่งมาลงทุนเพิ่มขายอาหารตามสั่งแบบ Delivery เธอว่าดีไหม
7: อืมก็น่าลองทำนะเพราะว่ายังไงอ่ะคนก็ต้องกินกันทุกวันเธอลองไปขอกู้เฮียเฮงดูสิแต่ว่าของเฮียเฮงเขาเนี้ยนะจะเป็นแบบกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันนะเธอสนใจไหมล่ะ
6: กู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเอ๊ะมันคืออะไรหรอ
8: การกู้ยืมเงินที่มียอดตั้งแต่ 2,000 บาทจำเป็นต้องมีการเซ็นสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายโดยสามารถเลือกทำสัญญาในรูปแบบการนำทรัพย์สินเช่นสร้อยแหวนเครื่องใช้ไฟฟ้ารถบ้านหรือที่ดินมาค้ำประกันให้แก่เจ้าหนี้ก่อนได้โดยที่เรารู้จักกันดีก็คือการจำนำนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของผู้ยืมเงินได้ค่ะหากวันใดวันหนึ่งผู้กู้เงินผิดนัดหรือผิดสัญญาในการใช้หนี้ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิ์ในการยึดทรัพย์ดังกล่าวได้นั่นเองค่ะ
6: อ๋อเอาของไปจำนำนี่เองเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าฉันจะเอาอะไรไปจำนำดีขอบคุณมากนะที่แนะนำ
4: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
9: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืด สดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
11: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยชีวิตประจำวันของคนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในทุกชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีรถยนต์ที่สร้างด้วยเหล็กขับเคลื่อนทุกวันยังเสื่อมสภาพแล้วร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆจะไม่แย่ไปกว่านั้นหรือการใช้แรงงานอย่างตรากตรำเป็นเหตุให้ร่างกายสุดโทรมในทัศนคติของคนไทยเมื่อมีอาการเมื่อยก็ต้องมีการนวดเมื่อยกับนวดจึงเป็นของคู่กันการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อชาตะคริวลดความเครียดทำให้นอนหลับสบายขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายส่งผลให้มีสุขภาพดีในที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ใช่หรือที่คนเราต้องการเพื่อใช้ต่อสู้ชีวิตในสังคมจึงไม่แปลกใจที่อาชีพที่กำลังมาแรงมากในวันนี้คืออาชีพหมอนวดแผนไทยและทำไมอาชีพหมอนวดแผนไทยจึงเป็นอาชีพที่ทำเงินก็เพราะเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้นในตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วถ้าหมอนวดมีฝีมือวันหนึ่งอาจจะทำเงินได้มากมายการนวดแผนไทยนอกจากเราจะเห็นผู้ประกอบอาชีพเป็นบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการที่คนตาบอดเข้ามาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้นทุกวันซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งการฟังและการสัมผัสและได้พบว่าอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดประสบความสำเร็จมากคือการเป็นหมอนวดการนั่งทำงานคร่ำเคร่งอยู่กับที่ในสำนักงานซ้ำๆกันทุกวันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายจนเกิดภาวะเรื้อรังซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมได้มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลของการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็นผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับการนวดแผนไทยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้นสรุปโดยทั้งหมดโรคนี้สามารถช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆได้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้ด้วยวิธีการนวดแผนไทยจากหมอนวดตาบอดที่มีความรู้และทักษะการนวดอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่สถาบันตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้หมอนวดตาบอดเข้ามารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในวิชาชีพนี้พร้อมทั้งเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการนวดแผนไทยให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคนตาบอดตัวอย่างผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จสูงในการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยคุณวินัยอินเสมียนอาจารย์หนุ่มสอนวิชาไฟฟ้าผู้ที่กำลังจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์แต่ต้องมาประสบชะตากรรมจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างทำให้ความหวังในอนาคตที่วางไว้ดับวูบลงจนมืดสนิทต้องปรับตัวปรับใจอยู่นานพอสมควรคุณวินัยก็สามารถฟื้นฟูจิตใจเรียกพลังใจกลับมาจุดประกายความหวังใหม่หันเข้าสู่การฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างเต็มที
3: ่ผมชื่อนายวินัยอินเสมียนนะครับปัจจุบันก็ทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในสังกัดมูลนิธิเอกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอยู่ที่อำเภอเขาสันกวางนะครับมีโอกาสได้เข้ามาฟื้นฟูในตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเรื่องของการนวดที่สำคัญก็คือมาเรียนก็มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นได้รับรู้ได้เห็นว่าคนตาบอดเขา มีวิถีชีวิตเป็นยังไงเงี้ยครับอันนั้นก็ส่วนแรกนะครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมีมาชอบเรื่องของการนวดแล้วก็พัฒนาตัวเองด้านการนวดมีโอกาสไปต่อยอดไปเรียนเพิ่มเติมอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดนะครับไปเรียนอยู่ที่สนามชัยเขตมีคนตาบอดญี่ปุ่นนะครับมาสาธิตการฝังเข็มผมก็เลยคนตาบอดเขาฝังเข็มได้ด้วยเหรอแล้วก็เปิดใจเรียนนวดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของการนวดให้มันดีนะครับพอตัดสินใจแล้วปี48เป็นต้นมาผมก็มาสนใจด้านการนวดแล้วก็เริ่มเรียนอย่างที่จะทุ่มเทอย่างที่ตามที่สนใจนะครับเช่นหลักสูตร372ชั่วโมงอย่างเงี้ยของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดอบรมหรือว่าองค์กรหน่วยงานภาครัฐจัดอบรมผมก็จะพัฒนาตัวเองตลอด
2: คุณวินัยอินเสมียนเป็นคนตาบอดคนแรกที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยที่น้อยคนที่จะทำได้แม้กระทั่งคนทั่วไปที่ตามองเห็นและที่สำคัญเขาได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและพัฒนามาทั้งหมดอุทิศตนอุทิศตัวทำงานให้สังคมช่วยเหลือคนตาบอดและคนอื่นๆอีกมากมาย
3: ตัวผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันดาสุดที่ทำนะครับท่านให้โอกาสตัวผมนั้นได้มอบตัวสิทธิ์ในปี2550นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนนวดและก็สอบใบประกอบโรคศิลป์ในปี2553นะครับก็เลยสอบได้หลังจากที่ผมมาสนใจด้านนวดและทำการนวดมันก็นำมาซึ่งชีวิตใหม่ของผมก็คือได้ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดนวดได้มาเป็นหมอนวดเองได้มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ฟื้นฟูและก็สอนนวดไทยให้กับคนตาบอดผมก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนตาบอดและก็สังคมเองนะครับ
2: ในโลกมืดของหมอนวดตาบอดย่อมมีแสงสว่างแห่งความหวังดังเช่นการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนการเผยแพร่การนวดแผนไทยไปสู่สากลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการนวดกับนานาชาติด้วยกันซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่คนตาบอดในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและนี่คือที่มาของการสัมมนาด้านการนวดของสหภาพคนตาบอดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่12ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่5ถึง7พฤษภาคม2557คนตาบอดได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก14ประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของหมอนวดตาบอดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ยาวไกลขอเพียงให้ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเดินตามทางฝันสู่ความเป็นจริงในอาชีพที่ท่านใฝ่หาคุณฉลองสุจริตธรรมผู้ที่มีชีวิตพลิกผันกลายเป็นผู้ที่อยู่ในโลกมืดได้ผ่านชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอด
4: สวัสดีครับผมฉลองสุจริตธรรมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อปี2525ผมก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ผมบาดเจ็บสาหัสก็ผมสายตาผมเริ่มมัวเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็หนีจากผมไปเป็นเหตุให้ผมนี่เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนคนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกจะฆ่าตัวตายอยู่อยู่มาอีกวันหนึ่งเนี่ยมีคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เดินไปขายสลากไอ้ผมขนาดว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เมื่อวานยังอยากรวยก็เดินลงบันไดจะไปซื้อก็ก้าวพลาดตกบันไดเขาก็บอกคนตาบอดนี่เขาขายหวยได้นะพี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ว่าผมเริ่มก้าวเข้าสู่วงการคนตาบอดผมได้รับการจัดสรรโควต้าจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตรงอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยนะครับเมื่อปี2528ผมไปเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโครงการสอนนวดแผนไทยกับคนตาบอดเป็นชุดแรกของสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยมีคณะอาจารย์ของวัดโพมาสอนครูที่สอนผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนมีแวว ก็ชวนผมไปทำงานที่ร้านที่แกเปิดอยู่นะครับทำงานอยู่ที่นั่นขายสลากกินแบ่งด้วยเป็นหมอนวดด้วย

0: ต่อมาเมื่อปี2532ทางมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดผมเริ่มต้นมาสมัครเรียนผมก็แสดงฝีไม้ลายมือให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนมีความรู้โดยทฤษฎีทางการนวดเนี่ยเรียนทางวัดโพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถในมูลนิธิคอฟิลเนี่ยผมอยู่ในระดับแนวหน้าอาจารย์ที่สอนก็คือท่านอาจารย์เครื่องศรีบัวพันธ์นะครับ
1: วันเวลาผ่านไปในที่สุดคุณฉลองก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเข้าสู่โลกแห่งปัจจุบันและอนาคตที่มั่นคงนั่นคือการนวดแผนไทยซึ่งได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้ารับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้ในวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นเวลานานในด้านการให้ความรู้กับคนรุ่นหลังคุณฉลองก็ได้ใช้ทฤษฎีจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงมีผลงานประจักษ์แก่ลูกศิษย์มากมาย
0: เป็นกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2534ซึ่งก็เริ่มที่จะมีโครงการนวดของสมาคมแล้วล่ะผมก็เป็นวิทยากรเป็นกรรมการสอบคนตาบอดที่จะไปเป็นวิทยากรสอนนวดตามโครงการต่างๆผมก็ได้ออกแบบทั้งข้อสอบทฤษฎีและข้อสอบปฏิบัติทำให้หมอนวดที่ไปเป็นวิทยากรเนี่ยมีมาตรฐานในการที่จะไปเป็นวิทยากรขึ้นผมก็ได้สร้างมาตรฐานของการเรียนการสอนผู้ที่เรียนเนี่ยได้เรียนเนี่ยกว่าจะจบโครงการเนี่ยประมาณในรุ่นนั้นน่ะใช้เวลาประมาณ5เดือนเสร็จผมบริหารงานได้นี่ก็คือผมใช้วิธีว่าพอนักเรียนเริ่มนวดลูกค้าได้เนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นผู้บุคคลภายนอกเนี่ยมาใช้บริการโดยผมใช้สโลแกนว่านวดนาทีละ1บาททุกคนเห็นว่ามันไม่แพงเพราะนาทีละ1บาทเท่านั้นก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะมากพอจบโครงการปั๊บวันที่22กรกฎาคมนักเรียน25คนไม่มีใครยอมกลับบ้านจะอยู่กับอาจารย์ถ้าอยู่หมดแล้วผมจะเลี้ยงยังไงก็ไปหาเช่าตึกแล้วก็ได้เปิดร้านแห่งแรกนะฮะที่จังหวัดชัยเชิงเทราอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่ร้านนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ที่อยู่ในอานัทก็จะมีอยู่3ที่ครับมีที่พนมสารคามที่หนึ่งแล้วก็มีที่ตลาดสดขนส่งซึ่งเป็นแห่งแรกแล้วก็มีที่นี่3ที่ที่ผมดูแลอยู่นะฮะมีหมอนวดหลายคนที่เริ่มต้นเนี่ยจากบ้านนี้ยากจนไม่มีรายได้อะไรพอมาเรียนนวดแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็มีเมียมีลูกเลี้ยงพ่อแม่ได้ถ้าเราจะมาเป็นเจ้าของร้านเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่นก่อนคือพัฒนาฝีมือตัวเองในทุกด้านก่อนเขาเรียกว่าหาประสบการณ์นะครับถ้าจะคิดจะทำกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยจะต้องศึกษาโดยเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เขาเคยตั้งร้านมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทำแบบอย่างให้เหมือนหลักง่ายๆก็คือ1ตัวเองมีความรู้2ตัวเองมีความซื่อสัตย์แล้วก็3มีความขยัน4มีมนุษยสัมพันธ์คือสามารถจะรู้ใจลูกค้าเพศวัยนี่ก็จะมีส่วนสำคัญผมเคยไปที่ร้านลูกศิษย์ผมที่เป็นที่เขาเปิดนะครับพอผมเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะทักคำแรกก็คือสวัสดีครับมันนวดเลยครับซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ไอ้คำว่าสวัสดีครับมันนวดเลยครับเนี่ยเป็นการทำให้ลูกค้ามีน้ำใสไมตรีดีอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือการบริหารงานของคนตาบอดเนี่ยต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจให้ครบสมบูรณ์ได้มันคนตาดีอันนี้คือเทคนิคของการประกอบอาชีพหมอนวด
1: มาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมด้านการนวดของคนตาบอดมากมายอาทิจัดอบรมนวดแผนไทยหลักสูตร300ชั่วโมงให้แก่คนตาบอดในท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและวิทยากรสอนนวดให้แก่หมอนวดที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับให้คนตาบอดได้ไปเป็นครูสอนนวดขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า80ชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มการบริการและเสริมรายได้ให้มากขึ้นจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์และผ่านการทดสอบจนได้รับใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยจัดทำหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการนวดเพื่อช่วยให้หมอนวดตาบอดสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาสถานประกอบการร้านนวดของคนตาบอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการและนอกจากนี้ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรียังได้รับการอนุญาตจากสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาการนวดไทยทั้งระดับ1และระดับ2ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549จนถึงปัจจุบันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายพัฒนาอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำให้มีคนตาบอดหลายพันคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสามารถมีอาชีพนวดแผนไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

าชีพหมอนวดแผนไทยก็เหมือนอาชีพอื่นๆที่คนตาบอดสามารถนำมาสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพเพื่อความสุขในครอบครัวและคนรอบข้างคนตาบอดมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในโลกมืดมิดความหวังในอนาคตของเขาจะสว่างไสวถ้าได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการใช้ชีวิตประกอบอาชีพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพหมอนวดแผนไทย

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณฉลองสุจริตธรรมและคุณวินัยอินเสมียนวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี61/32-41ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องวางตัวอย่างไรเมื่อมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้พิการความพิการมีหลายระดับและหลายประเภทบางคนพิการเล็กน้อยบางคนพิการรุนแรงบางคนพิการทางกายภาพที่มองเห็นได้บางคนพิการทางสติปัญญาความหลากหลายเหล่านี้ทำให้ผู้พิการแต่ละคนจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารและเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการประเภทนั้นๆจะช่วยให้เราเข้าใจข้อจำกัดของเพื่อนร่วมงานของเราได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นผู้พิการประเภทเดียวกันแต่ทุกคนล้วนมีประสบการณ์บุคลิกและวิธีคิดที่แตกต่างกันดังนั้นหากคุณมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้พิการมากกว่า1คนต้องไม่ลืมว่าเราไม่สามารถใช้ผู้พิการคนเดียวเป็นตัวแทนของผู้พิการคนอื่นได้เช่นเมื่อต้องการถามความคิดเห็นก็ควรถามความคิดเห็นของผู้พิการทุกคนไม่ต่างจากการร่วมงานกับผู้ที่ไม่พิการแนวทางการทำงานร่วมกับผู้พิการคือ 1. ต้องรู้จักวิธีสื่อสารที่เพื่อนร่วมงานของเราชอบถ้าไม่รู้ให้ถามเป็นหลักการสั้นๆง่ายๆเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าควรสื่อสารกับผู้พิการด้วยวิธีใดซึ่งจะดีกว่าการสันนิษฐานเองเพราะอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเช่นหลายคนอาจคิดว่าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถสื่อสารด้วยอีเมลได้แต่จริงๆแล้วพวกเขาสามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย2ก็คือถามก่อนให้ความช่วยเหลือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเพราะการถามก่อนให้ความช่วยเหลือจะช่วยให้เกิดความสบายใจกับทั้งสองฝ่ายซึ่งนอกจากจะถามว่าอยากให้ช่วยหรือไม่คุณยังสามารถถามได้ว่าอยากให้ช่วยอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ถูกต้องหรือเป็นไปตามที่ผู้พิการต้องการนอกจากนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าในสถานการณ์นี้ควรถามเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือเปล่าอาจจะลองในมุมกลับว่าถ้าเป็นเราอยากจะได้ความช่วยเหลือหรือไม่เพื่อให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นก่อนเสนอให้ความช่วยเหลือ3ก็คือการช่วยเตรียมความพร้อมเมื่อมีการประชุมเมื่อรู้แล้วว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นหลักการง่ายๆเช่นเคยถ้าไม่มั่นใจว่าเพื่อนผู้พิการของเราต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าก็ให้ถามเลยว่าอยากให้ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรบ้างไหมข้อที่4ก็คือคุยเล่นเหมือนเพื่อนร่วมงานทั่วไปผู้พิการไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่มีงานอดิเรกและมีความชอบคนสามารถถามความสนใจของผู้พิการและชวนคุยเรื่องทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สัตว์เลี้ยงเทรนด์ในโซเชียลมีเดียกีฬาหรือเรื่องใดๆก็ตามเพียงแต่ต้องไม่ลืมเรื่องเฉพาะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือใครก็ตามก็มักไม่ชอบที่จะโดนถามเรื่องส่วนตัวเกินไปโดยเรื่องส่วนตัวของผู้พิการอาจรวมถึงเรื่องสุขภาพเรื่องเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้เรื่องที่มาที่ไปของความพิการแต่สำหรับบางคนก็อาจจะยินดีที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้ทั้งนี้ต้องพิจารณาเพื่อนร่วมงานของคุณมีบุคลิกแบบไหนเป็นรายๆไปข้อ5ก็คือชวนผู้พิการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆเมื่อมีกิจกรรมนอกเวลางานบางคนอาจรู้สึกเกรงใจที่ชวนผู้พิการมาร่วมเพราะกลัวว่าผู้พิการจะลำบากแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นการลองชวนก่อนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญส่วนจะไปหรือไม่ไปคอยให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเองแม้กระทั่งกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายเช่นการโยนโบว์ลิ่งบางครั้งผู้พิการก็อาจจะแค่อยากไปนั่งเชียร์เพื่อนอยู่ข้างสนามก็ได้ข้อที่6ก็คืออย่ารีบตัดสินความสามารถของผู้พิการเริ่มต้นด้วยการมองกันและกันในด้านบวกซึ่งมักจะตามมาด้วยสิ่งดีๆต่อด้วยการถามถึงความถนัดเพื่อได้รู้จักกันมากขึ้นคุณอาจจะพบว่าผู้พิการมีวิธีทำงานที่ต่างจากคุณซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรตราบใดที่สามารถทำงานจนสำเร็จได้สุดท้ายคุณอาจจะพบอีกว่าผู้พิการมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดจะเห็นว่าเพียงเราเข้าใจแนวทางง่ายๆไม่กี่ข้ออย่างการตั้งคำถามกับผู้พิการโดยตรงเมื่อไม่มั่นใจด้วยการลองมองในมุมของผู้พิการก็สามารถช่วยให้การวางตัวกับเพื่อนร่วมงานของเราง่ายขึ้นมากสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือการไม่บังคับให้ผู้พิการรับความช่วยเหลือถ้าเขาไม่ต้องการเพราะการช่วยเหลือกันในแบบที่สบายใจทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นการช่วยเหลือกันที่น่าจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ adeco.co.th

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่2 อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนไปในปีพ.ศ. 2417เป็นเวลากว่า140ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาทเพื่อหารายได้บำรุงกองเสือป่าอาสาสมัครโดยพิมพ์จำนวน1ล้านฉบับจำหน่ายฉบับละ1บาทต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเงินรัฐชูประการทำให้รัฐขาดรายได้จึงได้ดำริให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกว่าลอตเตอรี่รัฐบาลสยามโดยพิมพ์ออกจำหน่ายจำนวน1ล้านฉบับฉบับละ1บาทปีละ4งวดจวบจนปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่หารายได้ให้รัฐเพื่อนำไปพัฒนาประเทศรวมทั้งการสร้างงานให้กับผู้แทนจำหน่ายและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนพิการซึ่งรวมถึงคนตาบอดที่ต้องการประกอบอาชีพในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในแต่ละเดือนจะมีวันแห่งความหวังของผู้ต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตที่หวังจะลืมตาอ้าปากเดือนละ2ครั้งคือในวันที่1และ16ของทุกเดือนสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็นเสมือนเครื่องมือเสี่ยงโชคที่พึ่งทางใจของผู้คนในสังคมมาทุกยุคทุกสมัยตราบจนวันนี้ในปัจจุบันมีคนมากมายที่ยึดการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพหลักและรวมถึงคนตาบอดด้วยการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้จำหน่ายรายย่อยต้องมีเงินทุนเพื่อมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายโดยอาจได้รับโควต้าจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือซื้อต่อจากพ่อค้าคนกลางที่เรียกว่ายี่ปัวซึ่งมีราคาจำหน่ายที่สูงกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางที่ในแผงเจ้าเดียวกันจะจำหน่ายราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเลขโดยเลขที่ได้รับความนิยมผู้ซื้อจะยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าจากการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนพิการโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนตาบอดนั้นถือว่ามีความเหมาะสมมากเพราะเป็นอาชีพค้าขายที่คนตาบอดสามารถบริหารจัดการได้เองเนื่องจากตัวสลากเป็นสินค้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและเป็นสินค้าที่ง่ายต่อการควบคุมดูแลของคนตาบอดได้โดยลำพังการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนตาบอดนั้นสลากที่นำไปจำหน่ายได้รับการจัดสรรจากองค์กรคนพิการที่ได้รับโควต้ามาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะที่เป็นองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการแต่เนื่องจากการจัดสรรโควต้าที่ได้รับนั้นมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนตาบอดทั้งหมดที่มีอาชีพจำหน่ายสลากจึงมีการเรียกร้องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรโควต้าสลากให้กับองค์กรคนพิการมากขึ้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจากอดีตถึงปัจจุบันสำหรับรายได้ของคนตาบอดในอาชีพการจำหน่ายสลากขึ้นอยู่กับจำนวนสลากที่ได้รับจากการจัดสรรส่วนผู้จำหน่ายสลากบางรายที่ต้องการจำนวนสลากเพิ่มก็ต้องไปซื้อจากยี่ปัวซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจำหน่ายสูงขึ้นเป็นเหตุให้ต้องขายในราคาที่สูงกว่าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้แต่โดยเฉลี่ยรายได้ของผู้จำหน่ายสลากถ้าขายได้หมดหรือมากพอสมควรก็จะมีรายได้เป็นที่น่าพอใจในอาชีพของคนตาบอดนั้นย่อมมีผู้ประสบความสำเร็จเป็นบุคคลต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบอาชีพรุ่นหลังๆ ในด้านการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจัดได้ว่าคุณจำนงเกศรพรหมเป็นผู้ต่อสู้กับอุปสรรคมาอย่างยาวนานและมากมายบนเส้นทางการจำหน่ายสลากจนพบกับความสำเร็จในที่สุด
3: ครับสวัสดีครับผมชื่อจำนงเกศรพรหมนะครับบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ก็มาอยู่กรุงเทพได้30กว่าปีแล้วครับคือผมตาบอดแต่กำเนิดคือตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่เขาก็พาไปรักษาหลายที่นะหมอเขาก็ว่ารักษาไม่ได้ในบรรดาพี่น้องมีทั้งหมดอยู่8คนเนี่ยนะฮะจะเป็นคนตามองไม่เห็นอยู่3คนจะสลับกันนะครับคนที่1มองเห็นที่2ไม่เห็นที่3เห็นที่4ไม่เห็นที่5เห็นที่6มองไม่เห็นผมเป็นลูกคนที่6ครับแล้วคนที่7ที่8นี้ก็คือตาดีอยู่5ตาบอดอยู่3ครับผมคือไปเรียนที่โรงเรียนสังคมตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรียนประถมครับผมก็ไปเรียนโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนร่วมเป็นโรงเรียนคนปกติชื่อโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะฮะและหลังจากนั้นผมก็ออกมาทำงานแล้วก็ไปศึกษาต่อจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเอกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ครับตอนปี26ผมก็เอามาค้าสลากเลยตอนนั้นผมอายุได้20ปีถ้วนกำลังย่าง21เนี่ยนะครับผมก็มาขายสลากใจชอบนะฮะเพราะมันเป็นอาชีพอิสระแล้วชอบค้าขายผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็รายได้ก็พอสมควรนะฮะถ้าเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์มันก็พอมีเงินเหลือบ้างค้าสลากนี่มันดีอย่างคือเงินมันจะไม่จมเพราะว่าพอหวยออกปุ๊บมันจะรู้เลยว่าเราเหลือกำไรเท่าไหร่แล้วก็ลงทุนก็ต่อไปมันไม่ต้องเอาเงินมาไปจมกับสินค้าไว้เป็นนานๆเหมือนสินค้าอื่นนะครับอันนี้15วันแล้วก็รู้ละว่าต้นทุนกำไรจะได้เท่าไหร่นะครับเราก็วางแผนต่อไปได้ว่างวดต่อไปเราจะขายยังไงถ้ามันขายดีงวดหน้าเราจะขายเพิ่มไหมนะฮะมันก็ต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนจำนวนน้อยๆ2เล่ม3เล่ม4เล่มไปเรื่อยๆพอเราขายอยู่ตัวแล้วเราก็จะรู้เลยว่างวดหนึ่งเราจะขายได้เท่าไหร่คิดว่าอยู่ตัวเราคือมันไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ลำบากเกินไปก็คือเราก็ขายอย่างสบายๆนะครับขายประมาณงวดหนึ่งประมาณ6วัน7วันนะฮะคือพอหวยออกปุ๊บเราก็จะมีเวลาว่างประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงอาทิตย์ที่เราว่างๆเราก็ไปทำงานสังคมได้ไปช่วยเหลือไปทำงานให้สมาคมไปอะไรต่างๆได้แล้วพออีกสัก7วันเราก็มาทำงานของเราคือมาขายสลากมันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
2: คุณจำนงก็เหมือนคนตาบอดทั่วไปที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคแต่ก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแรงกล้าที่จะก้าวข้ามไปให้ได้แม้จะลำบากแค่ไหนก็ตาม
3: ทำเลสำคัญมากบางคนเนี่ยเขาได้ที่ขายดีๆอย่างเช่นในห้างหรือในบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาขายได้เยอะบางคนถึง20เล่ม30เล่มอะไรก็มีนะครับเพื่อนๆกันรู้จักกันและบางคนที่ไม่มีที่ขายประจำก็ต้องไปเดินขายตามถนนก็แล้วแต่จังหวะงวดไหนฝนตกหรืออะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เราขายได้น้อยนะครับสำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับเรื่องทำเลเนี่ยผมว่าคิดทุกอาชีพนะถ้าเรารักในอาชีพนั้นแล้วก็ทำจริงๆจังๆเนี่ยมันก็ประสบผลสำเร็จได้ทุกอาชีพนะฮะอย่างผมนี่รักอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะขายสลากเนี่ยผมคิดว่าบ้างที่จะมาให้ครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเต้าเราเรียนหนังสือได้นะครับผมก็มีลูก2คนนะครับลูกคนโตนี้ก็ จบปริญญาตรีที่มอหัวเฉียวตอนนี้ก็ทำงานแล้วนะครับแล้วลูกคนเล็กก็ตอนนี้ก็กำลังส่งเรียนที่อสัมชัญธุรกิจบัณฑิตนะครับคิดว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่พอมีรายได้ระดับหนึ่งมาซื้อบ้านในการเคหะตรงโลตัสพระราม2ผมก็เก็บเงินเพื่อเอามาต่อเติมบ้านแล้วก็ต่อเติมห้องนวดคือแฟนเขาก็ไปเรียนนวดจบมาจากมูลนิธิคอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดเขาก็มาเปิดร้านเปิดในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนใกล้ละแวกใกล้เคียงเนี่ยมานวดนะครับผมก็เปิดเพื่อจะให้แฟนเขาอยากจะทำงานเสริม
2: คุณจำนงมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่เหมาะแก่ตัวเองและที่ทำมาตลอดก็พอต่อสู้ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่ต้องรอการแก้ไขมากมายจากรัฐบาลก็จะรอต่อไป
3: ผมคิดว่า น้องๆสมัยนี้เก่งคอมพิวเตอร์เรียนได้ทุกระดับเท่าที่ใจอยากจะเรียนนะโอกาสมีเยอะอันดับแรกน้องต้องสนใจในการเรียนพอเรียนได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราแนวทางเราจะไปทางไหนอยากจะไปทำอาชีพอะไรแล้วก็มุ่งเรียนให้เก่งไปด้านนั้นด้านหนึ่งไปเลยบางคนอยากจะเป็นครูอยากมาค้าขายก็ให้เก่งคำนวณพนักงานในออฟฟิศก็ต้องเก่งเรื่องธุรการและเอกสารเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยชอบด้านไหนแล้วก็เน้นเรียนไปทางด้านนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกมาทำงานด้วยใจรักถ้าเรารักอาชีพนั้นอาชีพนั้นก็จะส่งเสริมให้เราได้ประสบผลสำเร็จในอาชีพนั้นๆเนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่ผมเนี่ยรักอาชีพขายสลากรักอาชีพค้าขายชอบการบริการลูกค้าเนี่ยผมก็ถือว่าผมก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็พออยู่ได้ในสังคมมีเงินเลี้ยงครอบครัวมีเงินส่งลูกเรียนมีเงินผ่อนบ้านแล้วก็มีเวลาว่างรับใช้สังคมทำงานเป็นกรรมการเป็นทำงานให้องค์กรต่างๆของคนตาบอดนะก็ถือว่าผมก็ภูมิใจในชีวิตของผม
2: ในสังคมเหล่านั้นจากอดีตถึงปัจจุบันการเสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลยังเป็นความต้องการในชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่เคียงข้างกับอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของคนตาบอดและในอาชีพนี้ความคาดหวังของคนตาบอดคือการที่รัฐจะพึงหาหนทางสร้างหลักประกันในอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนตาบอดรวมทั้งการปฏิรูประบบการจัดสรรโควต้าให้องค์กรคนพิการอย่างเป็นธรรม

อาชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอาชีพที่คนตาบอดได้ทำมานานแล้วได้ต่อสู้ดิ้นรนขอความเป็นธรรมในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่มีวันที่จะทิ้งอาชีพนี้เพราะการขายสลากเป็นรายได้ที่เลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวมาโดยตลอดขอเพียงโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมเดียวกันเท่านั้นมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณจำนงเกศรพรหมวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล่าสุดนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมคว้า2รางวัลใหญ่บนเวทีวิชาการระดับภูมิภาคจากการประกวดโครงการวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีสาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภูมิภาคภาคเหนือโดยนายวัชรพงษ์เจเรลซีเนียร์ของคณะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานสร้างสรรค์สะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมเพื่อเว้นคืนและฟื้นฟูระบบนิเวศชุ่มน้ำป่าพลุควนเคร็งตำบลเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเนียร์ของคณะอีกคนนางสาวลินยพัฒน์อัครธรรมศิลป์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากผลงานวิทยานุพนธ์แนวคิดยั่งยืนสถาปัตยกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าสะพานเขียวเหตุผลที่เลือกสะพานเขียวเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแต่กลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อเชื่อมคนกับธรรมชาติจึงได้นำเสนอแนวคิดให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมากกว่าทางเดินเชื่อมสวนคือเป็นโครงสร้างนิเวศเมืองเพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่สีเขียวเชื่อมเมืองคนและป่าเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนสำหรับโครงการประกวดวิทยานุพนธ์ดีเด่นแห่งปีเป็นวิธีระดับประเทศที่เกิดจากความร่วมมือของสภาคณบดีสถาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับและคัดเลือกผลงานวิทยานุพนธ์ยอดเยี่ยมของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เผยแพร่แนวคิดการออกแบบสู่สาธารณชนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบช.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ

0: ไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เต้าหู้น้ำเต้าหู้
10: ก้อยมาเร็วๆน้ำเต้าหู้กำลังร้อนๆป้าแมนซื้อไว้ให้เราด้วย
11: มาแล้วจ้าดีนะวันนี้ได้ดื่มน้ำเต้าหู้ร้อนๆก้อยไม่ชอบที่เอาไปแช่เย็นเลย
10: พี่ก็ชอบดื่มร้อนๆยิ่งมีปลาท่องโกด้วยแล้วยิ่งอร่อย
11: น้ำเต้าหู้เนี่ยเขาเอาเต้าหู้มาคั้นน้ำหรอ
12: น้ำเต้าหู้ไม่ได้ทำมาจากเต้าหู้แต่ทำมาจากถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้บางคนจึงเรียกว่านมถั่วเหลืองไงเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองที่มู่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆนำมาทำอาหารเช่นเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้เต้าหู้ยัดไส้ส่วนน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองมู่หรือบดละเอียดคั้นเอาน้ำไปต้มใส่น้ำตาลเป็นอาหารที่มีประโยชน
13: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เอาดึง
1: เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน

0: สคร. 1เชียงใหม่เตือนประชาชนป้องกันพยาธิใบไม้ตับลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้เลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาปลาส้มปลาจ่อมและปลาร้าดิบเนื่องจากอาจได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีขอให้ยึดหลักกินสุกสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารด้วยความร้อนทุกครั้งและผู้ที่มีประวัติรับประทานปลาดิบควรเข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไข่พยาธิและรับการรักษาอย่างถูกต้องโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิและปรุงไม่สุกเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวนาและปลากระสูบซึ่งเมื่อตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีหากติดเชื้อเป็นเวลานานหรือได้รับเชื้อซ้ำหลายครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการหมักการดองการแช่น้ำปลาเกลือน้ำมะนาวหรือเครื่องปรุงรสต่างๆไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงเช่นต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีหรือใช้ไมโครเวฟกำลังไฟ800วัตต์อย่างน้อย10นาทีเพื่อทำลายตัวอ่อนพยาธิทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนงดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายลงแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิสำหรับผู้ที่เคยรับประทานปลาดิบเป็นประจำควรเข้ารับการตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขและหากพบพยาธิควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและไม่ส่งเสริมหรือชักชวนเด็กและเยาวชนรับประทานอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกๆดิบๆหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรพบแพทย์เช่นมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องอืดตับโตอาหารไม่ย่อยจุกเสียดและรู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอด

0: ครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนวังบางขุนพรหม
8: ไหนขาวบันีบอกว่าจะพาพวกเรามาเที่ยววังที่นี่มันไม่ใช่นี
9: ่ที่นี่แหละจ้าถูกแล้ว
8: ถูกได้ยังไงก็ป้ายนี่เขียนว่าพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
9: ฟังขาวบันีก่อนสิก้าวแต้ม
8: สถานที่นี้เดิมคือวังบางขุนพรหมจ้าแต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
9: แล้ววังนี้มีความเป็นมายังไงล่ะจ้าขาวมณี
8: วังบางขุนพรหมเดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจหรือทูลกระหม่อมบริพัตรซึ่งต่อมาคือจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากประเทศเยอรมนี
9: รูปแบบวังนี้ดูเป็นแบบตะวันตกทันสมัยเชียวนะจ๊ะ
8: เพราะวังบางขุนพรหมออกแบบโดยนายช่างเอกกรมโยธาธิการนายคานซันเดรสกีมีนายมาริโอตามันโยเป็นสถาปนิกผู้ช่วยโดยองค์ประกอบของทางด้านสถาปัตยกรรม ได้รับอิทธิพลจากยุคบาโรกและโรโกโกยกตัวอย่างเช่นผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเว้าเข้าและนูนออกต่อเนื่องกันนี้เป็นลักษณะของศิลปะบาโรกในขณะที่หน้าต่างและช่องแสงรูวงรีนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับหน้าต่างของอาคารในสมัยโรโกโกของเยอรมนี
10: แล้วมีเรื่องเล่าสนุกๆเกี่ยวกับวังนี้อีกไหมจ๊ะ
8: ในส่วนพระองค์ของท่านเจ้าของวังบางขุนพรหมถึงแม้ว่าจะทรงรับราชการทหารแต่ท่านทรงมีความชอบส่วนพระองค์ในวิชาดนตรีเป็นอย่างยิ่งวังบางขุนพรหมจึงนับเป็นแหล่งการดนตรีไทยและดนตรีสากลที่มีชื่อเสียงทรงก่อตั้งวงพิณพาทย์วงบางขุนพรหมทรงพระนิพนธ์เพลงทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงฝรั่งไว้จำนวนมากที่สำคัญเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเช่นเพลงมหาฤกษ์เพลงพญาโศกเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเป็นต้น
10: เพลงมหาฤกษ์ที่เรามักได้ยินตามงานสำคัญต่างๆเหรอจ๊ะ
8: ใช่จ้ะถ้าจะมาเที่ยววังบางขุนพรหมในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้ตำหนักใหญ่ของวังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแสดงเรื่องประวัติความเป็นมาของเงินตราและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยและวังบางขุนพรหมเป็นต้นจ้ะ
11: อย่างนี้นี่เองแล้วขามณีจะพาพวกเราไปเที่ยววังอื่นอีกไหมจ๊ะ
8: ไปสิ
11: ใช่โยงั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกนะเดี๋ยวก้าวแต้มจะเตรียมขนมมาด้วยเดินเที่ยวเยอะแล้วมันหิว
10: อ๋อเหรอแปลว่าถ้าไม่เดินเยอะก้าวแต้มก็ไม่หิวอย่างนั้นสิ
11: พวกผู้หญิงนี่แหละนะแล้วอย่ามาขอขนมเขากินก็แล้วกัน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้ไว้เพื่อน

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะพาย้อนกลับไปค่ะเพื่อที่จะไปตามหานักวิทยาศาสตร์ค่ะที่เขาสังเกตรุ้งกินน้ำแล้วเขาก็ค้นหาคำตอบต่อค่ะว่ารุ้งกินน้ำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเรามักจะเห็นรุ้งกินน้ำหลังเวลาฝนตกค่ะหรือเวลาที่เราฉีดละอองน้ำเล็กๆกลางแสงแดดเราก็มีโอกาสที่จะเห็นรุ้งกินน้ำได้เช่นเดียวกันรุ้งกินน้ำที่มีความโค้งเนี่ยนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมมีแถบสีหลายสีแถบสีเหล่านี้ค่ะมีความคมชัดไม่เท่ากันเรามักจะเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นแถบสีม่วงอยู่ล่างสุดแถบสีแดงอยู่บนสุดซึ่งรุ้งแบบนี้คือรุ้งปฐมภูมิค่ะแต่บางครั้งค่ะเราก็มีโอกาสเห็นรุ้ง2ตัวก็คือมีรุ้งปฐมภูมิแล้วก็มีรุ้งทุติยภูมิด้วยค่ะรุ้งทุติยภูมินะคะก็จะเป็นสีแดงอยู่ล่างสุดและด้านบนเป็นสีม่วงค่ะรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ใครบ้างจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้แล้วจะค้นหาคำตอบกันต่อนักวิทยาศาสตร์คนแรกค่ะที่พยายามที่จะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำนะคะก็คืออริสโตเติลค่ะอริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่พยายามจะอธิบายที่มาของรุ้งกินน้ำว่าเกิดจากการสะท้อนแสงอาทิตย์โดยก้อนเมฆและการที่เราเห็นรุ้งกินน้ำโค้งก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาเข้าตาเราทำมุมเฉพาะมุมนึงกับก้อนเมฆและเมื่อธาตุทุกรังสีเวลาสะท้อนมุมต่างๆเท่ากันหมดเราก็จะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นรูปครึ่งวงกลมคำอธิบายของอริสโตเติลจึงมีส่วนถูกค่ะในประเด็นที่ว่าตำแหน่งของเมฆไม่ได้เป็นการกำหนดการเกิดรุ้งแต่ทิศทางของแสงที่สะท้อนเข้ามาที่ตาเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งและก็ลักษณะของรุ้งกินน้ำค่ะต่อมาค่ะโรเจอร์เบคอนค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะคะที่พบว่ารุ้งปฐมภูมิจะอยู่สูงกว่าระดับสายตาของคนดูประมาณ42องศาเสมอและรุ้งกินน้ำชนิดทุติยภูมิจะอยู่สูงขึ้นไปอีกประมาณ8องศาก็คือ50องศาค่ะหลังจากที่อริสโตเติลนะคะพยายามศึกษารุ้งกินน้ำแล้วอีก 1,700 กว่าปีค่ะก็ไม่ได้มีใครสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะทุกคนก็ดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะไม่ได้มีใครสนใจจนกระทั่งค่ะมีบาทหลวงคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทริโอโดลิกนะคะปฏิเสธความคิดของอริสโตเติลที่ว่ารุ้งกินน้ำเกิดจากการสะท้อนของแสงอาทิตย์โดยกลุ่มหยดน้ำในก้อนเมฆค่ะเขาสร้างถังแก้วรูปทรงกลมที่มีขนาดใหญ่แล้วบรรจุน้ำเต็มเขาทดลองทฤษฎีของเขาด้วยการฉายแสงเข้าไปในน้ำค่ะในน้ำในถังแก้วความโปร่งใสของน้ำค่ะทำให้เขาสามารถเห็นเส้นทางเดินของน้ำในถังได้ด้วยตาจนกระทั่งแสงทะลุผ่านถังแก้วไปค่ะและเขาก็ได้พบว่าเพียงถังแก้วถังเดียวก็สามารถที่ทำให้เกิดรุ้งได้แล้วไม่ต้องใช้ถังเป็นล้านล้านถังค่ะเขาจึงคิดว่ารุ้งกินน้ำสามารถเกิดได้จากหยดน้ำเพียง1หยดก็ได้แต่จากการค้นพบของทีโอโดริกนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครสนใจเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อ300ปีต่อมาค่ะเมื่อเรเนอร์เดกาสนะคะอ่านผลงานของทีโอโดริกและพัฒนาความคิดเรื่องรุ้งกินน้ำต่อค่ะเขาได้แสดงให้เห็นว่ารุ้งปฐมภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนภายในหยดน้ำ1ครั้งและรุ้งทุติยภูมิเกิดเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะสะท้อนภายในผิวน้ำภายในผิวของหยดน้ำเนี่ย2ครั้งค่ะเพราะเหตุว่าในการสะท้อนแต่ละครั้งแสงบางส่วนจะหายไปค่ะดังนั้นเมื่อรุ้งทุติยภูมิเกิดการสะท้อนแสงอีกครั้งจึงมีความเข้มที่เจือจางยิ่งกว่ารุ้งปฐมภูมิตามที่ตาเห็นค่ะดังนั้นค่ะหลักการเกิดรุ้งที่เดกาดแล้วก็เทโอโดริกพบก็คือหากเราจะเข้าใจรุ้งกินน้ำเราจะต้องเข้าใจการหักเหและการสะท้อนของแสงในหยดน้ำฝนค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพียงแค่เพิ่มความสังเกตเข้าไปมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างกลับมานั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็เป็นรายการที่เราเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับมีประเด็นต่างๆร่วมพูดคุยกันแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนมาคุยกันนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของน้องบอสนะครับโฆษกสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครนะครับน้องบอสสิริพงษ์ยังบุญรัชชัยนะอยู่กับเราครับสวัสดีครับบอสครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับนะครับก็พบกันครับวันนี้นะมาคุยกันถึงเรื่องของเด็กๆนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กแต่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ด้วยวันนี้มาประเด็นคุยกันนะครับเรื่องของการศึกษาเนาะมาคุยกับบอสนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกสภาเด็กชนแล้วก็เป็นโฆษกและคณะบริหารด้วยนะผู้บริหารของสภาเด็กชนแห่งสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเป็นตัวแทนเด็กคนรุ่นใหม่ของเด็กกทม.วันนี้คุยกันถึงเรื่องของการศึกษาชวนบอสคุยเรื่องการศึกษาความเท่าเทียมของการศึกษาวันนี้เขาบอกว่ามันเสมอภาคแล้วนะตอนนี้การศึกษาเสมอภาคกันแล้วนะหน่วยงานต่างๆเขาบอกว่าจริงไหมวันนี้ฟังเสียงเด็กก็จริงหรือเปล่าครับในมุมของบอสครับ
4: ถ้าถามว่าปัจจุบันเท่าเทียมกันเสมอภาคกันหรือยังนะครับส่วนตัวนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ได้เท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคอย่างแท้จริงแม้ว่าปัจจุบันนี้ครับเราต้องยอมรับว่าเราเขียนเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายหลากหลายฉบับแม้กระทั่งที่เราใช้บังคับใช้สูงสุดรัฐธรรมนูญปี60มาตรา54เขียนไว้เลยนะครับว่ารัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนแม้กระทั่งพรบการศึกษาแห่งชาติปี42ที่แก้ไขเพิ่มเติมก็วางหลักไว้ว่ารัฐเนี่ยต้องให้ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิในการศึกษาต่างๆเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติต่างๆนานาแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ครับยังเท่าเทียมหรือยังสำหรับผมบอกว่ายังไม่ได้เท่าเทียมเพราะว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วอะครับพี่ต้อยจากความเป็นจริงเราจะพบว่าการรับรองสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายเนี่ยยังไม่เท่าเทียมกันในความเป็นจริงถ้าถามว่าปัจจุบันนี้การศึกษาไทยเปิดรับนักศึกษาเปิดรับนักเรียนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าโรงเรียนจริงไหมอันนี้ตอบว่าจริงจริงครับการศึกษาไทยให้นักเรียนเนี่ยเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้แต่ถามว่าเด็กทุกคนเนี่ยได้รับคุณภาพการศึกษาที่เท่ากันทุกคนเลยจริงไหมอันนี้ผมอาจจะมองว่ายังไม่ใช่มันยังมีเรื่องของความแตกต่างที่ไม่เท่ากันในบางพื้นที่คุณภาพครูหนึ่งนะครับงบประมาณของแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเดาได้หลักล้านบางโรงเรียนได้น้อยถูกไหมครับพี่ต้อยความแตกต่างของแต่ละพื้นที่งบประมาณแต่ละพื้นที่ได้ไม่เท่ากันสื่อและเทคโนโลยีครับบางโรงเรียนมีจอดิจิตอลบางโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมและทันสมัยกว่าบางโรงเรียนก็มีกิจกรรมมีสมาคมผู้ปกครองมีพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนและส่วนหนึ่งครับนอกจากทางโรงเรียนแล้วทางบ้านเด็กด้วยทางบ้านของเด็กและเยาวชนบ้านที่มีฐานทางเศรษฐกิจครัวเรือนมีรายได้มากกว่าย่อมมีโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาได้มากกว่าอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าผมมองว่าอย่าง OECD อ่ะครับระบุว่าปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยมีผลนะครับต่อโอกาสแล้วก็ผลลัพธ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ
3: นะ
4: ถามว่าตั้งแต่ไปโควิด19ครับพี่ต้อย
3: ครับ
4: ตอนนี้ก่อนโควิด19ทุกคนเรียนบางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันเรื่องของโรคระบาดนะครับมีโซเชียลดิสแทนซิ่งคุณครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เรียนบนคอมพิวเตอร์บ้านไหนที่ครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เรียนบนแท็บเล็ตบนโทรศัพท์มือถือดูไหมครับแล้วบ้านไหนที่รายได้ต่อครัวเรือนต่ำบ้านไหนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสทางการเข้าถึงการศึกษาที่มากพออันนี้ต้องยอมรับนะครับมันมีจริงๆที่น้องๆเด็กและเยาวชนบางคนไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้เข้าเรียนออนไลน์แบบนี้ผมมองว่าส่วนตัวยังมองว่ายังไม่ใช่การศึกษาที่เท่าเทียม แน่นอนครับผมมาพูดผมเป็นเด็กเยาวชนผมพูดได้ง่ายมากเลยว่ามันยังไม่เท่าเทียมการแก้ไขปัญหานี้ครับมันต้องใช้ระยะเวลาถูกไหมครับยูนิคอธิบายว่าความเท่าเทียมนะครับแตกต่างจากคำว่าความเสมอภาคโดยการให้ทุกคนรับสิ่งเดียวกันไม่อาจจะไม่เพียงพอหากว่าผู้เรียนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเด็กและเยาวชนไม่ใช่หุ่นยนต์นะพี่ต้อยที่แบบว่าออกมาสวัสดีฉันคือเด็กและเยาวชน
3: เหมือนกันหมดเลยนะบล็อกเดียวกันเลย
4: ไม่มีเหมือนกันหมดถูกไหมครับ
3: ใช่
4: เด็กบางคนอาจจะเก่งคณิตศาสตร์โอ้เป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์เด็กบางคนเก่งภาษาถูกไหมครับเด็กบางคนเก่งคอมพิวเตอร์เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันดังนั้นนี่จึงเป็นโจทย์ครับว่าเราจะทำสถานศึกษาอย่างไรสถานศึกษาแบบไหนที่จะช่วยผลักดันพัฒนาทักษะสกิลต่างๆที่นักเรียนคนนั้นมีเนี่ย
3: ครับ
4: ผลักดัน
3: ความเข้าเทียม
4: เขาออกมาใช่ครับพี่ต้อย
3: ความเท่าเทียมมันถ้าบอกว่าเท่าเทียมในมองคุณภาพนะที่เราจะเห็นนะคือน้องบอสเห็นคุณภาพเนาะที่มันจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถามว่าเท่าเทียมในนโยบายเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องได้เรียนฟรีเด็กทุกคนจะต้องเรียนระดับประถมมัธยมอันเนี้ยโอเคนี่คือนโยบายใช่ไหมแต่พอมันลึกๆอย่างที่บอสไปดูมามันก็เรื่องจริงนะแต่มันก็เรื่องจริงว่าคือโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแม้แต่กทม50เขตนะใช่ไหมการสอนก็ต่างกันหลักสูตรแกนกลางเอาเป็นไงบ้างอ่ะมาถึงหลักสูตรแกนกลางด้วยนะอย่างที่บอกว่าวันนี้น้องๆก็จะเห็นนะเราไปแตะอันแน่นอนกทม.กับต่างจังหวัดเองอาจจะแตกต่างกันชัดเจนที่บอสเห็นก็คือทุกคนเห็นวันนี้อาจจะต้องมามองว่ามันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่เอาเบื้องต้นถ้า50เขตก่อนบอสในกทม.เองอ่ะเอาในเมืองหลวงไม่ต้องพูดต่างจังหวัดความเท่าเทียมคุณภาพต่างกันมั้ยที่เราได้คุยกันกับเพื่อนๆที่เรียนใน50เขตด้วยกันเนี่ย
4: โอ้ยสำหรับในกรุงเทพมหานครล่ะครับกรุงเทพมหานครจริงอยู่ครับเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงนะครับแต่ต้องยอมรับไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเท่ากันทุกโรงเรียนหนึ่งก็คือตอนนี้ผมยังไม่ทราบว่าเราใช้มาตรวัดอะไรในการวัดว่าอะไรเท่าเทียมกันอะไรไม่เท่าเทียมกันถูกไหมครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมต้องทำการบ้านต่อมาส่วนอีกเรื่องนึงครับก็คือเราจะทำอย่างไรให้มันเท่าเทียมกันตอนนี้ไม่เท่าเทียมกันแน่ๆครับถามว่าทำไมเพื่อนๆผมหลายๆคนไปติวกันที่สถาบันกวดวิชาเนี่ยหรอไหมครับติวกันถึงดึกเลย 2-3 ทุ่มติวกันทุกวันอยู่กันทุกวันเลยเพื่อจะเข้าโรงเรียนชื่อดังโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังหลากหลายที่ที่มีการเปิดเข้าแข่งขันระบบการศึกษาไทยเป็นแบบการแข่งขันเราถูกฝึกให้มาแข่งขันตั้งแต่ชั้นประถมไหมครับบางที่ตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนเป็นระบบจับฉลากแล้วแต่บางที่ก็ยังเป็นเรื่องของระบบสอบแข่งขันเด็ก 6-7 ปีอะครับพี่ต้อยเด็กอายุ6ขวบ7ขวบมานั่งสอบแข่งขันเด็กมัธยมเด็กมัธยมต้นเด็กมัธยมปลายถ้าคุณอยากได้รับการศึกษาที่ดีคุณก็ต้องแข่งขันเข้าไปเราต้องยอมรับนะครับว่ากรุงเทพมหานครในวันนี้ยังไม่สามารถจัดการศึกษาที่เท่าเทียมกันแบบเป๊ะๆได้ในทุกสถานศึกษาไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีปรากฏการณ์ที่นักเรียนแห่กันไปสอบโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
3: ครับไกลแค่ไหนก็ไป
4: เท่าเทียมกันก็จะกลายเป็นว่าอุ้ย
3: พี่ต้อยที่ไหนก็ได
4: ้เออก็เรียนที่ไหนก็ได้ถูกไหมคร
3: ับ ที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมด
4: ผมไม่ต้องไปไกล20-30 โลอุ้ยนี่ผมเดินไปเลยโรงเรียนตรงนี
3: ้
4: ใกล้ถ้าสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงเนี่ยโอ้กรุงเทพมหานครของเราก็จะเป็นเมืองที่ก้าวไปขั้นหนึ่งนักเรียนนักศึกษาโอ้เราไม่ต้องมาตื่นเช้าพี่ต้อยครับทุกวันนี้ผมตื่น 5:30
3: ย้ายขึ้นเพื่อไปเรียนไปเรียน
4: ใช่ครับ
3: หลายคนได้ตื่น 5-4 ไปเรียนเพราะไปเรียนข้ามโซนไงข้ามโซนเลย
4: ข
3: ้ามเขตอันนั้นเนี่ยคือนโยบายสวยงามนะนโยบายสวยหรูนะเอาคือนโยบายว่าเนี่ยเรียนใกล้บ้านใช่ไหมแต่ผมว่าแต่เนี่ยคุณภาพการศึกษามันต่างกันอันนี้คือสะท้อนจากน้องๆเด็กๆเยาวชนครับอันนี้คือเรื่องของไม่ต้องเอาต่างจังหวัดนะเอาแค่เอากทม.นะโรงเรียนในสังกัดกทม.กับโรงเรียนสพท.กับโรงเรียนเอกชนต่างกันไหม
4: โอ้ยแน่นอนครับพี่ต้อยมีความต่างครับโรงเรียนสพท.อันนี้ของกระทรวงศึกษาธิการเนาะโรงเรียนของกทม.นี่กทม.เป็นผู้จัดเองแล้วก็เป็นเอกชนน่าจะสังกัดสช.
3: ครับ
4: แตกต่างกันครับพี่ต้อยหนึ่งก็คือเรื่องของเราพูดเราต้องพูดเลยก็คือเรื่องของค่าเทอมค่าเทอมแต่ละที่เนี่ยไม่เท่ากันเลยถูกไหมครับอย่างสพท.กับกทม.เนี่ยค่าเทอมก็จะค่อนข้างเบาหน่อยนะครับสบายกระเป๋าขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งจัดอัตราการเรียนการสอนค่าเล่าเรียนเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเราก็ต้องยอมรับว่ายิ่งสูงเนี่ยเราก็จะได้รับเรียกว่า การเรียนการสอนที่ยิ่งสูงขึ้นไปเนาะถ้าสมมุติว่าเราจ่ายเงินแพงขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีทีเชอร์นะครับเป็นคุณครูต่างชาติมาโรงเรียนเราจ่ายแพงขึ้นเราจะมีอาจารย์นักจิตวิทยาเราจะมีอะไรต่างๆนานาที่มากขึ้นในขณะเดียวกันสปท.แล้วก็ทม.เป็นโรงเรียนที่หูราคาก็จะสบายกระเป๋าหน่อยแต่เราก็ต้องยอมรับว่างบประมาณที่เขาได้รับมาในการจัดเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถไปสู้ทางของโรงเรียนเอกชนได้ในบางแห่งนะครับในบางแห่งก็ยังมีบางแห่งแหละครับที่เป็นโรงเรียนชื่อดังเขาก็ยังสามารถพอสู้กันได้ถูกไหมครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยถ้าสมมติบริหารจัดการดีๆเนี่ยโรงเรียนรัฐบาลเอกชนเนี่ยจะสามารถจัดการศึกษาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นแบบนั้นถูกไหมครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนหลากหลายที่สังเกตไหมครับพี่ต้อยโอ้โหมีอาจารย์ที่มีอาจารย์ฝรั่งมีอาจารย์ต่างชาติถูกไหมครับเรามีอาจารย์นักจิตวิทยา
3: อุดมเธอบางที่กับหลักแสนอ่ะแสน
4: หลักแสนนี
3: ่สองแสนห้าแสนอย่างนี้ก็มีหลักล้านยังมีเลย
4: หลักล้านก็มีในกรุงเทพมหานคร
3: ใช่นะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเฉพาะในกลุ่มที่จะเรียนได้คราวนี้ถ้ามันมองดูนะมองดูอาจจะดูเพื่อนๆของบอสเองนะโรงเรียนน้องๆที่เพื่อนๆที่เรียนเนี่ยโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของกทม.สปท.หรือเอกชนเองเนี่ยความสำเร็จอ่ะแล้วเห็นรุ่นพี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ว่าทุกคนที่จะสอบเข้าได้โรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้ทุกคนใช่ไหมดังนั้นก็ถือว่าการเรียนอ่ะมันก็ไม่เสมอไปใช่ไหม
4: การเรียนเดี๋ยวนี้เมื่อโลกเราพัฒนาขึ้นนะครับพี่ต้อยสมัยก่อนยุคพี่ต้อยเอ็นทรานซ์ไหมครับยุคพี่ต้อย
3: ใช่เอ็นทรานซ
4: ์ไม่เป็นเอ็นทรานซ์แต่นี้เขาจะเป็นระบบทีแคสทีอะไรสักอย่างเนี่ยครับเป็นระบบที่มีเรื่องของพอร์ตโฟลิโอมีเรื่องของระบบการสอบมีโควต้ามีอะไรหลากหลายเพิ่มข
3: ึ้
4: นม
3: าในยุคนี้นะครับพี่ต้อยอยู่ในยุคนี้นะพี่ต้อยจะได้เข้ารอบพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมไงยุคนั้นไม่มีเราต้องสอบอย่างเดียวใช่ไหมต้องสอบไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็ไปเรียนเอกชนเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกไงครับ
4: เพราะว่าผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือผมยอมรับนะครับไม่ใช่โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนชื่อดังทุกที่ที่จะสามารถส่งนักเรียนของตัวเองเนี่ยเข้าไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตัวนักเรียนประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษาไม่ใช่ทุกที่ที่จะสามารถทำได้แต่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญถูกไหมครับพี่ต้อยเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขามีความพร้อมในการสนับสนุนนักเรียนม
3: ี
4: บางโรงเรียนจัดตั้งเป็นวิชาเอกบางโรงเรียนจัดตั้งเป็นคณะที่นักเรียนอยากจะเข้าเลยโรงเรียนผมตอนนี้ครับแบ่งเป็นวิชาย่อยลงมาเลยคุณอยากจะเข้าอะไรคุณลงอันไหนตั้งแต่ม
3: า
4: ดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะผลักดันคุณเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอหรือเรื่องความถนัดให้คุณเรียนรู้ตัวเองก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะสูงกว่าแต่อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งขึ้นกับตัวนักเรียนด้วยถ้านักเรียนคนนั้นมีความพยายามครับผมมองว่าความพยายามไม่ทำร้ายใครแน่นอนต่อให้คุณจะเรียนโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนแต่ถ้าสมมติว่าโอ้คุณเรียนโรงเรียนที่ดีมากเลยแต่คุณไม่มีความพยายามในการเรียนการสอนเลยคุณโอ้โหไม่ทำอะไรเลยเราก็ไม่สามารถเข้ามหาลัยชั้นนำได
3: ้มันก็อยู่ที่ตัวเด็กด้วยนะอันนี้คือความพยายามความสนใจตรงนี้แล้วแต่ว่าเรื่องของการสอนจากคุณครูเองก็เป็นอะไรว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุณภาพของเด็กๆที่จะได้ที่ว่าถ้าเกรด4อ่ะถึงว่าเกรด4ต่างจังหวัดจะเห็นนะเกรด4ต่างจังหวัดกับเกรด4ในกทม.นี่ก็ต่างกันใช่ไหมเวลาให้เกรดอ่ะเวลาผมก็เกรด4เหมือนกันหมดเลยนะแต่พอมาสอบจริงอ่ะมันก็สู้กันไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของคุณภาพนะแต่ทั้งหมดนี้อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวนะปัจจัยหลายๆปัจจัยเด็กบางคนอยู่ต่างจังหวัดเขาก็สอบได้ระดับ1ก็ได้ด้วยความสามารถและกว่าอย่างที่บอกความตั้งใจของเขาเองนะครับคราวนี้ในมุมมองอันนี้เรื่องของการศึกษาเนาะเนี่ยจนบอสมาคุยแล้วคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกเหรอหลายๆทศวรรษก็เป็นแบบนี้คิดว่าในอนาคตอีกสัก10ปีเราคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไงอ่ะให้เด็กช่วยคิดนี้จนบอสคิด10ปีจากนี้ไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องแก้ระบบเนี้ยมันต้องแก้ได้นะโดยนโยบายของรัฐนะและในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนกทม.ด้วยอาจจะคุยกันอันนี้เราคิดได้อ่ะคิดได้ในโค้ดมันจะแก้ยังไงดีอ่ะ
4: ถ้าคิดเร็วๆตอนนี้เลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าข้าน้อยมีกล้าก
3: ็มุมเด็กเนี่ยมุมเด็กนี่แหละคือ
4: ในมุมมอง
3: ความฝันมุมเด็กนี่แหละครับ
4: ถ้าในมุมมองของผมตอนนี้อาจจะไม่ใช่นโยบายที่แบบแยกย่อยออกมาชัดเจนเป็นเล่มพร้อมใช้นะครับสำหรับผมตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเราต้องวางแผนในการ แก้ไขปฏิรูประบบการศึกษาส่วนหนึ่งผมมองว่าเราควรมุ่งเน้นการปฏิรูปไปที่การลดความเหลื่อมล้ำมากกว่าการเพิ่มการแข่งขันก่อนที่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมว่าสำคัญคือก่อนที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเราลองมองไปที่ด้านหลังก่อนว่าเราทิ้งใครไว้ด้านหลังหรือเปล่าถูกไหมครับพี่ต้อยบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปข้างหน้าบางทีเราลืมนะครับบางทีอุ้ยเราลืมคนข้างหลังไว้ถูกไหมครับเราไปเนี่ยผมอยากให้ระบบการศึกษาเราไปพร้อมกันชาร์จแต่ชัวร์ครับพี่ต้อยบางครั้งเนี่ยเราควรจะไปมองโฟกัสในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำมากกว่าการเพิ่มการแข่งขันเราต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบแพ้คัดออกระบบการแข่งขันซึ่งก็จะทำให้การศึกษาได้นักเรียนที่มีคุณภาพนักเรียนระดับหัวกะทิที่เขามีความสามารถในการสอบแข่งขันเข้ามาดังนั้นเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ารัฐเนี่ยควรลงทุนในระบบโรงเรียนที่ขาดแคลนถูกไหมครับบางครั้งโรงเรียนเนี่ยอุปกรณ์การเรียนการสอนเขายังไม่พร้อมเลยเราสามารถลองไปหาดูได้นะครับโอ้มีเต็มสื่อโซเชียลออนไลน์เลยเห็นไหมครับบางโรงเรียนโอ้มีอาจารย์อยู่ไม่กี่ท่านและอาจารย์แต่ละท่านเป็นให้ทุกอย่างครับตั้งแต่อาจารย์ประจำชั้นสอนทุกอย่างเลย
3: สอนทุกวิชานะพี่ชายพี่ต้อยก็เป็นคุณครูสอนทุกวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทย
4: แล้วอาจารย์บางท่านทำธุรการอีกตอนนี้ผมเริ่มสับสนว่าตอนนี้สรุปแล้วเราให้อาจารย์เป็นอะไรกันแน
3: ่ทำทุกอย่าง
4: ตอนนี้เราใช้คุณครูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถลดภาระหน้าที่ในส่วนงานต่างๆของคุณครูได้คุณครูสามารถกลับมาโฟกัสเฉพาะในส่วนการสอนและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สำคัญที่จำเป็นจริงได้ผมมองว่าตรงนี้เพิ่มประสิทธิความสามารถในการให้การศึกษาแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราลองพัฒนาระบบดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ไหมบางโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลครับเรายอมรับว่าอุ๊ยเราไม่มีอุปกรณ์ทดลองห้องแลบทันสมัยแต่เราลองทำเป็นระบบวิดีโอทางไกลที่ทุกวันนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะสนับสนุนให้มีให้ทั่วถึงมากขึ้นเรามีระบบวิดีโอทางไกลเรามีสนับสนุนเราลองสนับสนุนเด็กที่มีครัวเรือนมีรายได้น้อยเพื่อให้เขาเนี่ยมีสิทธิในการศึกษาทุกวันนี้ครับกสศหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเขาชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนที่ยากจนแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องยากสำหรับเขาตรงนี้ผมมองว่ารัฐจะทำยังไงที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมประมาณนี้คร
3: ับ อันนี้ก็คือก็คงจะต้องใช้เวลาจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลคงมีอยู่แต่ว่าการภาคปฏิบัติเองจะยากนิดนึงนะแต่ก็คงจะต้องรออีกแต่ว่าอีกอันนึงน่าสนใจนะก็คืออย่างนี้เราจะไปดูว่าวันนี้เรามีโรงเรียนเยอะมากใช่ไหมครับและพยายามจะผลักดันให้เด็กของเราเองเข้าสู่อาจจะต้องไปสำรวจต่อนะบอสว่าจบคณะเนี้ยมหาลัยเนี้ยตกงานกี่คนทุกคนได้งานไหมสังเกตไหมว่าสุดท้ายเนี่ยปลายทางปรากฏว่ามีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วตกงานกันเพียบเลยใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งที่จะต้องมาวิเคราะห์กันว่าบางทีการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดังๆนะก็ใช่ว่าจะมีงานทำใช่ไหมอันนี้คืออาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งอาจจะต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นอย่างนี้วันนี้ชนอันนี้คือแหมเราคุยกับสภาเด็กเหมือนกับเราคุยกับสสนะอันนี้คุยกับน้องๆ นะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเด็กคิดเราก็มาคุยกันนะครับว่าวันนี้เอาง่ายๆนะเราอยู่กทม.บอสวันนี้ผู้ว่าเราได้ผู้ว่าคนใหม่ละถึงคนเดิมแต่ผู้ว่าคนใหม่เรื่องระบบการศึกษาเนี่ยนโยบายท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นยังไงบ้างที่เห็นล่าสุดแล้วก็ตอนนี้คิดว่าอยากจะฝากท่านผู้ว่าเรื่องการศึกษา50เขตเนี่ยยังไงเดี๋ยวช่วงนี้กทม.เดี๋ยวจะฝากให้ท่านชัดชาติครับ
4: ครับก็ในส่วนของนโยบายนะครับของท่านชัดชาติก็ที่ผมลิสต์มานะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับก็มีเรื่องของเรียนฟรีชุดฟรีโอ้ระบบ after school ระบบแต่มากมายสิ่งนึงก็คือผมมีความเชื่อนะครับว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยจะไปข้างหน้าได้ส่วนหนึ่งต้องมาจากผู้ใหญ่ต้องมาจากการสนับสนุนท่านผู้ว่าชาชาติก็ในสมัยที่แล้วเนี่ยท่านก็มีส่วนในการผลักดันเนาะอย่างชุดลูกเสือก็ในสังกัดของกทม.ก็เปลี่ยนนะครับก็ผูกผ้าพันคออย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ท่านทำในสมัยที่แล้วมาในสมัยนี้ก็ท่านมีนโยบายท่านดูไม่ผิดนะครับประมาณ31ข้อไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่แล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่านโยบายของท่านเนี่ยเรียนดี31นโยบาย อันนี้ก็ไม่ได้
3: ถามต่อ
4: ที่แล้วหรือเปล่านะคร
3: ับ ท่านบอกว่าถามต่อท่านจะถามต่อนโยบายเดิม
4: ท่านจะถามต่อนโยบายถามต่อนโยบายเดิมให
3: ้
4: ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นตรงส่วนนี้ผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมีทั้งเรื่องของเด็กกทม.เล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็นมีหลากหลายนโยบายที่สำคัญนะครับเราสามารถลองไปหาอ่านดูได้ซึ่งผมมองว่าก็เป็นนโยบายที่ดีเพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันก็เราได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่และการถือว่าเป็นเสียงส่วนมากในกรุงเทพมหานครเชื่อว่าผู้ว่าคนนี้จะสามารถเข้ามาผลักดันไม่ใช่แค่ด้านการศึกษาแต่เป็นหลายๆด้านของกทม.ได้ก็งานเด็กเยาวชนถึงแม้ผมยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็อาจจะต้องฝากความหวังเพราะว่าโรงเรียนในสังกัดกทม437โรงเรียนนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ437กว่าโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเยอะแยะมากมายตอนนี
3: ้
4: ความหวังของอนาคตของประเทศชาติตอนนี้ก็อยู่ในมือของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: นะเราก็อยากจะเห็นนะเพิ่มเติมกับน้องบอลนะพี่ก็อยากเห็นรถโรงเรียนอ่ะบัสสคูลเหมือนต่างประเทศอ่ะเห็นปะรถเหมือนกันในเราดูภาพยนตร์เนาะต่างประเทศเราจะเห็นรถรับนักเรียนน่ะ
4: มี
3: เร
4: ื่
3: องเกิดขึ้นในเกิดใช่ๆแล้วก็เป็นเด็กขึ้นเองใช่ไหมนึกออกไหมมันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยป่ะเนาะเออไม่รู้นะยุคท่านผู้ว่าชาติชาติจะเกิดขึ้นไหมอันนี้คือความหวังอันหนึ่งอันนี้รวมถึงความหวังถึงอบต.เทศบาลหรือว่าแล้วอบจ.ใช่ไหมเขามีโรงเรียนในสังกัดด้วยนะอันนี้ก็เผื่อไว้ได้เพราะรายการเราออกอากาศทั่วประเทศอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้ามีโอกาสเนาะเราก็อยากจะเห็นใช่ไหมคืออยากเห็นรถบัสสีเหลืองของรับนักเรียนอ่ะเออในพื้นที่ไหนจะนำร่องเนี่ยกทม.ควรจะนำร่องก่อนเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับถึงส่วนนี้นะพูดถึงเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ชวนเพื่อนๆของบอสนะในแต่ละเขตเนาะแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันนะหมายถึงบางคนก็อาจจะเรียนโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดของสปท.เรียนของทางกทม.แล้วก็เรียนเอกชนนะมีไหมมานั่งถกคุยกันในรายการก็ได้นะใช่ไหมเราจะได้เห็นมุมมองว่าเฮ้ยอะไรดีอะไรไม่ดีก็มาว่ากันหมายถึงว่ามาอันไหนเด่นตัวไหนเด่นตัวไหนดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าควรจะมีปรับปรุงเรื่องไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วงท้ายนะฮะบอสเตรียมเรื่องของสบู่ความเสื่อมภาพมีอะไรเสนอให้กับทางรัฐบาลรวมถึงเสนอให้กับทางผู้ว่ากทม.ใช่ครับ
4: ครับก็ในนามของเด็กเยาวชนในกรุงเทพมหานครนะครับก็อยากจะฝากละกันนะครับก็สิ่งหนึ่งเลยก็คืออยากให้ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาซึ่งมองว่าปัจจุบันนี้ครับการศึกษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติที่ผู้ใหญ่หลายท่านก็พูดว่าเด็กเดียววันนี้คืออนาคตของชาติดังนั้นก็อยากจะฝากในเรื่องของการศึกษาไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากไว้สั้นก็คือปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิในการศึกษาไว้แล้วสิ่งสำคัญตอนนี้ครับคือสังคมไทยต้องร่วมกันทำต่อทำให้สิทธิ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้จริงกับเด็กทุกคนไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายเท่านั้นครับ
3: นะครับก็ขอบคุณน้องบอสนะครับน้องสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับจูระประถมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วยังเลือกตั้งไม่ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอเลือกตั้งไม่ได้ก็เดี๋ยวรออีกนะผู้ว่าพอดีสมัยหน้าเลือกตั้งได้แล้วอีก2ปีใช่ไหม
4: สมัยหน้า
3: ได้แน่นอนนะครับตรงส่วนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับบอสเดี๋ยวไว้คุยกันต่อมีประเด็นหลายประเด็นครับที่จะคุยกับทางสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครนะครับก็ในฐานะโฆษกเดี๋ยวเราคุยกันหลายเรื่องครับปัญหาของกทม.นะครับอันนี้ฝากไว้กับบอสเลยนะปัญหาของกทม.คิดแก้โดยเด็กและเยาวชนเดี๋ยวเราไปเจอปัญหาน้ำท่วมปัญหาอะไรก็ตามนะครับเด็กคิดสามารถที่จะเสนอผู้ใหญ่ได้และมาคุยในรายเวทีของรายการเพื่อเด่นประเด็นเด็กนะครับขอบคุณนะครับน้องบอสครับวันนี้ขอบคุณ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับนะครับก็น้องบอสนะครับโกศกสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นตัวแทนของเด็กเยาวชนมาร่วมพูดคุยกันครับวันนี้เราได้ผู้ว่ากทม.ท่านใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านเดิมคนใหม่ของรอบนี้นะครับก็น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อย่างที่บอกครับว่าเด็กก็คือคนปัจจุบันนี่แหละครับเราฟังเสียงเด็กเพื่อจะพัฒนาร่วมกันแล้ววันนี้เรามีเวทีของสภาเด็กชนระดับทุกระดับไม่ว่าจะเป็นของกทม.ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับพื้นที่เหล่านี้ครับเราชวนน้องๆมาร่วมพูดคุยกันมาพูดคุยในมุมมองของเด็กในสโลแกนว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนวันนี้รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็พร้อมจะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กทุกคนนะครับ
5: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทะลุงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: ศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ฐานีเด็ก .com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กสถานีเด็กสเตชั่นเด็กหญิงปุญญาวีเตชะชอบวิเศษ

0: ประเด็นเด็ก
1: เหนื่อยมาทั้งวันพักกินข้าวก่อนเถอะลูก
2: ไม่เป็นไรจ้ะพ่อพ่อทานก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแก้วจะไปขายมาลัยแล้วไปช่วยงานครูบุษบาต่อแก้วจะได้มีเงินเก็บไว้รักษาพ
3: ่อความกตัญญูคือความดีงามเป็นสิริมงคลทำให้ผู้ปฏิบัติประสบแต่ความสุขความเจริญกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ csg.dcy.go.th โทรศัพท์02-306-8697หรือ1300
4: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
5: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
4: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
5: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
4: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
6: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
7: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าธนาคารกรุงไทยยกเลิกแบ็คลิสต์คนที่มีอายุ 20-65 ปีพร้อมปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 500,000 บาทผ่อนแค่ 6,500 บาทโดยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับอันนี้ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลประสานไปยังธนาคารกรุงไทยครับก็สังกัดของกระทรวงการคลังก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะครับและออกมาเปิดเผยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่เป็นบัญชีโซเชียลมีเดียของธนาคารกรุงไทยนะครับไม่ใช่เป็นบัญชีทางการของกรุงไทยด้วยก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียก็จะเอาโลโก้นะครับรวมถึงข้อมูลของกรุงไทยนะไปแอบอ้างนะสร้างเป็นแอคเคาท์ขึ้นมานะแล้วก็ให้ประชาชนหลงเชื่อซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่ความจริงและก็โลโก้ที่นำไปใช้ก็ไม่ได้รับอนุญาตด้วยดังนั้นก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าอย่าหลงเชื่อนะบัญชีไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook นะครับหรือจะเป็น LINE ที่ส่งไปนะครับอย่าหลงเชื่อแล้วก็ไปกดลิงก์ใดๆนะครับถ้าท่านจะกู้เงินหรือต้องการข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยก็ไปดูเว็บไซต์ของกรุงไทยโดยตรงหรือไปติดต่อเจ้าที่ไปติดต่อเคาน์เตอร์คุยกับเจ้าที่ดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าด้วยนะก็ย้ำนะครับข่าวที่แชร์กันไปบอกว่ากรุงไทยยกเลิกแบ็คลิสต์คนอายุ 20-65 ปีพร้อมปล่อยกู้ 500,000 บาทนั้นไม่เป็นความจริงนะครับถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับไม่ต้องแชร์ต่อใครที่มีข้อมูลเขาส่งมาเนี่ยเราก็บอกเลยนะตอบกลับไปว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมแล้วก็ไม่ต้องส่งต่อนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตทลายโรงแรมโนมินีต่างชาติไร้ใบอนุญาตเร่งสอบเพิ่ม360บริษัทนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมกรมการปกครองเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีรวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายการลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทีมการปกครองถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดระเบียบในทุกมิติซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อสรุปว่าต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการตรวจสอบโรงแรมตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรม2แห่งที่เข้าตรวจจริงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายทางเจ้าพนักงานกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปในส่วนโรงแรมที่กำลังจะเข้าตรวจเพิ่มเติมทางคณะทำงานมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่าอาจเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางเป็นนอมินีโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเร่งตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆอย่างละเอียดสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลเข้าข่ายนอมินีได้มีการขยายผลสืบสวนจาก300กว่าแห่งส่งผลส่งเรื่องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตรวจสอบ353แห่งและอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอีก38แห่งซึ่งจากการประสานงานตรงกับเลขาธิการ BOI ทำให้ทราบผลสถานะบริษัทต่างชาติได้อย่างรวดเร็วภายใน2ชั่วโมงพบเพียง8บริษัทเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษในส่วน307รายไม่มีสิทธิ์จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดทันทีแนวทางนี้จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลในการคัดกรองข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่อื่นต่อไปทั้งนี้การดำเนินการต้องบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อไม่ให้

0: ็กและดำเนินการใบอนุญาตประเภทที่1ถึง4สำเร็จไปแล้วเกือบ100แห่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
7: นีน่า1479แอปพลิเคชัน

0: ันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
1: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ0816162399
4: รู้รักภาษาไทย
5: ตอนพยายาม
6: พี่เก่งพรุ่งนี้คุณครูให้ส่งกันบ้านเขียนคำขวัญคนละ1คำขวัญด้วยล่ะ
7: แล้วก็อยากเขียนคำขวัญอะไรส่งเหรอ
6: นี่ไงพี่เก่งลองอ่านดูสิ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพี่ว่าก้อยเขียนคำว่าพยายามผิดนะไหนก้อยลองออกเสียงคำว่าพยายามสิ
6: พยายาม
7: ไม่ใช่ต้องอ่านออกเสียงว่าพยายามพยางค์แรกออกเสียงอะถึงเสียงเมื่อเราออกเสียงถูกต้องแล้วเราต้องเขียนให้ถูกด้วยนะหากเขียนผิดความหมายของคำก็จะผิดไปหรืออาจจะไม่มีความหมายก็ได้คำว่าพยายามแปลว่าทำโดยมานะบากบั่นต้องเขียนแบบนี้จ้ะขอพานยอยักษ์สระอาแล้วก็ยอยักษ์สระอาอีกครั้งหนึ่งตามด้วยมอมมาจ้ะ
8: คำว่าพยายามออกเสียงพยางค์แรกกึ่งเสียงคือเป็นพยางค์ไม่ลงเสียงหนักว่าพยายาม
9: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนขโมยขึ้นบ้าน
3: คุณตำรวจว่าจะลงจับไหมเนี่ยว่าไม่ตั้งใจจะยิงจงจริงๆนะคุณตำรวจ
4: ใจเย็นๆครับเพียแบบนี้เป็นการป้องกันตัวเองเดี๋ยวต้องไปสอบสวนกันที่โรงพักนะครับ
3: ก็ว่าบอกให้มังหยกมังหยกอ่ะแต่มันก็ยังเดินเข้ามาหาว่าอีกอ่ะว่ากลัวว่าก็เลยยิงออกไปอ่ะคุณตำรวจ
5: ในสถานการณ์ฉุกเฉินมีขโมยเข้ามาในบ้านท่านและมีทีท่าว่าจะทำร้ายท่านสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะอย่างกรณีนี้การยิงปืนออกไปเพราะขโมยเดินเข้ามาหาตัวเรานั้นกฎหมายให้ความคุ้มครองค่ะถ้าเป็นการทำโดยเหมาะสมแก่เหตุการณ์แต่การยิงขู่แล้วขโมยวิ่งหนีไปแต่เราวิ่งตามไปยิงเพื่อที่จะฆ่าขโมยด้วยความแค้นแบบนี้กฎหมายไม่คุ้มครองนะคะถือว่าเราทำเกินกว่าเหตุค่ะ
3: เฮ้ยว่ากว่าจะตายอยู่เรียกว่าความจริงว่าไม่อยากยิงหรอกทำมังไม่วิ่งมาหาว่าแบบเนี้ย
4: ครับผมเดี๋ยวเฮียตามไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกแผนของเขาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามเขากำลังใช้แรงกดดันทางทหารต่อไปต่ออิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้ลงมือปิดกั้นอีกครั้งต่อเรือที่เข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านรวมทั้งพื้นที่ต่างๆริมชายฝั่งกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเรื่องนี้บนโซเชียลมีเดียทางกองบัญชาการเผยว่าปฏิบัติการต่างๆกลับมาดำเนินการอีกครั้งเมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐของวันอังคารที่14กรกฎาคมกองบัญชาการเสริมว่าเรือของกองทัพเรือจำนวนกว่า20ลำและเครื่องบินหลายร้อยลำกำลังปฏิบัติการอยู่ทั่วตะวันออกกลางในทรัมป์กล่าวว่าเขาได้ยกเลิกแผนการของเขาที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางช่องแคบฮอร์โมสในอัตรา120เขากล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่14ว่าผู้นำต่างๆรอบภูมิภาคนี้ได้เสนอที่จะลงทุนในสหรัฐแทนก่อนหน้านี้ในทรัมป์กล่าวไว้ว่าค่าธรรมเนียมผ่านทางนี้มีความจำเป็นในการรับประกันการแล่นผ่านที่ปลอดภัยและความมั่นคงอย่างไรก็ตามสื่อสหรัฐรายงานว่าแผนนี้เผชิญปฏิกิริยาต่อต้านจากบรรดาพันธมิตรและจากสมาชิกพรรครีพับลิกันของเขาเองกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่ากองทัพลงมือโจมตีรอบใหม่เมื่อวันอังคารที่14ซึ่งนี่เป็นวันที่4ติดกันที่กองกำลังสหรัฐลงมือโจมตีสื่อของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันอังคารที่14ว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามลงมือโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในคูเวตและบาเรนกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเผยให้สื่อมวลชนชมส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมกำจัดทุ่นระเบิดที่จัดขึ้นทุกปีที่นอกชายฝั่งจังหวัดอาโอมอริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลดำเนินการฝึกซ้อมนี้ในช่วงนี้ของทุกปีในอ่าวมุจิการฝึกซ้อมระยะเวลา13วันของปีนี้รวมถึงการวางทุ่นระเบิดการกวาดทุ่นระเบิดการค้นหาทุ่นระเบิดและการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดหรือ EOD การฝึกซ้อมนี้เกี่ยวข้องกับเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล10ลำซึ่งรวมถึงเรือกวาดทุ่นระเบิดและกำลังพลราว800นายกองทัพเรือของสหรัฐและอินเดียก็กำลังเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมพวกเขายืนยันขั้นตอนในการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดที่โยงด้วยลวดเข้ากับตุ้มถ่วงบนพื้นมหาสมุทรนักประดาน้ำประจำหน่วย EOD ได้รับก่อนหย่อนตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่ทะเลเพื่อดำน้ำลงไปติดตั้งระเบิดบนทุ่นระเบิดจำลองทุ่นระเบิดของจริงนั้นไม่มีการใช้ในการฝึกซ้อมนี้นอกจากนี้นักประดาน้ำตรวจเช็คขั้นตอนในการหย่อนคัตเตอร์สำหรับตัดสายทุ่นระเบิดลงในน้ำทะเลพลเรือตรีอิเคอุจิอิซึรุผู้บัญชาการกลุ่มปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกและทุ่นระเบิดกล่าวว่าการกำจัดทำลายทุ่นระเบิดมีความจำเป็นในการรับประกันความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือเขากล่าวด้วยว่าการฝึกซ้อมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางยุทธวิธีในทะเลการฝึกซ้อมนี้มีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บกำลังพุ่งขึ้นในยูเครนหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บเป็นจำนวนอย่างน้อย 2,283 คนในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวซึ่งนี่เป็นยอดรวมรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน2565คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในยูเครนเผยตัวเลขนี้เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมทางคณะระบุว่าอย่างน้อยมีพลเรือนถูกสังหารไป293คนและมีพลเรือนที่บาดเจ็บ 1,990 คนเมื่อเดือนที่แล้วทางคณะระบุว่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจมากที่จำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตไม่ก็บาดเจ็บมีจำนวนเพิ่มขึ้นทางคณะกล่าวว่าอาวุธที่ทรงพลังที่รัสเซียใช้อย่างหนักมือตามย่านตัวเมืองที่มีประชากรหนาแน่นกำลังดันให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกีประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมเกี่ยวกับการโจมตีรัสเซียรอบใหม่เขาเขียนว่ากองกำลังยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในสาธารณรัฐบัชคอโตสตานซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซียตอนกลางและในภูมิภาคคราสโนดาในภาคใต้ของประเทศด้วยนายเซเลนสกี้เขียนไว้ว่ากองกำลังของยูเครนได้โจมตีเรือราดตระเวนและเรือบรรทุกน้ำมันที่เป็นของกองเรือเงาของรัสเซียในเมืองเกเลนจิกริมทะเลดำ

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดสำนักงานในกรุงโตเกียวเพื่อกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานใหม่แห่งนี้ช่วยเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนามีการจัดพิธีเปิดขึ้นในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานพร้อมด้วยบุคคลสำคัญอื่นๆนายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวผ่านทางวิดีโอว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางหลายประเทศเผชิญกับภาวะการเงินที่เปราะบางสำหรับระบบสาธารณสุขของตนเขาเน้นย้ำว่าการเปิดสำนักงานแห่งนี้แสดงถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาความช่วยเหลือไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านสาธารณสุขมีความกังวล

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อเกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
11: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ มูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจอนาธานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์นี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬา
แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกู๊ดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอด

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ขิงก็ราขาก็แรง
1: เป็นอะไรครับพี่พศทำไมทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบนั้นครับ
0: ก็วันนี้คนข้างบ้านเขาทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันขิงก็ราขาก็แรงจริงๆพี่หมดสมาธิทำงานไม่ได้เลยจ้ะ
2: ขิงก็ราขาก็แรงแปลว่าอะไรคะพี่พศ
0: ขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
1: แล้วคนทะเลาะกันเกี่ยวอะไรกับขิงและข่าล่ะครับ
0: สำนวนนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบขิงกับข่าเป็นพืชที่มีรสเผ็ดร้อนเหมือนกันเราจึงเปรียบเทียบคนที่มีอารมณ์ร้อนหรือร้ายพอกันว่าขิงก็ราข่าก็แรง
2: โลกร้อนผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
1: โอ้โหเล่นสรุปง่ายๆไปโทษโลกร้อนเลยเหรอใจดี
0: นี่ก็พอกันเลยขิงก็ราขาก็แรงทั้งคู่เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ลาน้ำท่วม
1: ปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่
0: ด้วยอ่ะมันทำยังไงวะ
2: นายธีรชุนบุญศรีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่า
0: ทุกคนใครรู้มั้งซิกเกอร์ไลน์
2: จากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
0: พี่ปักสไปเดอร์แมนแล้ว
2: บริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี2568ถึง2569อย่างเข้มข้นการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่อง
0: ผมว่าต้องอัปเดต
2: การปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรทัศน์ทุกวิทยาและกล้องซีซีทีวีรวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัด
0: เนี่ยพวกแบบอาจจะมีเพิ่ม
3: ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชน
0: อยากให้ทำ
3: นำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
0: อัปเดตไง

0: ง่ารู้คุณค่าประชาธิปไตย
1: สวัสดีคนนะครับผมวันนี้ร้อนในเล่นด้วยนะครับ
0: เพื่อชาติศาสนาสถาบัน
1: ใครมีร้อนในเล่นด้วยอยู่แล้วนะครับเจอกันได้นะวันนี้
0: ความสุขทั่วแผ่นดิน

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาที
1: กับสมอ.
0: ตอน เจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: พอได้หน่อยไม่ได้แล้ว
2: เอาครับเก็บเงินไป
1: แต่เราเลือกเองนะว่าให้ผมโดนสไนแต่พอเขาสไนก็ไม่ด่าเขาทำไง
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยขนาด
1: นี้
3: มาแล้วมาแล้วที่หนีผมอัน
1: ไห
3: นเอฟแย่งกันจะมึงอีกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
1: ซื้อของ
3: แ
1: ล้วซื้อเกมต่อเลย
4: เกมมีคุณภาพหรือ
1: เปล่าเกม125
4: ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
1: คอมเมื่อไหร่แสน
3: ไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
1: คอมแสนห้าเล่นเกมนี
4: ้ทำไมมันกล้อง
1: เอาให้มันแบบว่าเปิด 4K 120เฟรม
4: ก็ไม่มี QR โค้ดอะไรก็ไม่มี
1: ซาลาเล่
4: เครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามา
1: ซาลาเมียวนี่
4: ผ
1: มซาลาเมียว
4: แจ้งบอกแซ่ที่เพจ Facebook สมอ
1: กลับจากญี่ปุ่นมาเพื่อเล่นเกมนี้กับพี
0: ่ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1: โหมดเอเชียแล้วนะเล่นด้วยกันได้เปล่าเราเซซายมาครับตอนในเล่นด้วยครับผม
5: สถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดี
1: เวลาเป็นที่ต้องมีเล็บมาเทียบคุณฟ้าลักลักนากับ
0: สถิตในดวงใจกราบมิตรนิรันดร์น้อมศิรการกระแทก
1: คุณแนปชูจ้าเพียงวันนี้น้องอายุ2โหลแล้วก่อนเป่าหูหน่อยขอให้อายุ2โหลมีความสุขมากนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพด้วยครับคุณวันสวรรค
0: ์ข้าพระพุทธเจ้า
1: น้องขบวนขอให้สอบได้ประกอบแปรภาพรอบ2ให้ได้ครับไปมาแก้บนนะครับขอบคุณครับแต่มีอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอยากคือเล่นได้เล่นได้สามารถเล่นได้โดยสตรีมเมอร์แอบได้ด้วยอย่างหนึ่งคือตั้งดีเลย์10นาที10นาทีหมายความว่าเวลาวาด5นาทีบวกเวลาหา5นาทีคือเล่นจบเกมนึงไปแล้วทุกคนเพิ่งได้ดูอ่ะอันเนี้ย

0: ุกนี้ด้วยถ้าได้มาแก้บน
1: จะรับคุณฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด็ดประเด็นพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.
0: คุยกันลมไปก่อน
1: มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชน
0: คุยกันย้อนเวลาใช่คุยกันแบบ10นาทีคุยที
1: เป็นรายการ
0: เหมือนเวลาส่ง
1: คนชาติกาสา
0: ส่งข้อความ
1: ทีมงานสนิท
0: เด็กดาวอังคาร
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กโอกาสพร้อมกันทั่วประเทศนะครับโดยทางสวทเพื่อการเตรีย
0: มตัวและ
1: เกิดไทยภาคกลาง AM 1467
0: 2953ตะกี้บนผิดค่ะต้องเป็น
1: ทางเกิด
0: ของ
1: สวทเพื่อการเตรียมตัวและเกิดไทย
0: ก็พอผูกผ้าเอาเกมวันนี้จะมีเล่นด้วยในอนาคตใหม่ค่ะเดี๋ยวซื้อมาประกาศคุณเด็กเล่นแล้วสนุกจัดท้าทายเลือกเสือไปในตัว
1: ประกอบกิจการ
0: เดี๋ยวดูวันนี้ก่อน
1: วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
0: ว่า
1: เครือข่ายยุพเด็กและสังคมนะครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
0: ก็จะออกเป็นสี่
1: ช่วงครับช่วงแรกของรายการในช่วงคิดสารดี
0: ก็จะมีสาระ
1: ดี
0: วันนี้วันเกิดอวยพรน้องหน่อยครับเด็กสุขสันต์วันเกิดนะครับยูไฮ
1: ยู
0: สูงมากนะครับ
1: ที่สองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชน
0: และครอบครัวชื่นชมผลงานก่อนเอ้ยแน่อยู่แล้วผม
1: ของรายการในช่วงของข่าวประจำสำนักจากสำนักข่าว
0: เนี่ยเราใครที่เข้ามาเล่นเน
1: ี่ยก็ปิดท้ายกันในช่วงของ
0: เดินเข้าไปวิจารณ์
1: ข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อไป
0: เรียกว่าเป็นตัวเองตอนเป็นฮันเตอร์ก็สนุกได้30เพียงได้ใช้ไม่ต้องเป็นคนซ่อนอย่างเดียวใช
1: ่ต้านข่าว
0: ผมก็ว่าไอ้ตัวผมด้วยนะครับ
1: กับรายการเรื่องเด็ด
0: วิไลเว็บ
1: นะครับสามารถจะติดตามรับชมรับฟัง
0: มาบนพี่เอกขอได้งานในเดือนนี้ได้จะมาแก้บนค่ะ
1: ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับของสวทเพื่อการเรียนรู
0: ้เล่นกับตีล้อมหน้าใครแพ้นั่นมีชาเลนจ์เพนสีในชีวิตจริงด้วย
1: และฟังวิวออนไลน์ได้ผ่าน
0: มีสีแบบที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
1: ที่ NBT.PRD
0: ถ้ามีอีกน้องค่อยไปซื้อเกม
1: ถึงสนิท
0: คือกลัวแบบซื้อมาปุ๊บเฮ้ยพี่เอกแม่งเล่น
1: ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งวิวออนไลน์Facebook Live แล้วก
0: ็แล้วร้อนไหนเล่นด้วยเดือนนี้เนี่ยทบมาจากเดือนที่แล้วด้วยเพราะนั้นเดือนนี้จะมีเล่น2ครั้ง
1: ช่วงคิด
0: ถ้าวันนี้เวิร์คก็อาจจะมีเล่นอีกรอบนึงแบบ
1: เด็กเยาวชนและผู้เข้า
0: เวลาวันใกล้ๆกันเลยนะครับ
1: เรื่องเด่นประเด็น
0: วันใกล้ๆกันเลย
2: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรง
0: อาติซี่นะครับ
2: ช่วยกันพัฒนาฝ่าย
0: ต๋องเหรอเฮ้ย
2: เพื่อให้เยาวชน
0: แก้ร่างแก้หน้าแก้หลังของคุณที่มาสตรีมครับ
2: สตรีมค่ะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
0: ดีด้วยที่ได้แก้
2: จึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชน
0: ซิกแซกคุยกับพี่เอกในเกมได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับผมปิดเสียงนะ
3: วันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
0: ไม่ชอบอะไรทุกควบคุมไม่ได
4: ้คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือก
0: มีเวลาให้คนซื้อประกาศ
4: เรามาเสนอไอเดีย
0: ง่วงมากคุณเด็กเดี๋ยวตีสองตื่นมาดูได้นะครับตีสองตื่นมาอะไรดูย้อนหลัง
5: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความ
0: คิดเห็นซึ่งกันและกันพร้อมเกมใหม่ขยาย
6: ใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย
0: ่
6: าข
0: ับ
6: รถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนขับอยู่ดีๆก็ด
0: ัน
6: ม
0: ี
6: รถคันอื่นขับปาดหน้า
0: คิด
6: ม
0: ีเวทีเล่นด้วยวันนี
6: ้ที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะ
0: เกะกะจริงๆกอโยตารางเกมไหน
6: ได้
0: เกมไหนหลายแต่ก็ใจมันฉะเลื่อนมาสิ
6: กอโย
0: กำลังจะบอกดีเลยว่า
6: เร่งรักษา
0: คุณเดินเล็กครับพี่ขอหน่อย
6: ไทยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจากหน
0: ูค่ะขอบคุณ
7: มาชอบนะ
0: เนโคโลโกโซครับขออนุญาตบนพี่เต๋อขอได้งานใหม่
4: รักษาวินัยจราจร
0: ตัวแล้วพี่เก่าขอให้ได้นะครับผมคือจะบอกว่า
2: คิดสารดี
0: โอนี้มูชาเริ่มมาวันที่4ก็ดีเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเล่นจบ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟัง
0: แล้วก็บูบูลีนต่อเลย
2: สตรีมค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัทนาประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆที่เป็นประโยชน์
0: คล
2: ิ
0: ปต่อเลย
2: เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะ
0: เพราะว่าม
2: ีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมาย
0: มาพร้อมไซเลนท์ฮิวเลยก็จะแบบ
2: วันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไม
0: ผมดูไอวิวไฟยูจบแล้วสนุกมากขอบคุณที่พี่เอกแนะนำครับ
2: ที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบ
0: แต่ไม่ค่อยชอบทวิสต์ตอนท้าย
2: การที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเน
0: า
2: ะตอนเด
0: ็
2: กๆเราก็จะจำกันได้ว่า
0: ไม่สปอยคนดูจบเท่านั้นเราจะรู้
2: ความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆ
0: รวมตัว
2: กลายเป็นเม็ดฝนแล้วเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเอง
0: ไม่ใช่
2: แต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ย ก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอ้น้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆ
0: คนดูจบแล้วถึง
2: เมื่อมีขนาด
0: ขอบคุณนกวอลัสสลีนะครับ
2: ไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้
0: ขอให้แฟนเรียนจบแพทย์จากทางด้านสมองตอนนี้แฟนเรียนจบแล้วครับขอให้เพียงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณขาคุณเดียจ๋าน้องคุณมีมาประกาศ
2: ก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้าง
0: ซื้อต่อ
2: บางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบ
0: ผมขายเลยนะครับ
2: แต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์
0: ดีใจมากเย้เดี๋ยวมาแก้บนทีหลังนะอยากแก้มาบอกไว้ก่อนขอเป่าเพียงอวยพรขั้นต่อไปได้ไหมครับได้ขอขั้นต่อไปได้เลยครับ
2: เจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อน
0: มาบนครับคุณเอกขอให้ผมได้งานใหม่อย่างที่คาดหวังไว้ขอบคุณครับ
2: โล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นค
0: ือ
2: มันจะไม่มีฝน
0: ขายตัวนี่ไงขายตัวที่ผมใช้เล่นเกม
2: ก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีหลายชนิดด้วยกันค่ะ
0: สักอย่าง
2: เมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่า
0: วาดรูปกับมัน
2: เมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่า
0: เ
2: จ้าไอ้น้ำเนี่ยมันจะกันตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกันตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอ้น้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เป็นเมฆเมฆจะกันตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝน
0: แล้วยังจะเพิ่มไหมพี่ไม่เพิ่มแล้ว
2: สภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าร
0: ู้เลยพี่มุ่งมั่นว่ารูปขนาดนี้แหละมันได้จากไหนจากมัจฉาคาเมเลียนครับขอบคุณซีโร่มาสเตอร์กินส้มตำกุ้งแล้วดูเบียร์ไปด้วยมาชาว
2: หรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะ
0: เ
2: ป
0: ็
2: นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้
0: แล้วอันเล็กสุดเหรอพี่ก็ได้ยังไม่ได้ซื้อ
2: ก็ได้นะคะ
0: บอกว่าไม่มี
2: การที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ย
0: มาบนคาบ
2: ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
0: จะได้ซื้อมอสปากกามาทำงานบ้างโอ้
2: อุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็น
0: ไม่ได้มาเล่นเกมนะคุณโซดี
2: ลักษณะ
0: สอบเสร็จแล้วนั่งดูสตรีมพี่เอกสารพี่เอกสารยาว
2: ๆแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะ
0: เกี่ยวกับวันเกิดเดือนกรกฎาคมให้หนูหน่อยครับขอให้มีความสุขในเดือนกรกฎาคมนะครับ
2: หรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยม
0: ขายไม่ขายแล้วแต่ลมพก
2: ซ
0: ึ่
2: งก็คิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟอร์เซน
0: คุณบียวนานา
2: เอลซ่า
0: เปิดเทอมแล้วลูกคุณพี่อวยพรหน่อยค่ะ
2: ของก้อน
0: ตอนนี้ต้องย้ำมาอยู่คนเดียวแอบผมซิกคิดถึงบ้านด้วยนะครับ
2: เป็นกำลังใจนะครับสำหรับพรุ่งนี้ในวันเปิดเทอมนะครับขอให้เป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะ
0: ได้กลับบ้านวันละครั้ง
2: น้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ
0: ้
2: าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิด
0: ดูไปเล็กเดไปด้วย
2: ลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆ
0: ได้เล็กแล้วปะ
2: ไม่ตกลงมาก
0: ระโดดเอาแล้วกัน
2: มีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้า
0: ขอบคุณอีกรอบงั้นถ้าภายในสิ้นปีนี้งานสำเร็จไปได้ดีบวกได้งานใหม่ที่ดีจะมาแก้บนแบบเบิ่มๆ
2: ไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะ
0: แบบเบิ่มๆ
2: เมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำ
0: นะ
2: เช่นอนุภาค
0: ค
2: ุ
0: ณ
2: ป
0: อ
2: น
0: 7173มาบน
2: เราจะเรียกอนุภาคที่ว่าอนุภาค
0: สัมภาษณ์พรุ่งนี้เดือนนี้อ
2: นุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญ
0: ว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เพิ่งซื้อสวิตช์2มาแต่อยากลองเล่นด้วยเลยกองสวิตช์ไปอยู่ครับ
2: เป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกันตัวเนี่ย
0: ผมก็เหมือนกัน
2: ไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะ
0: ไม่ได้กองไว้
2: ทีนี้เมฆ
0: เดียวได้เนี่ยกองมาเป็นปีแล้วเนี่ย
2: และเม็ด
0: เมื่อไหร่จะเกมจะออกวะ
2: มากเมื่อขนาดยังไม่โตพอเม
0: ็
2: ดน
0: ้
2: ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอย
0: ตัวเลขอะไรก็ได้3ตัวได้ไหมครับพี่เอก
2: เนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะ
0: ก็จะขนาดเล็กที่แกะกล่องพี่ยังรอเพิ่มได้เรื่อยของพวกนี
2: ้ไม่ตกลงมาจะลอย
0: ถ้าดีไซน์มันได้ผมชอบดีไซน์ตัวล่าสุดนี้มาก
2: เขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆ ตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไง
0: นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งทฤษฎี
2: จากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกัน
0: ปีนะโก
2: รธการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะ
0: เอาไว้เล่นตรงไหน
2: ขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเมฆขนาดเล็กเข้ามาก
0: รณีเดียวกันกับ
2: มารวมตัว
0: ที่เรามีเครื่องเกมแฮนด์เฮล
2: ใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่
0: เรามีเครื่องเกมแฮนด์เฮลเพราะว่าเราอยากเล่น
2: พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค
0: ่
2: ะ
0: จนเกิดลองบนกับคุณเอกดูก็ได้งานใหม่ที่อยากได้จะแก้บน
2: น้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมา
0: พี่ฝนตกไม่เหม็น
2: กรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้
0: ที่โกดังเก็บ
2: อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อน
0: แล้วก็
2: ซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู
0: ่ครอบไว
2: ้ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศา
0: เราจะ
2: เรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำ
0: ซุปเปอร์คูลค่ะซึ่ง
2: จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็
0: ที่อื่นที่ไหนที่อื่นก็คือนอกห้องทำงาน
2: นี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวม
0: ห้องนอกห้องทำงานผมต้องยกคอมผมออกไป
2: ไร้เสถียรภาพ
0: โคตรปวดหลัง
2: มันไม่มั่นคง
0: ขอบคุณยุนชัน
2: เพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็ง
0: ขอบคุณครับผม
2: ฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบน
0: มินิพีซีเวลาเล่นกระพกจอ27
2: ให้ผลึกน้ำแข็งนี้หรือเปล่า
0: ไม่ต้องครับมีจอ
2: ตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วแยกครับ
0: โน้ตบุ๊กพอร์ตเทเบิลครับ
2: ซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำ
0: คุณไอสุตันไงครับผมครับ
2: 3เรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านหน่อย
0: ครับถ้าผ่านจ
2: ะแก้บนสุดแดงนะครับที่มีอุณ
0: หภูมิ
2: สูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ย
0: ก็
2: ละ
0: ลาย
2: กลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าเบอร์เจโรฟินดีเซนค่ะ
0: ที่อื่นนอกจาก
2: ห้องวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่า
0: ห้องทำงาน
2: เกิดจากผลึกน้ำแข็ง
0: คนเราอยู่ห้องทำงานสี่เหลี่ยมตลอดเวลาไม่ได้นะครับ
2: แล้วก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัว
0: นะครับแล้วเกิดฝนหน่อยครับวันที่7มีสัมภาษณ์เควันวีซ่า
2: เมฆขนาดใหญ่หรือว่า
0: เกมกันดั้มน่าสูงมากๆเลย
2: ในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูม
0: ิของอากาศในพื้นที่นั้นๆนะคะ
2: โดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไป
0: แต่
2: ไม
0: ่
2: ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะ
0: นี่พี่ซีใช้งานดีกว่าโน้ตบุ๊กหรือเปล่า
2: ก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให
0: ้
2: เก
0: ิ
2: ด
0: ที่ทำงานแบบว่าครับรับทราบครับเนี่ย
2: ที่ไม่ดี
0: ต
2: ่อการบิน
0: เราไม่เอาทีมทั่วไปแล้ว
2: เม
0: ื่
2: อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเด
0: ีย
2: วก
0: ัน แต่อย่างไรก็ตาม
2: เราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเขาอยู่กันอย่างสมดุลนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะ
0: มดและทีมงานสถานเด็กคิดสเตชั่นกำลังใจกับพี่หน่อยค่ะเลิกกับแฟนที่คบมา9ปีโดนนอกกายนอกใจทั้งที่ปลายปีมีแผนจะคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วขอบอกหนูว่าอยากใช้อันนั้นในคุ้มก่อนแต่งWhat the hellเป็นกำลังใจนะครับผมนะครับ
7: ไม่ยอม
0: มันมีใช้คุ้มใช้ไม่คุ้มเดี๋ยว
7: ไม่นิ่งเฉย
0: คุณโกเอ็ม
7: แก้มนะครับ
0: พี่เอกพี่เอก ขอบคุณครับ
8: รวมพลังหยุดความร
0: ุ
8: นแรงต่อเด็ก
0: นายาน
8: ิวครอบครัว
0: สวัสดีครับพี่เอกวันนี้มาขอกำลังใจแบบเบิ่มๆเป็นกำลังใจให้แบบพี่เบิ่มนะครับคุณกินโนเสาร์มาแก้บนที
8: ่
0: เคยของ
8: ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
0: เคยของไว้สอบเบื้องต้น
8: หรือ
0: ของงานใหม่แล้วบริษัทติดต่อคอนเฟิร์มเข้าของนะครับขอให้ของมาไวครับสั่งของไว้ดิ
8: ทางสังคม
0: คุณมีมีมสวัสดีครับพี่เอกคนขี้เกียจทำงานไม่ดีก็อยู่บ้านนะครับแล้วคอยโดนไล่ออกเอาขอบคุณมินิมันโกอยากถูกหวยรางวัลที่1

0: ือเชื
1: ่อ15ล้านชุดเกมราคา100
2: และเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ
1: 125คูณ15ล้านได้เท่าไหร่วะแป๊บนึงขออนุญาตคูณ
2: การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็ก
1: 20ล้านในเร็ววันนะ
2: ผู้ใหญ่หนุ่ม
1: 125บาท
3: รวมทั้งจุดประกายให
1: ้
3: สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค
1: ์และเป็นทรัพยากร
3: ที่มีคุณค่
1: าเกมเราเอากี่เปอร์เซ็นต์
3: ต่อการพ
1: ั
3: ฒนาประเทศชาติในอนาคต
1: พันนงพันนะครับ
3: สำคัญอย่างยิ่ง
1: ขอบคุณพี่เอกน้องมีสอบ
4: รายการ
1: บช
4: เรื่องเด็ก
1: รหัสนี้ขอสอบผ่านครับ
4: บช
1: what พี่เกมเอากี่เปอร์เซ็นต์ก
4: ี่
1: เปอร์เซ็นต
4: ์ประเด็น
1: คุณนอยนนอยก็ความรักดีขึ้นได้กลับมาซุปใหม่นะครับผมครับคนที่ชนะในคราวนี้
5: ของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่
1: แล้วก็
5: พี่ต้อยขวัญชาติดาสากับมี
1: ออกสตรีมแมชชีนที่แบบ
5: เกี่ยวข้องกับ
1: สเปคกลางๆให้เราใช
5: ้รัวก็นำมาเล่าสู่ผู้ชม
1: คุณน้องเป๋ง
5: วันนี้เริ่มกันที
1: ่ด้านของกรมกิจการได้เลยครับ
5: เยาวชนก็มีการ
1: สอนท้องด้วยนะเขาไม่เป็นได้เลยครับขอบคุณเบฟไวทีดีเอ็มพี่ครับกำลังใจในการมีชีวิตหน่อยเหนื่อยมากเลยหายเหนื่อยไวๆนะครับ
5: หายเหนื่อยไวๆนะครับวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2500
1: เป็นเกมประเทศไทยเหรอครับไม่ใช่ครับเกมประเทศ
5: ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
1: ขอบคุณเดลิสต้าเกมน
5: ี้เด็กและเยาวชนดีเด่น
1: นักกิจกรมาปวดตามาก
5: พี่ขอบคุณครับเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับ
1: ใครที่มีร้อนในเล่นด้วยนะครับหรือร้อนในผ่อนคลายนะคร
5: ับ ก็มีการคัดเลือก
1: เข้าไปในโพสต์เขาเรียกว่าอะไร
5: ก็แบ่งออกเป็น4ประเภทครับจำนวน6ด้าน
1: นะครับ
5: โดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
1: ได้พิมพ์ไปแล้วคือโพสต์สลับแจ้งเข้าห้องเล่นด้วยซ่อนแอบวันนี้เชียร์นะครับ
5: และเยาวชน
1: และมีรหัสของผมใส่ผมจะใส่2อย่างคือใส่ชื่อห้อง
5: ได้รับ
1: แล้วก็เลขห้อง
5: นะครับ
1: รหัสเข้าห้องนะครับเข้าไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับ
5: โอกาส
1: แล้วก็ไฟล์ private server นะครับ
5: เยาวชนแห่งชาติประจำปี2500
1: ที่เอเชียตรงนี้นะครับ
5: 19
1: แล้วก็ชื่อห้องใส่ตรงนี้
5: 20กันยายน2519นะครับอ
1: ันนี้คือชื่อที่จะเข้าในเกมนะครับ
5: ว่าให้เป็นชื่ออะไรประเภทเด็ก
1: ชื่อห้องใส่ตรงน
5: ี้ดีเด่นแห่งชาติจำนวน111คนด้านที่1ครับด้านการพัฒนาสังคมและกฎที่เอเชียนะครับจำนวน44คนได้แก
1: ่อุ้ม
5: นางสาว
1: สวัสดีครับพี่เอกอุ้มขอกำลังใจให้คุณพ่อหน่อยทั้งตรวจจมูกกระเพาะปัสสาวะ
5: มีกา
1: ให้คีโมเข็มแม่คุณพ่อให้ครบ
5: 4
1: เข็มแล้วดีข
5: ึ้
1: นขอให้ดีขึ้นนะครับ4เข็มนะครับ
5: นางสาวชุมพูนุช
1: ขอบคุณครับผม
5: วัฒนะไมตรี
1: เป็นใจให้คุณพ่อนะแข็งแรง
5: เลยดีโชคติรัต
1: น์โอเค
5: นางสาว
1: เพราะฉะนั้นห้องเราน
5: างสาว
1: ก่อนสร้างนี่ต้อง
5: ไผ่นางสาว
1: ปิดจอก่อนนะครับทุกคน
5: จะได้ไม่เห็นนะฮะนางสาว
1: เซิร์ฟเวอร์เนมนะครับ
5: ทัศนีสุวรรณ
1: เซิร์ฟเวอร์เนมคือนี้แล้วก็
5: เข่าฉนวน
1: พาสเวิร์ดนะคร
5: ับคือพิมพ์เลิศวดี
1: เจเนเรต
5: เลิศวงพักด
1: ี
5: นางสาวพิไลวันนินไทย
1: ลอง24คนก่อนนะ
5: วรศิกา
1: ถ้าพิมพ์มากกว่านั้นได้
5: เจริญวิกุลนางสาว
1: ยิ
5: ปเวทนิด
1: มันพิมพ์
5: รัตนะ
1: ผมพิมพ์30กว่าแล้วนะ30คนนะ
5: อนันยาแก้วมาน ายก้องพบ
1: สัน
5: สิริกุล
1: ส่ง
5: นายกิติพล
1: ไอ้นี่ให้เอฟก่อน
5: นายคานันณศิรานายจิรศักดิ์วงจันดีนายโจโจ
1: ้อ๋อไม่ได้หรอมันได้24
5: นายณัฐ
1: พงศ์30มันเหลือ24
5: นายณัฐภูมิ
1: เฮ้ยลืมพิมพ์น็อตลืมพิมพ์นายณัฐวุฒิเอ้ย
5: ย่องเพชร
1: โอ้โหแป๊บนึงออกก่อนออกก่อน
5: วัฒนาวานิชกุล
1: เฮียเซิร์ฟเวอร
5: ์นายณัฐกฤตใจแน่น
1: เอาใหม่พี
5: ่นายณัฐกิจวงสากันนายธนพัฒ
1: รหัสใหม่รหัสใหม่เลย
5: นายธนพัฒเอี่ยมฉิมนายทิปกกิรติชูวงนายธีรพงษ์แก้วจำปานายธีรพัฒ
6: เดี๋ยวพี่
5: ทับวิเศษ
6: มาแล้วเหรอ
5: นายนันทชัยศิลพันธ
1: ์อันล่างเลยอันล่าง
5: นันทพัฒนะนากิจนายรพี
1: เอเชีย
5: แววงาม
1: 4คน
5: นาย
1: วิ
5: ชกรมุสิกสาร
6: ล่าง
5: นายสัสวัตขุนทองนายสุภกิจสวนสม
1: อันล่างคือพา
5: ร์ตนายสุภวิทย์พงอลา
6: บนคือ
5: นายสมิธทําไก่สอนนายสหรัตเสือเล็ก
1: ถ้าเกิดกดดูตรงนี้
5: นายสุรสิทธิ์ศรีใสนายอัศมีบุญมาเลิศนายอาวิน
1: ไม่เจอเอเชียแล้วนะเอเชีย
5: และนายเอกพสิทธิ์จตุธนานันนะครับก็เป็นด้านของการ
1: ที่เคต้องกล้านะครับ
5: ชุมชนจำนวน40
1: คนขอให้ถูกหวยปิดหนี้ได้นะครับผม
5: ด้านที่2ครับด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน27คนนะครับดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาพัฒน
1: ์
5: จ
1: ัน
5: ทรัตน์นางสาวจินนพัฒน
6: ์อันบนสุดหรืออันกลาง
5: นางสาว
1: ชื่อห้อง
5: ชฤทัศน์กิตยารัต
1: อันการ
5: นางสาวนาจิตตาลีกิจจากรนางสาวรัตวราพิเชษฐ์พันธ์นางสาวธัญชนกมีสัตว์นางสาวธัญรัตน์เจียระวงศ์สกุลนางสาวปานไพลินวัฒนะโรจนพร
1: เอาใหม่แล้วใหม่
5: นางสาวปารณีมีใจนางสาวพราวพันธัญญกิจไพศาลนางสาวพัชรนัทยันยงกาสิรินางสาวพิ
1: ษณี
5: อินทิพนางสาวพัทธิลาพัฒน
1: า
5: ไพบุญกุล
1: น
5: างสาวภูริสยาสิ
1: โรโมได้แน่นอนผมบอก
5: นางสาววริสรานบทองนางสาวไอสวรรณบุญยศนายกฤษดาวงหาจักร
1: นาย
5: กสพลวรรัตน์โพคินนายทศธรจันสีนายวราวิทย์
1: เสียสุ
5: ขนายปันจริงจิตนายพัชระแสงสัง
1: ร
5: านนายพิษณุลักษณ์โคตุธานายภูมิมิพัฒน์กมลนายวรเม
1: ฆนะครับทุกคนชื่อห้องส่งไปที่โพสต์ผมนะชื่อ
5: และ
1: ชื่อห้อง
5: ศิรภพทองประเสริฐ
1: ห้องนี้
5: ไปที่ด้านที่3คร
1: ับ รหัสเข้าห้อง
5: ที
1: ่
5: ได้รางว
1: ั
5: ลเอกชนดีเด่นแห่งชาติด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน11คนครับ
1: ส่งความคิดเห็นครับผม
5: นางสาวกัลยาภรณ์เชื้อเอี่ยมพันนางสาวขวัญนาคประสมทอง
1: กระมอนทุกคนกระมอน
5: นางสาวฮาดีนา
1: หัวมากันเต็มเลย
5: นางสาวพราวพรินสุริยาวิวัฒน์นางสาววิชาวดี
1: เอเชียนะครับทุกคนเอเชียเอเชียเข้ามากันแล้วเข้ามากันแล้ว
5: ธนสิทธ
1: น
5: ายสกุล
1: เนี่ยเต็มห้อง24คน
5: จนะพัฒน์ครั้งแรกในชีวิตนายณัฐพงศ์ภูมิอนุโพนายธนโชค
1: คุ้นกันทั้งนั้นเลย
5: นายบุรทัศน์บุตรแสงและนายพงศิรัตน์สาระโกเศสนะครับ
0: ขอเวลาว่า
5: ในส่วนของด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมครับจำนวน24คน
0: ได
5: ้แก
1: ่
5: นางสาว
1: อ
5: มรพรกาลีนางสาวชยานุชคงใส
0: ใ
5: นางสาวณัฐนันท์ชุม
1: เข้ามาเนี่ยเราเล่นเล่นโหมดเบสิกหรือว่านี่เดียว
5: สลับเพชรนางสาว
1: ไปเรื่อย
5: ดีสนุก
1: เบสิกอะ
5: นางสาวบุญยดา
1: เบสิก
5: มองเพชร
1: เบสิก
5: นางสาวพัชรพร
1: คำนนคือเอฟจะหากัน
5: นางสาวมุกดารัตพามา
0: ได
5: ้นางสาวระมินดา
1: ชั
5: ตม
1: น
5: วาคิน
1: แล้วก็ให้เวลาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันว่าสัก
5: รักพ่วงนางสาวสิริพัศร
1: เอ้ย5นาที
5: จันเสน
1: เยอะไปว่า5นาที
5: นางสาวสุชานันมอยทานางสาวอภิชญา
1: แลนด้อมไปก่อนนะ
0: วาดเหรอ
5: นาย
1: เออนานแล้ววะนานเน
5: าะแซ่เหล่านายชนวัฒน
1: ์3นาทีครึ่งนะ3นาทีครึ่งเท่าไหร่200 210เวลาหาเนี่ยเยอะหน่อยเพราะคนเยอะ
5: นะนายเจรนัน
1: ก็หาส
5: าว
1: หา
5: สายพงศกรสุวรรณเสวตนายภูพิรัตน์พระนอนข้ามนายระพีพิราน
1: าน
5: ายรัชพลผ่อนยา
1: 3
5: 7นายวงวริศ
1: 3 7 21
5: โบราณและนายศิลาวัฒนะครับ
1: 420
5: วิที่ในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: วิวบ่อยหน่อยวิว15วิ
5: แก่นางสาววรสิตาศรีวิไลเวศครับ
1: กระสุนไม่จำกัด
5: สื่อสารมวลชนจำนวน4คน
1: คุณพยัญชนะครับผม
5: ได้แก่นางสาวชนาพรทวีชาตินายนะครับกิติสาร
1: ทุกคนนะทุกคนฟังนะครับผมขอให้ทุกคน
5: และนาย
1: ออกจากแท่นนะครับพอเริ่มเกมออกจากแท่นนะผมกับเอฟจะยืนบนนี้นะครับทุกคน
5: ได้ยิน
1: น
5: ะโอเคได้ยินครับจำนวน11กลุ่มดังนี้ครับ
1: สตาร์ทเกมเลย
5: ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5กลุ่มครับ
1: นี่ฮะ
5: กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่ม
1: เอาล่ะดูซิ
5: จินดาจิตอาสาเป็น
1: วิจิตรศิลป์ของเรา
5: สองชมรมต้นกล้ากาสลอง3ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1: คนหากันตดแตก
5: 4สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูม
1: ิมันน่าจะว่าให้เพื่อนได้นะ
5: 5สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครับ
1: เป็นใคร
5: ส่วนของด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน1กลุ่มครับได้แก่วงเมโดริก้า
1: ลืมเอาเมาส์ปากกามาวางโอ้โห
5: บ้านนนท์อุดม
1: ไปไหนมาเนี่ย
5: ณพดลอุปถัมภ์ครับ
1: ทั้งนะ
5: ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน2กลุ่มครับ
1: มันเล่นไงนะลืม
5: กลุ่ม10เสือทรงพลังและก็กลุ่มโปรเจกต์ดีเฟสนะครับ
1: ปาดขาว
5: ส่วนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจำนวน3กลุ่มครับได้แก่ชมรมโขนเตรียมทหารชมรมนักสวดโอเอวิหารรายโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคารครับ
1: ว่ากันอยู่
5: ชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนวัดราช
1: บ
5: ั
1: ณฑิตโบโซครับผมคือโบโซ
5: ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ที่ส่งผลงานครับ
1: ผม
5: ด้านการสื่อสารมวลชนก็ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับ
1: ให้นึกถึง
5: ไปในส่วนของประเภทคนผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน
1: ก็จะมีดวงตา
5: 21คนนะครับได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน11คนครับ
1: นี่
5: ดังนี
1: ้แมคโดนัลด
5: ์นางนิชาพร
1: โคตรเหมือน
5: สิงห์ณรงค์
1: บอกเลยเหมือนมากจุดด้วยจุดนี่แมคโดนัลด
5: ์
1: แล้วก็ปากสีแดงครับ คือมันจะต้องเริ่มจาก
5: เหมาะ
1: ปากแดงแบบนี้ก่อน
5: มีพึ่งนายจตุพรกุลบุตร
1: ทางแนวนี
5: ้นายธกิจ
1: นี่ครับพอทานี้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อย
5: พระรัชชัย
1: ตัดเส้นกลาง
5: นายพัชรนัน
1: มันจะเป็นโบโซ
5: เตชาพั
1: ฒน์โบทำไมวาดโบโซแล้ว
5: อมรินทร์เสนแก้ว
1: โบโซ
5: นายอุทัยเพชรหิน
1: ค
5: นตำรวจตรีหญิงสิริกุล
1: เราเริ
5: ่
1: มต้นด้วยเสื้อสีเหลืองก่อน
5: กิจกรหอมจันยา
1: ต้นด้วยเสื้อสีเหลือง
5: ด้านการศึกษากีฬานันทการจำนวน6คนครับได้แก่นายณัฐศักดิ
1: ์เสื้อสีเหลืองแล้วตัดด้วยสีแดงครับ
5: ภูริพัฒน
1: ์เสื้อสีเหลืองตัดด้วยสีแดง
5: นายสุภการ
1: ปราศวาเลย
5: นายสถาพรเกตชื
1: ่
5: อ
1: บอกเลยว่าน
5: ายสหรัฐแก้วในหิน
1: เหมือนจัด
5: นายอภิรักษ์
1: ทั้งในและนอก
5: ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวนหนึ่งคนครับได้แก่นายสุเมธวิเศษสิงห์
1: อันนี้คือแบบ
5: ด้านศาสนา
1: ใครได้เจอผมมาเดินไปหาเนี่ยคือแบบ
5: หนึ่งคนครับได้แก่นายนิรุตสุทธินนท
1: ์แล้วเราก็จะ
5: ทรัพยากรธรรมชาติ
1: ที่จะใส่เงาด้วยนะครับ
5: จำนวนหนึ่งคนครับ
1: ลงไป
5: ได้แก่
1: นี่เขาเรียกว่าสีต้องมีความ
5: กรอบชัย
1: เป็นเลเยอร
5: ์ด้านการสื่อสารมวลชน
1: นะครับ
5: จำนวนหนึ่งคน
1: ได้แผ่นเมาส์อะไร
5: แก่นางสาว
1: ซื้อใหม่ได้ปะ
5: พิยาดาบุญ
1: เก้าพัน
5: ครับ
1: ใช่นะ
5: ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7
1: พอมันใหญ่ไปแล้วแบบ
5: ดังนี
1: ้เราลากเส้น
5: ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
1: เราเหมือนลากแผ่นรองเมาส์แบบ
5: ก่อนได้แก่
1: นานๆ
5: สพ
1: ใหญ่
5: ๆสะเชิงทราบ
1: ไม่ไหวเอาข้างหลัง
5: มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ศูนย์แสงอรุณบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณสมาคม
1: ไท
5: ยเลเพื่อการพัฒนาด
0: ้
5: านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน2องค์กรครับได้แก่
1: โม
5: ทิดำรงชัยธรรมนายไพบูลย์ดำรงชัยธรรมและโมทิปัญญากัน
1: ยังดูออกว่าเป็นแมคโดนัลด์
5: เทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับ
1: ใช่เหรอมันใครไม่เจอใครเลยเนี่ย24คนจริงป่ะเนี่ย
5: ผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับก็นี่คือประกาศนะจากหน้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับประกาศณวันที่3กรกฎาคม2569
1: อะไรกำแพงอ่ะ
5: โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางอภิญญาชมภูมาครับนี่ก็เป็นในส่วนของ
1: ไหน
5: ผู้ที่ได้
1: แสดงศักยภาพ
5: เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
1: ทำไมกูยังไม่เจอใครเลย
5: และเยาวชนนะครับประจำปี2569นะครับก็จะได้รับรางวัลก็เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรครับ
1: เนื่องใน
5: วันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับในปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับ
1: ชีฟอ้าวเจอใครว่าไม่มีชื่อด้วย
5: 150รางวัลด้วยกันนะครับน
0: ี่ก็เป็นลูกวัวพี
5: ่รายชื่อผู้ที่ได้รับ
1: มีลูกวัวด้วยเหรอ
5: เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
1: เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
5: ประจำปี2559ทั้งหมดนี
0: ้
5: นะคร
0: ับ
5: ก็จะเป็นผู้ที่ได้การ
1: ทำไม
5: คัดเลือกในระดับจังหวัดมาก่อนนะครับ
1: คุ้นๆว่ะ
5: ก็จะมี
1: ไม่เนียน
5: ว่าแต่ละปีนะครับก็ช่วงหลังๆเน
1: ี่
5: ยก็จะมีรางวัล
1: เด็ก
5: ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะส่งมาระดับประเทศก็จะได้รับรางวัลระดับประเทศของแต่ละจังหวัดก็จะมีในส่วนของทางบ้างผู้ว่าการจังหว
0: ั
5: ดก็เป็นมอบ
1: นะ นี้
5: เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัด
1: ผิวเผินนี่ถามไม่เจอ
5: นะที่น้องๆเด็กและเยาวชนรวมถึงบ
1: ุ
5: คคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก
1: จริงแล้วมันไม่เจอชื่อ
5: ก่อนนะครับที่ทำงานให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็มีทุกปีนะก
0: ็
5: มีการเสนอรายชื่อกันก็
1: โบโซคืออะไรก็ถาม
5: ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณต้นปี
1: โบเชือก
5: แล้วก็ช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับทั้งหมด150ราย
1: คนเลย
5: ก็แสดงความยินดีกับน้องๆ เด็กและเยาวชนครับที่มีอายุไม่เกิน25ปีทั้งหมด111คนด้วยกัน
1: นี้เหมือนว่าแบบ
5: ทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับที่ dcy.go.th นะครับก็จะมีรายชื่อพร้อมกับไฟล์ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
1: คนนี้วาดวาดลูกแก่ด้วย
5: ปี2000เอาเรื่องมา69ครับมาอีก
1: ดีนะเนี่ยเออให้เลยคะแนน
5: ก็แต่ว่าไม่เนียนชอบงานพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนครับ
0: ใต้ใต้หัว
5: อันนี้นะของกรมการพัฒนาชุมชนครับ
1: ใต้หัว
5: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
1: อย่างนี้ก็ได้มันคืออะไรอ
5: ่ะอาสาพัฒนาม
1: ันให้มองเป็นอะไรมัน
5: อสพรุ่นที่78นะครับสำหรับใครที่
1: ก็เราไม่มีสีเขียวเลยเหรอ
5: ใจทำงานชุมชนนะลงพื้นที่นะครับอยากมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนก็เปิดโอกาสให้ทุกคนครับเข้ามามีส่วนร่วมนะ
1: หาที่วาดกัน
5: ประสบการณ์สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปครับคัดเลือกเป็น
1: เ
5: ข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78ครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชน
1: ตลอ
5: ดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นะครับใครที่สนใจนะสมัครได้นะครับตั้งแต่ดูคนสมัครกันขึ้นนะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับ
1: สายมุมมืดเหรอ
5: สายการศึกษานายกเบียตรีนะครับรายละเอียดนะก็บอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำงานชุมชนนะครับทางกรม
1: เอ้ยยังไม่ได้มาหาตรงนี้นะว่าแหล่งปลูกผัก
5: สมัคร
1: ต้องมีนะ
5: ก็จะรับทั้งหมดนะตำแหน่งอาสาพัฒนานะครับจำนวน200อัตราด้วยกันนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทนะครับทำงาน
1: ต้องมีต้องมี
5: เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519
1: แล้วใครคะแนนนำเลย
5: วันที่30กันยายนก็คือ
1: มีคนคะแนนนำว่ะ
5: 1ปีนะครับก็คือ1ตุลาคม
1: รู้ยิงไปแล้วยัง
5: ก็ประมาณ
0: เนียนอยู่
1: ในขอด้วย
5: ตุลาคม69ถึง30กันยายน70
1: เฮ้ย
5: เป็นระยะเวลา1ปีนะครับมีค่าตอบแทน
1: ก็เนียนก็เนียนน่ะ
5: เดือนละ 15,000
1: เนียนไม่พอ
5: แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ได้รับครับก็คือจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาสมัครนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน1ปีมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการก็จะได้รับค่าตอบแทน
1: เอาเรื่อง
5: เพิ่มเติมนะให้อีก 5,000 บาทนะครับพร้อมวุฒิบัตร
1: ไหนวะ
5: นะครับอาสาพัฒนาหรืออสพที่แบบหน้าที่ครบสัญญาแล้ว1ปีนะครับ
1: ก็พรมแพงนี่อีกแล้ว
5: แล้วก็มีผลงานที่เด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละ
1: ทำไมวิววิวเหล่านี้
5: โดยให
1: ้
5: นำคะแนนประเมินนะจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับ
1: ไม่มี
5: ด้วยนะเออนี่โอกาสดีเลยนะครับก็ทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการ
1: ไม่มี
5: การภายใต้การกำกับและก็แนะนำตรวจสอบ
1: เรียกกูสองรอบแล้วตรงนั้น
5: การพนัน
1: แต่หาไม่เจอ
5: ทั้งส่วนกลางและก็ส่วน
1: ใช่เหรอเอฟเจอเหรอ
5: ภารกิจในการทำงานนะ
0: ต้องบังดู
5: นะส่วนอย่างแท้จริง
0: เอ้า
5: ก็เขาจะไม่สอบ
0: สองคนหรืออะไร
5: ไปดูรายละ
1: เอียดเหมือนจะมีอีกเนี่ย
5: สำหรับ
0: จริงแล้ว
5: ในส่วนของผู้ที่จะสมัครนะครับแล้วก็จะมีการสอบเขาเรียกว่าวัดความรู้เกณฑ์การคัดเลือก
1: ไม่ยิงได้เรื่อยๆเลย
5: ประเมินความรู้ความสามารถแบ่งออกเป็น2
1: ภาคบักเหรอ
5: รวมทั้ง
1: บักเลย
5: ครับในส่วนภาคนะครับก็ทั้งหมด100คะแนนประกอบไปด้วยการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นการสอบข้อเขียนจำนวน50คะแนนครับ
1: แล้วก
5: ็เนื้อหาเนี่ยจะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์ชาติ
0: เหลือ50วิเองพี
5: ่ครับระเบียบและก็กฎหมายราชการ
1: โอ้บักแล้วอย่าง
0: น
1: ี้เกมบัก
5: การพัฒนาชุมชน
0: อ๋อนี่อยู่หลังไหม
5: รวมถึงโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
1: เฮ้ยเราเรียนกันขนาดนี้เลยโอ้โห
5: ทั้งหมด
1: ต้องมีคนใช้มอปากกากูว่า
5: แล้วก็มีในส่วนของการประเมินความเหมาะสม
1: หาไม่เจอเนี่ย
5: เป็นสอบสัมภาษณ์50คะแนนนะครับ
1: นี่ไง
5: ก็อย่างที่บอกครับว่า
1: ไม่แน่พลาดไปได้นะตรงนี
5: ้ 15,000 บาทมีเงิน
1: เดินมาออกจะบ่อย
5: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนะครับ
1: โอ้มุมมืด
5: ในวันและเวลาราชการระยะเวลาปฏิบัติงานก็คือ
1: วัน
5: ที
1: ่1
5: ตุลาคม2519ถึง30กันยายน2570ครับ
1: นี่ไงโอ้โหในโซ
5: ่ใครที่สนใจไปด้วยเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ตรงไหนที่ไม่เจอวะ
6: นี่โอ้โห
5: ใบสมัครนะครับ
6: วิอันนี้เนียนจ้ะ
5: ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6: โอ้ไม่เจอ
5: เนี่ยครับ
6: แล้วอยู่เนียนจ้ะ
5: ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับก็เปิดรับ
6: ตั้ง
5: แต่ว
6: ัน
5: ที
6: ่
5: 13-17กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวดีอินข่าวสำหรับใครที
6: ่
5: สนใจอยากจะทำงานพัฒนา
6: โอ้หาไม่เจอเลยนี
5: ้มูคือโครงการดี
6: มีค่าตอบแทนอยู่ก็ต้องโต้งกันแต่หาไม่เจอ
5: 5,000 บาทนะ
6: โคตรดีอ่ะนะ
5: 5,000 บาททั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับ
6: ระบายแป๊บเดียวด้วยนะ
5: ก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับ
6: มอประกาศ 30,000 เหมือนกันเปล่า
1: เออหายไปเอฟเฟซอนกันแหละเดี๋ยวพี่เล่นโหมดนี้ป่ะล่ะแต่มือ
6: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: แต่ก็อย่างแบบ

0: คุณมักหำนะครับขอบคุณครับ50กล่องขอบคุณครับไปเว้ยที่เนริมรั้วสูงลองเตะนะเลยบาปกระดังเอ้ยลองเตะอ่ะเตะรั้วเตะรั้วอ่ะเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ตะวันชูคอเตะจนบักอ่ะอยู่คงจะเงือดูคอยบอกล
1: ำไม่อัปเดตนะ
0: เตะจนบักเลยเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม
1: ่ได
0: ้เข้ามาใหม่ได้นะอย่าเมินะอย่าเมินอย่าเมินทวนเซิร์ฟวิธีจะเซิร์ฟวิเชียครับวิเชียเพื่อบ้านและเพื่อลูกเตะหมดแล้วเข้ามาใหม่ครับจะมีบ้านโตมีรถโคสันหามีนาพี่ตาเหมือนดังใครยี่หกคนเหรอวัดพอไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทั้งบ้านเป็นกำลังใจเต็มห้องเลยจะบางคืนแม่สะอื้นร้องไห้เดี๋ยวหาไปสงสารคนเดียวแล้วกันนะแรนดอมแรนดอมลองดูลองดูพอสตาร์ทปุ๊บทุกคนออกจากนี่เลยนะครับไปฮะผมเองผมหายส่วนน้องยิงยิงยามเย็นยามอ่อนประจำเหตุผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างเบียดเบียดผมเลยเบียดเบียดหลังของพ่อคนเดียวโอ้เต็มห้องหมดเลย

0: กลับผมไม่รู้จะวาดเป็นอะไรวะหรือวาดเป็นอะไรล่ะคนหาคือผมนี่แหละดูข้างบนเต็มหมดเลยมันคนอื่นไม่มีชื่อมันน่าจะบางคนอาจจะไม่ตั้งชื่อนะครับหรือว่าอาจจะบักอ่ะมันไม่มีเนี่ยผมคือคนที่ญี่ปุ่นที่เข้าได้แต่เด้งหลุด
1: อ๋อโอเคว
0: าดวาดเป็นไททันนะเฮ้ยชอบเลยไททันมาสุมานะไททันมาสุมานะครับเราจะใช้สีที่เป็นแบบโคงเนื้อของไททันมาสุมาก็จะประมาณนี้ราฟสัก 5.5 นะครับแล้วก็นี่คือไม่เข้มพอทำไมสีไม่ตรงวะไม่เข้มพอนี่ไม่ใช่มันสีแบบแดงๆไม่เลยสีเนื้อในอ่ะเนี่ยไม่ใช่มันต้องไอ้นี่กว่านี้เนี่ยสีนี้วะเออนั่นไม่ใช่มันต้องแดงกว่านี้สิเอ้าสีเดียวกันเลยอย่างวะทำไมมันออกมาเป็นสีชมพูวะทุกคนเราสีแดงหาไงเอาใหม่สีแดงอันนี้แดงแบดหรือยุบเป็นที่แสงเหรอ
2: เพราะว่ามันตูนเนาะ
0: เป็นที่แสงวะมันยืนดิ
3: รายการ
0: อ่านี่น่าจะใช่ละ
3: ประเด็นเด็ก
0: น่าละนี่แหละแดงเลย
4: เรื่องการใช้รถใช้
0: ใครท่านมาหือมา
4: คนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก
0: ็ใครท่านมาหือมาครับจะต้องหน้าบึ้งหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราทำเป้าตาที่สำคัญเลย
4: มีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้ก็บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็ว
0: หัวตาหัวตา
4: คันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
0: ตาเขาดี
6: ผมก็ชอบนะ
0: เจ้าสีขาวเฮ้ย
5: ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: นี่ครับเริ่มมาแล้วเหมือนแล้วเริ่มเห็นภาพยัง
7: เวลากดดัน
0: เริ่มเห็นภาพยังนี่แล้วก็สีดำนี่ไททันมาไททันมาคือมาครับนี่เขาจะมีปากที่เป็นประมาณนี้ใส่ใจโลกเติบโตดี
8: มีคุณนะพักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
9: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
10: ชช.ยะลาเปิดคอร์สฟรีติวเข้มนักคัดนักเคาะรับหน้าทุเรียนใต้สู่ตลาดคุณภาพวิทยาลัยชุมชนยะลานำโดยนางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโปรเจกต์เปิดคอร์สเรียนฟรีฝึกอาชีพนักคัดนักเคาะทุเรียนคุณภาพรุ่นแรกภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการความรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพสู่การพัฒนาอาชีพเชิงพื้นที่มุ่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนในพื้นที่ได้มีวิชาชีพติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมถึง60คนมีครบทุกกลุ่มตั้งแต่ข้าราชการเกษตรกรเจ้าของสวนพ่อค้าแม่ค้าชาวสวนทั้งชายหญิงลูกจ้างคนรับซื้อท้องถิ่นไปจนถึงนักศึกษาที่อยากหาอาชีพเสริมโดยงานนี้ได้นายเอกพลเพชรพวงประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้มาเป็นวิทยากรส่งต่อวิชาตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงลงมือเคาะจริงทั้งเทคนิคดูความแก่เช็คเปอร์เซ็นต์แป้งวิธีดูขั้วสังเกตน้ำร่องภูสีผิวและก้านผลเทคนิคการตัดวิธีตัดที่ถูกต้องปลอดภัยไม่ให้ผลช้ำหรือตกกระแทกพื้นโดยมีเคล็ดลับการแยกไซส์มาตรฐานและเทคนิคการข้อฟังเสียงที่ทุกคนอยากรู้โดยบรรยากาศการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองทุกคนได้ลองจับลองเคาะลองฟังเสียงกันอย่างจริงจังซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเปลี่ยนจากความชอบให้กลายเป็นอาชีพทำเงินต้อนรับฤดูกาลทุเรียนได้อย่างทันท่วงที
11: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
12: คือนางฟ้า
1: ลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธ

0: 044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าการมาใช้บริการนวดตัวที่สปาจะทำให้ผมรู้สึกสดชื่นขนาดนี้ยิ่งพี่ทิมเป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายให้เนี่ยผมยิ่งรู้สึกสดชื่นขึ้นเลยนะครับ
1: นี่น้อยๆหน่อยต้นว่าแต่ว่าต้นนวดเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ยังเลยครับผมกล่าวว่านวดตัวเสร็จแล้วจะไปนวดหน้าแล้วก็นวดเท้าต่อด้วยครับ
1: แม้เรานี่ไม่ค่อยโลภเลยนะ
0: ก็นานๆทีจะมีโอกาสมาใช้บริการสปาผมก็เลยกล่าวว่าจะทำให้ครบทุกอย่างเลยนะครับแต่เดี๋ยวนะพี่ทินว่าผมเป็นคนโลภมากผมว่ามันไม่ถูกนะครับเพราะคำว่าโลภมันน่าจะใช้กับคนที่อยากรวยเร็วๆไม่ใช่หรือครับเช่นคนโลภอยากรวยเร็วก็เลยไปปล้นธนาคารครับ
1: นี่แสดงว่าต้นยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าโลภอย่างแท้จริงพี่จะอธิบายให้ฟังคำว่าโลภสะกดด้วยสระโอลอลิงพอสำเภาหมายถึงอยากได้ไม่รู้จักพอเช่นเขาโลภอยากรวยเร็วเลยไปปล้นธนาคารหรืออีกความหมายหนึ่งหมายความว่าทำทีละมากๆเพื่อให้เสร็จโดยเร็วเช่นต้นนี่แหละโลภอยากใช้บริการที่สปาหลายๆอย่างให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงพี่จะอธิบายต่อนะยังมีคำหนึ่งที่มีความหมายคล้ายว่าโลภนั่นก็คือละโมบถึงแม้จะออกเสียงคล้ายๆกันแต่ละโบสะกดด้วยลอลิงสระอะสระโอมอมะและมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดมีความหมายว่าโลภมากเช่นพ่อค้าที่ละโมบมักจะเอาเปรียบลูกค้าเสมอๆเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับสรุปแล้วคำว่าโลภก็คือการอยากได้มากหรือทำทีละมากๆส่วนละโมบก็คือโลภมากใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วครับว่าแต่ว่าที่ต้นละโมบหรือว่าโลภมากอยากจะใช้บริการสปาหลายๆอย่างพี่ขอบอกก่อนนะต้นออกเงินเองพี่ไม่เลี้ยง
0: งั้นผมขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะครับ
1: ดีมากกลับไปเลยพี่นวดต่อเดี๋ยวเจอกันที่บริษัท
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับและวันนี้อยู่กับพี่วิครับผม
2: ค่ะพี่บอยคะเมื่อวานเป็นการแข่งขันรอบแรกของคนหูหนวกไปแล้วได้ข่าวว่าลุ้นกันมากเลยใช่ไหมคะ
1: เมื่อวานนั่งสตูอยู่แบบนี้ฮะ
2: หุยตัวโก่งเลยวันนี้ค่ะเป็นรอบแรกของคนตาบอดแล้วค่ะพี่ก็อยากจะบอกว่าเต็มที่ไม่แพ้กันแน่นอนเพราะแต่ละคนนะคะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะทั้งการตอบคำถามและการแสดงเลยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนตาบอดนะครับเราจะไปพบกับกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
0: ขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
3: การแข่งขันจะแบ่งคนพิการออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มคนตาบอด5คนกลุ่มคนหูหนวก5คนกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว5คนและกลุ่มคนพิการทางจิตใจทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และออทิสติก5คนในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถนัดโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
2: ผู้แข่งขันนะคะจะต้องใช้ความรู้ค่ะในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสา
1: ร
2: เพื่อใช้ในการตอบคำถามค่ะ
1: เพื่อให้กรรมการของเรานั้นทำการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนไปพบกับกรรมการของเราครับน้องทัน
0: ทันยกมือสวัสดี
1: พี่ต้องเหน่งครับ
0: พี่ต้องเหน่งยกมือสวัสดี
1: และพี่ตรีครับสวัสดีสามท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผม
2: และผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนพร้อมกันแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
1: เชิญครับ
0: ลาล่ายกมือสวัสดี
4: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
5: สวัสดีครับผมยูโรครับ
6: สวัสดีค่ะคุกกี้ค่ะ
7: สวัสดีครับผมบัดดี้ครับ
8: สวัสดีค่ะเจนค่ะ
1: และตอนนี้เราจะเริ่มทำการแข่งขันในประเภทของคนตาบอดนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับในช่วงของ My มาโชว์และการแสดงแรกจากคุณลาล่าครับ
0: ขึ้นข้อความ My มาโชว
3: ์ B 01ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต
0: ลาล่ายืนถือกีตาร์

0: ตะกี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนกำลังลอยคออยู่กลางทะเลเลยนะครับ มีเสียงผิวปากด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกรรมการทั้ง3ท่านของเราหนุ่มเหนือเมืองลำพูนแค่ฟังเสียงนุ่มๆแบบนี้คอมเมนต์ยังไงบ้างเอาพี่ต้องเล่นก่อนดีกว่าฮะ
1: สำหรับพี่ถือว่าทุกอย่างเนี่ยมันตรงเป้าหมายเดียวเลยแล้วก็ทำให้คนฟังรู้สึกว่าไม่หนักเกินไปอันนี้ดีมากๆแล้วก็อยากจะฟังเต็มเพลงเหลือเกินค่ะ
0: ขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: ช่างบวกนะฮะบอกก่อนช่างบวกมากเลยนะครับแต่ต้องถามว่าผู้หญิงคนนี้ฟังแบบนี้แล้วอินไหมน้องทันฮะ
3: ก็จริงๆต้องแบบว่าชื่นชมค่ะคือพูดถึงเรื่องของความสามารถในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยคือมาตั้งแต่ต้นเลยที่แบบว่ามีการแบบว่ามีลูกเล่นในการเปิดแล้วก็ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดอะค่ะแต่ว่าพี่ดาร่าก็พยายามแสดงศักยภาพของตัวเองอะในระยะเวลาที่จำกัดต่อให้ไม่ได้จบเพลงแต่ว่าเราได้เห็นตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เขาแสดงศักยภาพแล้วก็ความสามารถของเขาก็ชื่นชมมาก
0: ๆครับน้องทันขอบคุณนะครับผมนี่พี่ตรีครับนุ่มๆแบบนี้ฮะเป็นยังไงครับพี
4: ่ถือว่าเป็นศักยภาพที่แสดงออกมาได้ดีนะครับอย่างที่พี่ตรงกับน้องทันว่าแล้วก็นอกจากนั้นก็พี่ลาล่าก็ยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการแสดงออกมาแล้วก็ผมก็ฟังเพลินนะถึงแม้จะเป็นเพลงเหมือนจะเศร้าอยู่นะแต่ว่าก็ฟังเพลินดีครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับผมโอ้โหและนี่คือการแสดงของคุณลาล่าครับผม
5: ขอบคุณค่ะคุณลาล่า
0: เอาละครับไปพบกับการแสดงต่อไปครับกับคุณยูโร
6: B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุด
7: ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนมีเป้าหมายของตัวเองครับเราตั้งเป้าไว้ในตอนแรกก็เหมือนแก้วเปล่าไว้เนี่ยครับที่ยังคงไม่มีอะไรเลยวันนึงถ้าเราเริ่มเติมน้ำไปครั้งแรกครับแน่นอนครับว่าแก้วมันยังไม่เต็มแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เริ่มทำแล้วครับก็เหมือนเป้าหมายของหลายๆคนคืออาจจะยังมีธุรกิจครั้งแรกอาจจะเริ่มเป็นการเขียนแผนแน่นอนครับยังไม่มีรายได้ใครอยากมีสุขภาพที่ดีเริ่มจากการออกกำลังกายในวันแรกครับแน่นอนครับว่าในวันแรกเราอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เป้าหมายครับถ้าเราเริ่มทำวันละเล็กวันละเล็กค่อยๆเติมค่อยๆเติมครับไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งน้ำก็จะเต็มแก้วครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองเพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ครับเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเราเดินก้าวแรกขอบคุณครับ
0: สุดยอดครับผมพี่ตรีฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณยูโรครับ
4: ครับสวัสดีพี่ยูโรนะครับก็ยูโรก็ทำออกมาได้กระชับแล้วก็มีสาระความรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดที่ชัดเจนแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆที่ดีทีเดียวครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับ
1: เรามีเวลาให้ยูโร1นาทีเต็มนะคะจริงๆแล้วยูโรน่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้เต็ม1นาทีอันนี้พี่ฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะคะก็เลยเสนอแนะไว้ค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่ตุ้มเหน่งนะครับมีคอมเมนต์เสนอแนะนิดหน่อยนะฮะแต่ถือว่าตอนนี้ยังเก็บคะแนนอยู่นะยังมีโอกาสนำไปพัฒนาต่อในรอบหน้านะครับผมเดี๋ยวไปฟังผู้หญิงคิดบวกกันหน่อยเป็นยังไงฮะ
3: คือเห็นเลยว่าเขาน่าจะผ่านการซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมมาพอสมควรเพราะเขาเริ่มแบบไม่ได้แบบคิดอะไรเลยเหมือนเริ่มมาแล้วก็คือสตาร์ทเลยเริ่มเลยแล้วก็มีจังหวะมีจุดจบที่แบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอชื่นชมมากๆก็เห็นในความตั้งใจในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณน้องทานด้วยนะครับผมวันนี้ถือว่าพอใจนะ
8: ครับ
0: พอใจนะฮะรอบนี้รอบเก็บคะแนนนะครับรอบหน้ายังมีโอกาสสู้กันใหม่อีกรอบนึงครับพี่วิครับ
5: ใช่ค่ะก็ขอบคุณน้องยูโรด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับโชว์ต่อไปค่ะเป็นโชว์ของคุณกุ๊กกิ๊กค่ะ
6: B03 กุ๊กกิ๊กทิพย์สุคนฤทธิแสง

0: าของฉันแม้มันมืดมนแต่ใจเปี่ยมล้นด้วย
1: หมดเวลาครับผมโอ้สุดยอดครับพี่กุ๊กกิ๊กครับผม
2: กำลังเพลินเลยค่ะฟังเพลง
1: กำลังเพลินตะกี้จะต่อเสียดายนิดเดียวเวลาหมดไปซะก่อนแล้วฮะตะกี้ทันไม่ทัน
2: ช่วงแรปไม่ทัน
1: ช่วงแรปไม่ทันมีแรปต่อใช่ไหมเนี่ย
2: ไ
1: ม่อยากจะฟังเสียดายมากอยากจะฟังแต่ผู้หญิงคนนี้อยากจะฟังมากกว่าอ่ะถามน้องทันหน่อยครับ
3: คือชอบตรงแบบเนื้อหาค่ะรู้สึกว่าพี่เขาแบบเหมือนผ่านความตั้งใจที่จะสื่อสารให้กับเราทุกคนแบบมีกำลังใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบมากๆในพลังตรงนี้ค่ะ
1: ครับผมน้องทันขอบคุณครับถามพี่ตรีครับ
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับกับการเลือกในหลายๆอย่างเลือกเนื้อหาเลือกวิธีการนำเสนอแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องบริหารเวลานิดนึงก็คือแรปเนี่ยมันจะต้องมาแต่ว่ามันมาไม่ทันนะคือถ้าสมมติว่าแรปสามารถมาในเวลาที่เราแสดงได้มันจะแบบดีแล้วก็สมบูรณ์มากทีเดียวนะ
0: ต้องบอกว่าพี่กุ๊กกิ๊กเลือกเพลงได้ดีนะคะแล้วก็ความเข้าใจในเพลงแล้วก็อินเนอร์ความรู้สึกที่จะถ่ายทอดเพลงนี้มาเต็มที่เลยคือเรารับรู้ความรู้สึกได้เต็มที่มากๆนะคะแต่เราต้องไม่ลืมว่าในฐานะนักร้องสิ่งที่สำคัญมากๆของการถ่ายทอดเพลงคือเนื้อร้องนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคำนะคะที่เราจะได้ยินว่าพอรวบแล้วเราจะฟังไม่ออกว่าเอ๊ะพี่กุ๊กกิ๊กร้องว่าอะไรนะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเราต้องซ้อมแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับเป็นการบ้านในครั้งต่อๆไปค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหมีการบ้านหลายข้ออยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นรอบหน้าฮะต้องเรียกว่าเอาไฮไลท์ขึ้นมาอยู่ภายในเวลาให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ๊กกิ๊กขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับและโชว์ถัดไปครับไปโชว์ของคุณบัดดี้ครับ
5: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ

0: เดี๋ยวคำถามอยู่ในหัวคือใครเปิดเพลงฮะ
1: เหมือนมีเครื่องดนตรีมาด้วยเลยค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ผมแอบถามนิดนึงนะครับ
2: ได้ครับ
0: อันนี้คือลูกคอใช่ไหมฮะไม่ใช่ลำโพงนะครับ
3: ไม่ใช่ลำโพงลูกคอครับ
0: สุดยอดมากเลยครับบัดดี้ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นกรรมการของเราท่านนึงทำปากเนี่ยอู้อู้แต่ที่แน่พี่ตีคือแบบนะพี่ตีฮะฟังแบบนี้แล้วบัดดี้เป็นยังไงบ้างครับกับโชว์บิดบล็อกนี้ครับ
2: เดี๋ยวนะฮะพี่บอยก็โยกเหมือนกันนะฮะผมก็โยกเหมือนกันนะก็รู้สึกสนุกสนานตามไปด้วยนะครับแล้วก็บริหารจัดการเวลาของ1นาทีที่มีทั้งแบบรูปแบบหลายๆอย่างมีทั้งเสียงพูดมีทั้งเสียงดนตรีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทำออกมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่าสนุกด้วยครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตีครับผมน้องทันครับ
4: ตอนแรกจะถามว่าเขากินเครื่องดนตรีไปกี่ชิ้นนะคะคือแบบว่ารู้สึกว่าถ้าหลับตานี่คือคิดว่าแบบเหมือนเราอยู่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วมีไฟมีแบบบรรยากาศมันพาไปมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากความสนุกที่สัมผัสได้แล้วอะรู้สึกถึงความคมชัดของบทเพลงหรือว่าสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอให้กับเราได้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งศักยภาพหรือความสามารถที่เราไม่ได้ตั้งไว้ว่าพี่บัดดี้จะทำได้ขนาดนี้แต่ว่าวันนี้บัดดี้ทำได้แบบดีมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณน้องทันครับ
1: ขอบคุณค่ะอ
0: ย่างที่น้องทันบอกนะว่าเหมือนอยู่ในแบบผับบาร์ซึ่งผมไม่เคยเข้า
1: พี่บอย
0: กรรมการบอกไม่เคยใครเชื่อเลยเชื่อไปเชื่อถามพี่ต้องเหน่งครับเป็นยังไงบ้างครับน้องบัดดี้ครับ
5: อันนี้คือเป็นโชว์ที่แสดงทักษะเนาะมันเป็นสกิลจริงๆอ่ะคือเราตามเข้าไปตลอดนะคะแล้วก็เรารู้สึกเราอินไปกับเขาแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกอินมากๆในการที่เขาถ่ายทอดมาให้เราได้ฟังในแต่ละเครื่องอ่ะนะคะอันนี้เก่งมากๆเลยชื่นชมนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้องแหน่งครับผม
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องบัดดี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่บอยคะโชว์ต่อไปปิดท้ายค่ะไปพบกับโชว์ของคุณเจนค่ะ
0: ไปเลยครับ
6: B05 เจนกนิษฐาพลอยชุม
7: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชงชามอคคาพอทให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เราจะบรรจุชาลงไปนะคะในมอคคาพอทเนาะแล้วเราก็จะเอาหม้อมอคคาพอทนะคะมาตั้งเตานะคะโดยเตาตรงนี้นะคะจะร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้หลักการน้ำเดือดแล้วก็จะมีแรงดันนะคะแรงดันก็จะดันน้ำผ่านผงชาขึ้นมานะคะแล้วก็สกัดเป็นน้ำชาออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำน้ำชานะคะเทใส่แก้วนะคะ
8: เจนเทชาจากโมคาพอทลงในแก้วบีกเกอร์ใส
7: เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่นมนะคะ
8: เจนกดนมข้นหวานจากขวดปั๊มลงในแก้วตามด้วยกดนมสดลงในแก้ว
7: ค่ะแล้วก็นี่นะคะก็เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นชา
0: หมดเวลาครับเรียบร้อยพอดีครับ
1: หอมมากเลยค่ะพี่บอย
0: กรรมการผมกำลังรอลุ้นไปนะฮะเพราะว่ากรรมการผมต้องได้ชิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหมดเวลาแล้วยังไม่ได้คนต้องชิมทั้งแบบนี้นะครับผมแอบบอกก่อนนะฮะนะครับโอเคครับผมถามพี่ต้งเหน่งครับร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่
5: สิ่งที่เจนแสดงออกมามันแสดงให้เห็นว่าเจนคล่องมากอันนี้พี่ขอชื่นชมในแง่ของทักษะนะคะเพิ่มเติมนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นสิ่งที่เจนจะอธิบายว่าชาเนี้ยมันต่างจากเครื่องดื่มนั้นในรอบแรกเนี่ยยังไงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะฝากไว้ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งครับผมเอาละครับต้องทานครับ
4: ก็จริงๆเห็นด้วยกับทางพี่ตรงค่ะก็คือว่าจริงๆฮันรู้สึกว่าคนที่รักในเรื่องของการชงเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นชีวิตแต่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราสามารถเอามาปรับกับการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่าเราจะได้เห็นแล้วก็รู้จักตัวเจนมากขึ้นว่าเจนอาจจะมีมุมมองทัศนคติหรือว่ามีศักยภาพในความสามารถมุมอื่นที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณทั้งทันด้วยนะครับผมดีมีจดมาให้แก้ด้วยนะครับส่วนพี่ตีครับจะชิมก่อนหรือจะคอมเมนต์ก่อนดีครับผมคนให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ขอใส่แก้ว
0: เดี๋ยวใส่แก้วก่อนนะครับ
2: เดี๋ยวลวกปากนะครับก็จริงๆอยากจะบอกงี้ดีกว่าอยากจะบอกว่าพี่ตรงกับน้องทันพูดไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่า อยากให้คนดูเข้าใจด้วยว่าการแสดงความสามารถหรือการแสดงศักยภาพของคนพิการหรือว่าจริงๆคนทั่วไปคนทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวหรือว่ามีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่การแสดงศักยภาพของเจนเนี่ยก็แสดงศักยภาพแล้วก็ทักษะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงแล้วคนเราสามารถที่จะมีศักยภาพมีทักษะที่แตกต่างกันได้ถ้ามีพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในแต่ละรอบหรือว่าหาวิธีคิดหามุมหาการนำเสนออะไรที่แตกต่างไปในแต่ละรอบเนี่ยน่าจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นครับก็ขอบคุณมากที่เดี๋ยวจะได้ชิมชาขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยครับนี่นี่คือชาของน้องเจน
1: พี่บอยคะต้องบอกว่าสุดพลังกันจริงๆเลยค่ะกับโชว์รอบแรกของเรา
0: ครับแต่ละคนนั้นเรียกว่าปล่อยของเก็บแต้มกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ฮะเราจะให้เก็บแต้มกันต่อครับ
1: ใช่ค่ะกับ1คำถามจากทางรายการนะคะต้องบอกว่าไม่ยากวิไม่เล่นใหญ่ค่ะพี่บอย
0: ไม่ใหญ่แน่นะวิ
1: อันนี้ก็ไม่แน่นะคะ
0: ครับผมเอาละฮะคำถามคือ
1: ถ้าจะให้พูดถึงความประทับใจในการใช้สิทธิของคนพิการ1ด้านนะคะจะพูดถึงอะไรเพราะเหตุใดค่ะ
0: นี่ใช้บริการแล้วใจฟูนะครับผมพี่ลาล่าครับมีเวลาให้พี่30วินาทีจะมีเสียงออดหมดเวลาพร้อมไหมฮะ
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: บริการที่สิทธิคนพิการได้รับแล้วประทับใจนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นบริการจากโรงพยาบาลครับเพราะว่าคนพิการมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานรักษาฟรีนะครับอันนี้ก็คือเหมือนต่างจากบัตรทองครับก็จะเป็นว่าถึงเรื่องการบริการอย่างผมเนี่ยก็ป่วยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ได้รู้จากขั้นพื้นฐานครับจากการตรวจครับ
0: หมดเวลาครับผมโอ้แล้วสักครู่นี้เราตอบไปเรียบร้อยนะครับยูโรพร้อมไหมครับ
9: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้ว30วิเชิญครับ
9: สิ่งที่ผมประทับใจนะครับก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนในการเรียนต่อในมหาลัยอุดมศึกษานะครับก็คือการเรียนในอุดมศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนพิการมีโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถแล้วก็มีโอกาสในการได้ลองใช้ชีวิตกับคนที่ไม่พิการอยู่ในมหาวิทยาลัยครับคนพิการที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้มีโอกาสโฟกัสต่อการเรียนอย่างเต็มที่อาจจะไม่ต้องไปหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าเทอมครับตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่าครับผม
0: หมดเวลาครับผมคนที่3ครับคุณกุ๊กกิ๊กพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
10: สิทธิในการรักษาพยาบาลค่ะเพราะว่าสำหรับคนพิการนะคะการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงมีความสำคัญมากค่ะแล้วในคราวที่เราไม่สบายนะคะเราก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะจากทางโรงพยาบาลค่ะ
0: โอเคครับเมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับท่านที่4ครับในรอบตอบคำถามนี้ถ้าคุณบัดดี้พร้อมแล้วจับเวลาครับ
11: สำหรับผมมองว่าสิทธิในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นในการศึกษานะครับเพราะว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญถ้าเราได้รับการศึกษาเราก็จะได้รับองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนรู้การเข้าสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสื่อให้เห็นว่าการศึกษาสามารถต่อรองทางสังคมได้อีกเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเข้าอยู่ร่วมกับสังคมที่เกิดในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น
0: หมดเวลาครับเอาละครับและคนสุดท้ายครับในรอบตอบคำถามเก็บคะแนนรอบนี้น้องเจนพร้อมนะครับ
7: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: ค่ะสิทธิที่ประทับใจนะคะคือสิทธิการได้รับการศึกษาค่ะเพราะว่าคนทุกคนนะคะเกิดมาก็ต้องได้รับการศึกษาแต่คนพิการนะคะได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้การใช้ชีวิตหรือว่าการออกไปใช้ชีวิตในสังคมแล้วเรายังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการทำงานแล้วก็มีรายได้นำส่วนตรงนี้ค่ะมาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ตัวเองได้เนี่ยนะโค้ชทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหเรียกว่าใช้เวลากันแบบคุ้มค่ามากเลยนะฮะตอนนี้ถือว่าตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง5คนเก็บคะแนนกันไปได้มากได้น้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปฟังคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านนะครับผมขออนุญาตเริ่มกันที่น้องทันก่อนได้ไหมฮะ
12: ค่ะก็ต้องบอกว่าฟังมาของทั้ง5ท่านนะคะก็คือจะมีเน้นความสำคัญอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของการศึกษากับการรักษาพยาบาลเนาะซึ่งแต่ละคนก็ให้เหตุและผลที่เชื่อเลยว่าแต่ละคนได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆค่ะ
0: ครับขอบคุณทั้งท่านด้วยนะครับผมนี่ฮะต่อไปครับพี่ต้องเด่งครับเชิญครับ
5: ก็คุณลาล่านะคะนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ ขาดการขยายความนะคะแต่ตอบตรงประเด็นแล้วนะคะส่วนยูโรก็ครบถ้วนเรียบเรียงความคิดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็นอกจากตอบตรงประเด็นเก็บใจความได้หมดแล้วมันยังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือโอ้โหมันทัชใจคนด้วยนะคะในเวลาที่จำกัดนะคะต่อไปพี่กุ๊กกิ๊กคือพี่กุ๊กกิ๊กตอบคำถามแล้วแต่ว่าพี่กุ๊กกิ๊กยังไม่ได้ให้เหตุผลสนับสนุนนะคะส่วนบัดดี้ตอบได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเรียบเรียงความคิดนะคะว่าเราจะพูดยังไงให้ใจความมันกระชับในเวลาที่จำกัดให้ได้นะคะส่วนเจนนี่ต้องบอกว่าจัดการกับความตื่นเต้นได้ดีนะคะแทบจะไม่แสดงออกมาแล้วก็เรียบเรียงความคิดได้ดีนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับสุดท้ายครับคะแนนสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
2: ผมก็อยากจะเสริมในภาพรวมๆแล้วกันนะครับว่าจริงแล้วการตอบคำถามสำหรับโดยส่วนตัวมองว่าความสำคัญอยู่ที่การให้เหตุผลนะครับสำคัญมากนะครับคือหมายความว่าเราตอบคำถามว่าเอ้ยเราประทับใจกับสิทธิอะไรนะครับซึ่งจริงมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราพูดอะไรนะครับการให้เหตุผลเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็การที่จะยกตัวอย่างก็จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเน
0: า
2: ะ
0: ขอบคุณทั้งคอมเมนต์แล้วก็คะแนนจากทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมเชื่อว่ากดดันนะแล้วกดดันกรรมการด้วยแล้วก็กดดันแต่ละคนด้วยนี่ถือว่าเป็นแค่รอบในการเก็บคะแนนในการตอบคำถามเท่านั้นนะครับกรรมการทั้ง3ท่านครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาทั้ง5คนไหมครับเริ่มที่น้องทันก็ได้ครับ
13: ก็อยากให้ทุกคนค่ะมีความตั้งใจแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราจะมาโชว์ศักยภาพให้บนเวทีนี้ให้กรรมการหรือว่าให้คอมเมนต์ได้เห็นว่าเรามีศักยภาพอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างหรือให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นศักยภาพของเราเพราะทันคิดว่ามันมากกว่าการแสดงความสามารถเพื่อเก็บคะแนนแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าคนพิการสามารถมีศักยภาพที่หลากหลายในแบบฉบับของตัวเองได้ค่ะ
0: กำลังใจมานะกำลังใจมานะพี่ต้องเหน่งได้เลยครับ
5: ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอยากจะบอกว่าถึงตรงนี้ก็เห็นแล้วล่ะค่ะเห็นแล้วว่าแต่ละท่านน่ะก้าวมาจากรอบแรกมาได้แค่ไหนแล้วค่ะ
0: สุดท้ายครับพี่ตรีครับเก่งครับ
2: พวกเราทุกคนก็อยากให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอย่างเทปนี้ก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วสิทธิของคนพิการเนี่ยมีทั้งในเรื่องของด้านการแพทย์การสาธารณสุขนะครับซึ่งก็คนพิการทุกคนถ้าเจอพบความพิการเนี่ยก็มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ใครพบเห็นความพิการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอสิทธิในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วยรวมถึงจริงๆแล้วในสถาบันการศึกษาหลายสถาบันการศึกษาก็สามารถที่จะร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิของเราทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตรีพี่ต้องเหน่งและน้องทันด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับกรรมการของเราวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับเวลา 10:30 น.ทางช่อง9แบบนี้กับรายการ
1: สื่อยอดนักสืบ
0: ซีซั่น2สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
15: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
17: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
18: English please press 1
19: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
20: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
21: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
22: Tab to Read
21: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
22: Play Store
21: และ App Store
20: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
21: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
23: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมาต่อจากเมื่อวานนะครับกับหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับชื่อหนังสือ The Life Lecture ก็เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้แล้วว่ามันรีวิวลำบากนิดนึงจะไปรีวิวแบบปกติผมจะทำเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้แต่เนื่องจากเล่มนี้มันเขียนเองอ่ะมันก็ไม่รู้จะไปเว้นหน้าไหนอ่ะคือมันก็เหมือนกับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนี้ก็เป็นข้อคิดไปหมดเลยก็เลยอาศัยว่าได้ไปสัมภาษณ์เนาะในรายการของห้องสมุดมารวยซึ่งต้องขอบคุณทางห้องสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย์อย่างยิ่งนะครับที่กุณาไปเขาเรียกให้ออก Facebook Live สัมภาษณ์หนังสือ The Life Lectureเขาก็ส่งสคริปต์คำถามมาแล้วเขาก็ถามในคำถามพวกเนี้ยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ฟังไอ้บทสัมภาษณ์นั้นก็เลยถือโอกาสก็เลยเอาคำถามนั้นเนี่ยมาเป็นบทรีวิวเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยพูดไปเรื่องของที่มาที่ไปของหนังสือบทนำว่าทำไมเป็นหนังสือเล่มนี้มาจากไหนคิดยังไงอยากให้ใครอ่านนะครับแล้วก็พูดถึงวิชาแรกก็คือวิชาแนะแนวผมพูดไปแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีอยู่4วิชาหลักคือวิชาแนะแนวการค้นหาตัวตนค้นหาชีวิตแล้วก็วิชาการงานวิชามั่งคั่งคือการเงินแล้วก็วิชาความสัมพันธ์วันนี้มาต่อวิชาการงานกันเลยนะครับก็มีคำถามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีทัศนคติหรือแนวคิดการทำงานอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าผมจะตอบคำตอบนี้ก็คงเป็นเนื้อหาในหนังสือนั่นแหละผมก็พูดถึงเรื่อง growth mindset เนาะคือถ้าเกิดเราอยากพัฒนาตัวเองเราต้องเชื่อก่อนว่าเราพัฒนาได้ growth mindset จะเป็นการเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถพัฒนาได้ส่วนคนที่มี fixed mindset จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาเป็นอย่างเนี้ยทำยังไงก็ไม่มีทางเวิร์กหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองทำงานให้ดีขึ้นก็ต้องเชื่อว่าเราพัฒนาได้ก่อนก็คือมีความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset ถัดไปเนาะก็ถามบอกว่าถ้าเราต้องการตัดสินใจอะเกิดความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำอยู่เป็นสิ่งที่ใช่หรือไม่เนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงจริงๆในหนังสือจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ผมเอามาบางส่วนกันแล้วกันเนาะสำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยนะที่จะเป็นจุดตัดสินเลยอ่ะคือผมจะถามตัวเองนะว่าการตัดสินใจเนี้ยเมื่อเวลาผ่านไปในอนาคตน่ะเราจะเสียดายหรือเสียใจกับสิ่งที่เราตัดสินใจอันไหนมากกว่ากันยกตัวอย่างสมมุติว่าเราตัดสินใจลาออกมาจากที่ทำงานเดิมมาที่ทำงานใหม่อ่ะสมมติมันก็มี2เคสอ่ะคือถ้าเกิดเคสที่ดีที่สุดที่มันไม่เสียดายเลยคือลาออกแล้วมาอยู่ที่ทำงานใหม่แล้วรุ่งมากเลยประสบความสำเร็จอันนี้คงไม่ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราจะเสียดายไหมใช่ไหมแต่ว่ามันมีเคสว่าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กกับอีกเคสหนึ่งคือเราไม่ออกแล้วมันก็อยู่ในใจเราว่าถ้าตอนนั้นเราออกมานะชีวิตเราจะเป็นยังไงสองอันเนี้ยเป็นเคสที่ยากทั้งคู่เพราะมันคือเราไม่ออกก็แปลว่าเราทนอยู่ที่เดิมเพราะไม่กล้าเสี่ยงไม่ออกกับอีกอันหนึ่งคือเราออกแต่ปรากฏว่าสุดท้ายมันไม่เวิร์กอันไหนอะตอนนี้อายุ80แล้วอะยอมมองย้อนกลับไปอันไหนที่มันคาใจเราที่สุดซึ่งส่วนใหญ่แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะส่วนใหญ่มันคือเราจะเสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่าส่วนใหญ่นะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอะผมจะออกถ้าเป็นแบบนั้นนะผมจะออกแต่ไม่ได้ยุว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้นึกออกไหมบางคนบอกไอ้ไม่อาจารย์ออกมาแล้วไม่เวิร์กอ่ะเสียดายมากกว่าเราจะรู้สึกว่าลุงนี้ไม่ออกดีกว่าเราเสียดายมากกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ออกเนี่ยผมก็ไม่เสียดายเท่าไหร่หรอกผมก็ไม่คิดหรอกว่าถ้าตอนนั้นออกมาเป็นยังไงผมไม่คิดหรอกถ้าอย่างนั้นอย่าออกนึกออกไหมครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆก่อนแล้วกันนะหนังสือจะมีหลายคำถามเลยที่เราควรถามตัวเองว่าถ้ามันต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้ผมยกตัวใหญ่อันหนึ่งก็ได้เช่นไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจนั้นน่ะมัน reversible มั้ย reversible คือถ้ามันไม่เวิร์กย้อนกลับได้มั้ยเช่นเมื่อกี้เรื่องออกอ่ะถ้าคุณอายุ23เพิ่งเรียนจบแล้วคุณอยากออกมาทำธุรกิจผมบอกออกมาเถอะเพราะอะไรรู้ป่ะ ถ้าทำแล้วไม่เวิร์กอ่ะคุณหนึ่งคือคุณไม่ต้องคาใจแล้วว่าคุณได้ออกมาแล้วมันทำแล้วมันไม่เวิร์กนะข้อ2คือคุณกลับไปทำงานประจำใหม่ได้อายุ23 24อ่ะคุณกลับไปสบายมากแต่ถ้าเกิดคุณอายุ56 57จะเกษียณอยู่แล้วแล้วคุณออกมาเนี่ยโอกาสที่คุณจะกลับไปสมัครงานน่ะให้คนเขารับเข้าทำงานใหม่อ่ะไม่ง่ายแล้วไงอันนี้คือการตัดสินใจที่มันย้อนกลับไม่ได้ก็ต้องมันก็เป็นปัจจัยเหมือนกันนะว่าเราควรจะทำหรือไม่ควรทำยังไงหรือควรไต่ตรองมากน้อยแค่ไหนถัดไปที่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคือเขาบอกหลายคนอยากเปลี่ยนชีวิตครับแต่คราวนี้พอเราตั้งเป้าหมายใหญ่มากก็มีแต่อุปสรรคคือเป้าหมายเนี่ยมันแปรผันตรงกับอุปสรรคนะเป้าหมายใหญ่อุปสรรคมันก็จะเยอะมากจนกระทั่งเราไม่กล้าเริ่มทำไงดีในหนังสือเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของ small win ชัยชนะเล็กๆสมมติยกตัวอย่างคุณอยากตั้งเป้าหมายวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนมันยากไงแล้วคุณไม่เคยวิ่งอ่ะคุณมองแล้วคุณมองไม่เอาดีกว่าเหนื่อยเอา small win ว่ายังไม่ต้องคิดถึงมาราธอนวันนี้ขอวิ่งสักกิโลนึงจบวิ่งกิโลนึงผมคิดว่าเราวิ่งกันได้ต่อให้เราเหนื่อยยังไงผมว่าไปถึงแล้ววันนี้กิโลนึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ต้องมาราธอนนะยังไม่ต้องกระโดดไปขนาดนั้นวันละกิโลพรุ่งนี้ก็กิโลนึงมะรืนกิโลนึงวิ่ง 6-7 วันกิโลนึงอาจจะเป็นเรื่องขนมละสบายละ2 กิโล 2 กิโลครึ่ง3กิโลค่อยๆขยับไปนี่คือชัยชนะเล็กๆอย่างนี้ผมว่าหรือไม่ต้องวิ่งมาราธอนอยากมีหนังสือเป็นของตัวเองโอ้โหหนังสือดูยิ่งใหญ่มากเลยแบบมันต้องเขียนกี่ร้อยหน้าวะเนี่ยอะไรเงี้ยวันนี้เขียนขอแค่1บรรทัดถือเป็นสมองวินได้1บรรทัดแต่เขียน1บรรทัดแล้วมันยังเพลินจะเขียนต่อเป็น2บรรทัด3บรรทัดเขียนไปแต่ว่าตั้งเป้าเล็กๆถ้าพอตั้งเป้าเล็กๆอ่ะเราจะไม่มีข้อห้ามให้ตัวเองว่า1บรรทัดเขียนไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีหรอกแต่ถ้าบอกว่าจะเขียนหนังสือเนี่ยโหงานใหญ่อย่างเงี้ยคือพอมันเกิดโมเมนตัมเนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เรื่องโมเมนตัมขอให้พูดสักอีกเรื่องนึงนะจริงๆบางอันก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือซะทีเดียวนะเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับพอดแคสต์ผมบอกวันนี้ก็ไปสัมภาษณ์มานะผมก็มีคำถามว่าอาจารย์ทำได้ไง 2,900 กว่าตอนติดต่อกันทุกวัน8ปีเต็มอาจารย์ทำได้ไงอะไรเงี้ยถ้าผมคิดว่าผมจะต้องทำ 2,900 ตอนผมอาจจะไม่เริ่มทำเลยนะยากไม่เอาอ่ะแต่ผมโชคดีที่ผมเริ่มต้นตอนผมปิดเทอมแล้วตอนนั้นมันแค่ทำตอนต่อตอนนี่แหละวันนี้พูดเรื่องนี้พรุ่งนี้พูดเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันทำติดกันมาตอนนั้นผมก็บอกนะว่าพอเปิดเทอมแล้วผมอาจจะไม่ได้ทำติดกันแล้วนะครับอะไรเงี้ยแต่พอมันติดกันมา30วันเกิดโมเมนตัมมันก็ทำติดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ย 2,900 กว่าตอนจะเข้าสู่ 3,000 ตอนแล้วก็อันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการงานผมก็ไม่ได้เอามาทุกคำถามนะผมก็ตัดมาด้วยมาวิชามั่งคั่งคือการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยก็มีคำถามว่าความมั่งคั่งคืออะไรเนาะสำหรับผมในความมั่งคั่งมันเป็นความคิดมากกว่าเป็นทรัพย์สินนะผมจะไม่บอกว่ามั่งคั่งคือคุณต้องมีเงินเท่าไหร่คือความมั่งคั่งสำหรับผมเนี่ยคือความรู้จักพอถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักพอคุณมั่งคั่งปุ๊บเลยคุณมีเงิน10ล้านถ้าคุณรู้สึกว่าเพื่อนคุณมี100ล้านแล้วคุณรู้สึกขัดแคลนคุณยังไม่มั่งคั่งแต่คุณมีเงิน5ล้านแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้กับเงิน5ล้านแล้วโอเคแล้วคุณมั่งคั่งสำหรับผมเป็นแบบนี้มีคำถามที่เขาพูดถึงหลักการปาล์มอันนี้ถ้าเกิดใครติดตามนพดลสตอรี่มาตลอดในวันเสาร์รายการวีคเอนด์ออนเทรเพเนอร์น่าจะคุ้นอยู่แหละแต่อาจจะมีคนเพิ่งมาฟังคือผมพูดถึงหลักการผู้ประกอบการมันหยุดซึ่งปาล์มเนี่ยมันเป็นตัวย่อ PALMS P คือ passion เลือกคือผู้ประกอบการมันหยุดคืออะไรก่อนผู้ประกอบการมันหยุดคือคนที่เอาวันหยุดมาทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องไปลาออกจากงานแต่ละการคือ P passion แปลว่าเลือกสิ่งที่เรารักคือวันหยุดอะคุณต้องหยุดใช่ป่ะแล้วคุณต้องมาทำผู้ประกอบการแล้วคุณไปเลือกสิ่งที่คุณเกลียดคุณยิ่งแย่เลยเบิร์นเอาท์แน่เพราะนั้นเลือกสิ่งที่คุณรักหรือยังน้อยๆต้องไม่เกลียดมันอะ A คือ ability คือเลือกสิ่งที่คุณมีความสามารถบางทีหาไม่เจอเราชอบอะไรหาไม่เจอเอาที่คุณเก่งที่คุณถนัดก่อน L คือ low investment แปลว่าอย่าไปใช้เงินลงทุนเยอะM คือ money แปลว่าคุณต้องได้เงินนะไม่ได้เงินมันเรียกงานอดิเรกมันไม่ใช่ผู้ประกอบการมันหยุดและ S คือ scalability แปลว่ามันต้องขยายใหญ่ได้แค่เนี้ย นี่คือหลักการปาล์มคือมีคนบอกแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยผมก็บอกต้องเริ่มต้นไงเริ่มต้นไปก่อนยังไม่ต้องคือเรามานั่งคิดเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรลองทำดูทำแล้วไม่เวิร์กก็เลิกเพราะว่า low investment อยู่แล้วจำได้ไหมตัว L มันไม่ได้ใช้เงินอย่าไปกู้เงินมาทำอย่าไปตั้งบริษัทแล้วก็แบบมีพนักงานประจำ200คนอย่าพึ่งขนาดนั้นเริ่มเล็กๆ เขาถามเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องการเงินนะผมต่อยอดให้ละกันหนังสืออาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้สักทีเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นคำถามกว้างๆเพราะว่าเขาอยากที่จะแบบรู้ว่าแนวคิดการเงินผมเป็นยังไงเนี่ยคือผมชอบพูดเรื่องนี้แล้วจริงๆมันก็เป็นคอร์สของน้องชายด้วยนะ Cognitive Money เนี่ยซึ่งจัดไปแล้วนะครับคือผมว่าคนน่ะจะชอบใช้วินัยมาเป็นตัวผลักดันความสำเร็จทางการเงินผมไม่ได้เถียงเลยนะแล้วผมก็ชอบวินัยเราต้องมีวินัยถูกต้องแต่ว่าเราต้องไม่ใช้ในลองเทอมเพราะว่าวินัยมันมีวันหมดเราต้องเปลี่ยนวินัยให้เป็นนิสัยให้ได้เรื่องการเงินก็เหมือนกันถ้าคุณยังคงใช้วินัยขับเคลื่อนคุณจะทำได้ไม่นานแล้วคุณก็จะพังสุดท้ายคุณหมดแรงครับคุณต้องเปลี่ยนให้เป็นนิสัยคุณต้องเปลี่ยนเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันยากให้เป็นเรื่องง่ายโดยที่คุณจะต้องมีความชอบในเรื่องนั้นเช่นการหาเงินคุณต้องหาเงินถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จทางการเงินคุณต้องหาเงินแต่ถ้าเกิดคุณหาเงินแบบคุณฝืนทุกวันน่ะคุณจะไม่มีความสุขแล้วคุณก็เดี๋ยวคุณก็ไม่ไหวคุณต้องเก็บเงินใช่แต่คุณนึกเก็บแบบโอ้โหยาขมทุกวันอ่ะเดี๋ยวคุณก็เลิกเพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการหาเงินที่เป็นสิ่งที่คุณชอบทำคุณต้องเปลี่ยนวิธีการเก็บเงินเป็นสิ่งที่คุณชอบทำอันนี้คือหลักการเนาะมาถึงวิชาสุดท้ายครับเป็นวิชาความสัมพันธ์นะก็มีคำถามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ความรักสักเท่าไหร่จริงๆผมก็ยอมรับนะถ้าใครฟังพอดแคสต์ผมอะผมก็ไม่ได้พูดถึงหลักการแบบมีคู่อะไรเงี้ยเพราะผมพูดแบบนี้ก่อนผมว่าแต่ละคนมีบริบทไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพูดไปแล้วเดี๋ยวจะมาแบบไม่เห็นจะเวิร์กเลยหรือว่าคือผมก็กลัวแบบนี้ด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมาจะเวิร์กสำหรับผมแต่อาจจะไม่ได้เวิร์กสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ในหนังสือเล่มนี้ผมเขียนนะผมว่าเรื่องผมก็เขียนว่าผมก็อยู่กับภรรยายกตัวอย่างความรักที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยเราแต่งงานกันมาทั้งหมด25ปีแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีบทเรียนต่างๆที่จะบอกว่าเออความรักยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวนะมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยเราต้องมองในมุมคนอื่นมองในมุมคู่ชีวิตเราด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ของเราอย่างเดียวความรักมันไม่ใช่ใครมาเติมเต็มใครแต่ทุกคนมันต้องเต็มมาก่อนแล้วมาอยู่ด้วยกัน 1+1มันจะเป็น2ไม่ใช่มาคนละ 0.5 แล้วหวังให้อีกฝ่ายนึงมาเติมเต็มให้เป็น1ไม่ใช่ผมพูดถึงความรักว่าใหม่ๆคุณอาจจะรู้สึกหวือหวาแบบนอนไม่หลับเลยคิดถึงหน้าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นปกติแต่ว่าพอคุณอยู่กับคนที่คุณรักมานานเนี่ยความรักมันคือความสงบคือเราอาจจะไม่ได้แบบว่าหัวใจเต้นแรงเวลาเจอหน้าเขาอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกซึ่งนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ต่อไปคุณจะรู้สึกว่ามันอุ่นอบอุ่นใจเวลาอยู่ใกล้เขาเอางี้ดีกว่าลักษณะแบบนั้นความรักเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอเป็นเรื่องของความไว้ใจเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการตกผลึกอะเนาะแต่นี่คือความรักที่ดีในมิติของผมพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ให้เรารู้เรื่องเขาเรียกรู้คุณค่าของเวลาอย่าไปรอให้เราเสียบางอย่างไปก่อนแล้วค่อยมาเห็นคุณค่าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคู่ชีวิตอย่างเดียวนะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องคู่ชีวิตลูกอะไรเงี้ยใช้เวลากับท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผมก็รู้ว่าทุกคนมีข้อจำกัดบางอย่างทุกคนมีบางเรื่องที่ต้องทำอันนั้นผมเข้าใจแต่อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดต้องคิดแบบนั้นไว้ก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของความหมายในชีวิตปิดท้ายด้วยคำถามเป็นคำถามทั่วไปที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนาะเขาถามบอกว่าเว เป็นคำถามที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือแล้วอะแต่ว่าก็เป็นบทสรุปของหนังสือได้ว่าในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีวันจบการศึกษาแล้วเขาก็ให้บุคคลมาพูดถึงข้อคิดชีวิตให้กับบัณฑิตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติผมถูกไปเชิญไปพูดเนี่ยผมจะฝากอะไรถึงบัณฑิตจบใหม่ข้อนี้เป็นคำถามที่ผมต้องคิดเยอะคิดนานเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกอันนี้ว่าผมเชื่อว่าให้เรานิยามความสำเร็จเป็นการเดินทางมากกว่าการไปถึงจุดใดจุดหนึ่งคุณอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ได้ไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้เราเลือกการเดินทางที่มันสวยงามการเดินทางที่มันเป็นตัวตนเราการเดินทางไปกับผู้คนที่รักเราแล้วเรารักเขาต่อให้เราไม่ถึงจุดหมายเนี่ยการเดินทางนี้ตลอดชีวิตเรามันก็เป็นการเดินทางที่รื่นรมเป็นการเดินทางที่มีความสุขแล้วเราไม่มีอะไรเสียดายอีกแล้วแล้วถ้าเกิดมันไปถึงก็เป็นโบนัสถ้าผมจะทิ้งท้ายให้กับบัณฑิตผมจะทิ้งท้ายเรื่องนี้มีคำถามว่าผมเป็นคนผลิตผลงานสม่ำเสมอมากเช่นพอดแคสต์ก็ 2,900 กว่าตอนการเขียนก็20กว่าเล่มการสอนงานวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยรักษาวินัยพลังงานได้ยังไงอีกครั้งวินัยผมใช้แต่แค่ช่วงต้นผมไม่ใช้เปลืองถ้าใช้วินัยในการทำพอดแคสต์นะป่านนี้ผมเลิกทำไปนานแล้วผมต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วผมก็ชอบทำพอดแคสต์ตอนนี้ผมก็ชอบผมก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วินัยอย่างเดียวมันคือนิสัยนะครับก็เป็นคำถามที่น่าคิดเนาะต้องขอบคุณทางห้องสมุดมารวยด้วยแล้วผมก็ถือโอกาสเอาคำถามเหล่านี้มาเป็นบทรีวิวหนังสือ The Life Lecture นะครับยังมีจำหน่ายอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วมีคนช่วยแชร์กันเยอะมากนะครับแล้วก็ติดเบสเซลเลอร์เกือบทุกแห่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติของผมนะต้องพูดแบบนี้ผมก็ออกหนังสือมา20กว่าเล่มแต่ติดเบสเซลเลอร์เร็วขนาดนี้แล้วก็ติดเกือบทุกชาร์ตเลยเนี่ยก็ถือว่าในมุมของเบสเซลเลอร์ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแต่ในมุมที่ผมรู้สึกปลื้มใจมากกว่าเบสเซลเลอร์ด้วยก็คือมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วอยู่เรื่อยๆเลยว่าหนังสือนี้มันดีมากมันช่วยหนูอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยผมอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมต้องขอบคุณท่านนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้รับข้อความเหล่านี้แล้วก็ดีใจในฐานะผู้เขียนนะครับที่หนังสือได้ทำหน้าที่ของมันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนพดลสตอรี่พอดแคสต์ด้วยแล้วก็ติดตามผลงาน The Life Lecture ด้วยนะครับน่าจะยังมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือทั่วไปนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สองรัฐตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการเตรียมตามปกติทั้งนี้จะปรึกษาหารือกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงบัญชีนวัตกรรมที่รัฐนำนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายๆโครงการและเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์ที่ทำให้รัฐต้องจัดซื้อในราคาที่แพงเกินจริงตามแพลตฟอร์มส่องรัฐของพรรคจะชี้ให้เห็นว่าโครงการต่างๆที่บริษัทเกี่ยวข้องเดิมอยู่ทำการแข่งขันราคาจำกัดเกินไปทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์จนนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสท.ได้ออกหนังสือถึงผู้ว่ายกเลิกการจับแผนงานโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทมีความเกี่ยวพันกับบัญชีนวัตกรรมที่พรรคตรวจสอบนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสท.ยกเลิกประกาศด้วยสาเหตุใดก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่าจำเป็นต้องเร่งด่วนแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐจะนำเงินกู้ไปเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างไรพรรคยังได้เสนอทุกทางออกหากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางที่จะช่วยได้เช่นการลดต้นทุนพลังงานผ่านการลดภาษีสัมภาษามิตก็จะช่วยให้รัฐบาลไม่ต้องกู้เหมือนปัจจุบันและแจกหมดในเวลา4 เดือนรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับแลนด์บิทที่เงินจำนวนเดียวกันแต่สามารถสร้างโอกาสให้ภาคใต้ได้ทั้งภาคจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไป

0: ให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
3: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
4: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
5: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
6: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
7: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
8: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
9: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แก๊สกำลังดูอะไรกันอยู่จ๊ะ
1: ดูข่าวประกาศขึ้นราคาแก๊สครับ
2: อยากขึ้นก็ขึ้นไปเถอะไม่เห็นเกี่ยวกับเราสักหน่อย
0: ทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะจ๊ะที่บ้านเราก็ใช้ก๊าซสำหรับหุงต้มอาหารด้วยนี่จ๊ะ
2: ไม่ใช่ค่ะพี่พศบ้านเราใช้แก๊สต่างหาก
0: ก๊าซกับแก๊สก็เหมือนกันนั่นแหละจ้า
1: เหมือนกันยังไรครับดีใจงง
0: คำว่าก๊าซกับแก๊สทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือคำที่เขียนว่า GAS แต่ทับศัพท์การออกเสียงที่แตกต่างกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่าแก๊สแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษจะออกเสียงว่าก๊าซจ้ะ
2: ที่แท้ก๊าซกับแก๊สก็เป็นคำเดียวกันนั่นเอง
0: น้องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ
3: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

57เมื่อนั้นเองสงครามก็อุบัติขึ้นระหว่างมนุษย์กับกองทัพช้างที่เคลื่อนบีบเข้ามาพร้อมๆกันทุกด้านระยะจากฝ่ายมนุษย์ซึ่งตกอยู่ใจกลางกับรัศมีการคืบเข้ามาล้อมเงียบของมันห่างเพียงไม่เกิน40เมตรเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องสั่งการใดๆกันอีกทั้งสิ้นทั้ง19ชีวิตหันหลังเข้าหากันหันหน้าและปากกระบอกปืนออกไปยังศัตรูอันเป็นสัตว์ใหญ่นับจำนวนไม่ถ้วนที่กำลังประดังหนุนเนื่องเข้ามาแล้วปืนทุกกระบอกนานาชนิดต่างๆขนาดก็ระดมแผ่ออกไปทำให้ความเงียบของราวไพรกลายเป็นจุดยุทธภูมินรกในทันทีหูดับตับไหมระลอกแรกประมาณ10กว่าตัวที่ดาหน้าเข้ามาบ้างล้มฟุบบ้างกลิ้งตะแคงคราวนี้เองที่ได้ยินเสียงแผดร้องอยู่โอ้อ้าแปรแปรนของพวกมันเลือดสาดกระจายไปทั่วทุกพุ่มพงเชิดบุตรด้วยความมั่นใจในกระสุนที่บรรจุในไรเฟิลของเขาปักหลักอยู่กับที่แต่ละตูมของเขาราวกับมือพรานที่ชำนาญไพรหรือพรานช้างโดยเฉพาะเพราะตอกกลางกะโหลกหรือบริเวณส่วนศีรษะตัดสมองล้มคลืนลงทุกครั้งพอกระสุนหมดก็เพ่นถอยตาลีตาเหลือกบรรจุกระสุนชุดใหม่เกิดแล่นเข้ามาประกบหลังไว้ถอยก่อนนายทหารถอยเจ้าพรานเด็กหนุ่มตะโกนบอกพร้อมกับซัดจุด375ประจำมือออกไปเสียงหัวกระสุนกระทบกับร่างอันใหญ่โตดังได้ยินถนัดแม้ว่ากำปนาตของเสียงปืนจะกึกก้องอยู่แล้วก็ตามเศษกระดูกเศษหนังบางส่วนของไอ้ตัวที่ตกเป็นเป้ากระจายว่อนเกิดทำหน้าที่คุ้มกันเชิดวุฒิไว้แล้วยิงปะทะปะทังเพื่อให้นายทหารหนุ่มได้มีโอกาสได้บรรจุกระสุนชุดใหม่เสยนั้นพุ่งเข้าหานายคิดขอยืนเคียงคู่ไว้แล้วจันถือปืนคุ้มเชิงอยู่อย่างฉลาดเพราะรู้ว่าคิดจะต้องยิงจนหมดกระสุนที่บรรจุอยู่ในแมกกาซีนของตนและต่อจากนั้นล่ะโอกาสที่จะแหลกล้างก็จะมาถึงซึ่งเซยจะทำหน้าที่ยับยั้งไอ้ตัวที่พุ่งเข้ามาใกล้นายคิดที่สุดเบียงกับคริสติน่าโดดแยกกันออกไปคนละมุมสวนเข้าหาพวกลูกหาบที่กำลังตาหูเหลือกเพราะพวกนั้นมีแค่ปืนลูกซองเดียวบ้างแหวนบ้างกระสุนวงจำกัดเมื่อยิงแล้วก็ต้องหักลำบรรจุใหม่สองสาวอเมริกันพิสูจน์ชัดออกมาอีกครั้งว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ทั้งคู่จัดอยู่ในประเภทสติมั่นคงและห้าวหาญยิ่งเสียง M16 ระเบิดทียิบปังปังปังปังไม่เป็นจังหวะมันไม่สู้จะได้ผลนักเพราะหัวกระสุนหน้าตัดเล็กและแรงปะทะน้อยเกินไปสำหรับสัตว์มหึมาที่พุ่งเข้าใส่ในขณะนี้ว่าจะล้มตะละตัวก็พุ่งเข้ามาเกือบจะถึงกายจันแล่นเข้าไปคอยคุ้มกันหมอเบลไว้ในขณะที่ตาเท่าบุญคำก็ประชิดอยู่เบื้องหลังของคริสติน่าตัวไหนที่หลอนยิงไม่ล้มและทวีความดุร้ายเกรี้ยวกราดม้วนงวงแล่นแผ่นดินสะเทือนเข้ามายังบุดบิดจวนตัวแกก็บรรจงตอกโครมเข้าไปด้วยจุด375ทะลมห่วงลงฟาดแผ่นดินสะเทือนพร้อมกับร้องตะโกนบอกว่าแมมเลือกยิงที่หัวมันอย่ายิงที่อื่นคริสติน่าไม่ฟังเสียงซะแล้วหล่อนแทนที่จะยิงทีละนัดซึ่งไม่ถูกใจบัดนี้ผลักสวิตช์ไปที่ครัวโต้ประทับ M16 ขึ้นกะในระดับต่ำแนบเอวแล้วกดพรืดพรืดออกไปเป็นชุดๆอย่างชำนาญชุดละ 3-4 นัดแต่ทีเร็วโดยสายปากกระบอกปืนในแนวราบคราวนี้ได้ผลหลายต่อหลายตัวที่เบียดเสียดยัดเยียดกันเข้ามาหมุนคว้างโดนบริเวณขาบ้างลำตัวบ้างหลุดเข้ากะโหลกไปบ้างถ้าไม่ล้มก็ปาดเป๋ส่วนเซเสียโอกาสเชื่องช้าไปเสียงร้องของพวกมันคราวนี้แซ่ครมกึกก้องป่าเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดระคนโกรธแทนหรือมิฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่จะเรียกพวกพ้องให้ช่วยกันประดังเข้ามาอีก
สตาลีดูเหมือนจะฉลาดและไหวพริบดีที่สุดเพราะสามารถกะคำนวณสถานการณ์ได้ว่าไม่สามารถจะปะทะหยุดยั้งกองทัพไอ้คชสารผีสิงนับจำนวนไม่ถ้วนเหล่านี้ได้แน่ผู้ยิงออกไปเพียง3นัดเท่านั้นเท่าที่บรรจุอยู่ในไรเฟิลขนาดหนักซึ่งทุกนัดเจ้าช้างมหาการที่ตกเป็นเป้าล้มทั้งยืนและตัวเองก็แล่นกลับมาที่เต็นท์นอนซึ่งบัดนี้สายกั้นขึงหลังคาขาดตลบลงมาคลุมไว้หมดหรือคนโดยเร็วคว้าได้ระเบิดสังหาร 6-7 ลูกเอามันเหน็บไว้ก่อนพร้อมกับบรรจุกระสุนชุดใหม่อย่ายิงพร้อมกันหมดทุกคนผลัดกันยิงเป็นชุดๆอเมริกันหัวหน้าคณะตะโกนเท่าที่เสียงจะมีอยู่ทั้งหมดสั่งการแต่หาประโยชน์อะไรไม่ได้อย่างเสียงปืนเสียงช้างเสียงไม้ไล่หักพินาศและเสียงเอะอะของคนในแคมป์มันดังกลบหมดเบลนั้นพอได้ยินเสียงคริสติน่ายิงเป็นชุดหล่อนก็ผลักสวิตช์บังคับการยิงแล้วกัดฟันกราดออกไปเป็นชุดยาวโดยกดเลียดกับพื้นละเฉียงขึ้นสูงตามแนวสะบัดไต่ของ M16 การยิงรัวฟลูออโต้แบบนี้จะไม่ได้ผลเลยถ้าหากประจันหน้ากับมันชนิดตัวต่อตัวหรือตามยิงแบบล่ากันธรรมดาแต่ในยามที่ไอ้ช้างผีเปรตเหมือนจะถูกบงการจากเวทมนต์นรกหวมกันเข้ามาเป็นกองทัพแบบนี้ M16 ยิงแบบกลได้ผลชะงัดไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่มีนัดไหนพลาดเป้าหมายเลยเพียงแต่จะถูกส่วนใดของตัวใดเท่านั้นเพราะมันหนุนเนื่องกันเข้ามามากเหลือเกินต่างผลักต่างดันกันเข้ามาและบัดนี้นับจากกระสุนนัดแรกระเบิดขึ้นกินเวลาเพียงไม่เกิน 2-3 นาทีเท่านั้นซากช้างที่ประดังประเดกันเข้ามาก็ล้มระเนระนาดเป็นภูเขาเหล่ากากลายเป็นแนวกีดขวางพวกมันกันเองไม่ให้พุ่งเข้ามาได้รวดเร็วเพราะจะต้องไต่ซากของพวกมันกันเองที่ล้มกลิ้งไปก่อนแล้วเลือดนองแทบจะท่วมเนินดินเชิงผานั้นไม่มีใครกะถูกว่าพวกมันล้มไปแล้วกี่ตัวแต่ที่รู้แน่ๆก็คือไม่มีการถอยเพราะหนุนเนื่องกันเข้ามาราวกับกองพันของทหารกล้าตายชนิดที่จะบุกขยี้ทำสงครามแตกหักถ้าเป็นการสู้รบระหว่างคนต่อคนด้วยกันระยะนี้ก็เรียกว่าติดดาบปลายปืนแล้วฝ่ายมนุษย์เองก็วิ่งกันพล่านเหมือนมดแตกรังคนนั้นวิ่งไปสกัดยิงด้านนี้และคนนี้ก็วิ่งไปดักอยู่ทางด้านโน้นบางก็วิ่งหนีเพราะบรรจุกระสุนไม่ทันก็ลาหุนอลละหมานซึ่งยิ่งกว่าคราวที่ปะทะกันตรงป่าไผ่ซะอีกกองไฟใหญ่น้อยรอบด้านที่ก่อไว้อย่างนี้หาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเพราะพวกมันบุกตะลุยผ่านแนวเข้ามาแล้วคิดยิงพลางตะโกนด่าพ่อล่อแม่ไปพลางสเตลลีนั้นตะโกนอยู่แต่ว่าให้ถอยถอยถอยขึ้นหน้าผาแต่ไม่มีใครสนใจฟังเสียงเขาเขาขยับระเบิดมืออยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่กล้าคว้าเพราะรัศมีของระเบิดสังหารมันเลียดดินเกรงสะเก็ดจะปลิวไปถูกพรรคพวกกันเองเขาคริสติน่านั้นยิงหมดแมกกาซีน30นัดแรกไปแล้วหล่อนปลดแม็กเก่าออกทิ้งกระชากแม็กสำรองที่บรรจุกระสุนเต็มขึ้นมายัดสวบเข้าไปแล้วก็กระหน่ำยิงต่อไปอย่างบ้าเลือดปากหล่อนตะโกนเรียกหาระพินไพรวัลแต่ก็ไม่ได้เรียกดิบดีอะไรถ้าว่าเป็นการตะโกนสาปแช่งและด่าโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกหล่อนโกรธแค้นที่ยามนี้มองไม่เห็นมักคุเทศนำทางอันเป็นที่หวังที่พึ่งของทุกคนไม่รู้ว่าเขาหายหัวไปเสียที่ไหนบุญคำพยายามกระชากหล่อนให้ถอยหลังแผละหนีไปทางหน้าผาแต่แม่ผมทองสะบัดมีหนำซ้ำยังหันมายกเท้าถีบตาเท่าเซซัดไปแล้วแยกเขี้ยวหันไปกระหน่ำลูกปืนใส่กองทัพช้างที่กำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเหล่านั้นต่อไปฆ่ามันฆ่ามันให้หมดหล่อนแผดเสียงฆ่ามันไม่หมดหรอกแมมแต่มันจะขยี้เราแหลกหมดบุญคำร้องเสียงหลง
จ้าตัวหนึ่งเจอลูกโดดของนายตาบเข้าที่โคนงวงกำลังบ้าดีเดือดและทะลวงผ่านเข้ามาถึงใจกลางแคมป์คิดเชิดบุตรและพรานประจำตัวยิงไม่ทันทีนี้หลบกันไปคนละทางแล้วล้มระเนระนาดตัวนั้นแล่นเข้าใส่คริสติน่าทางด้านหลังระยะห่างเพียงแค่ 5-6 วาเท่านั้นที่งวงของมันจะยื่นถึงทำหันขวับมาพอดีร้องจ๊ะแยกระบอกลำกล้องพรวดอย่างชนิดจ้ำจี้จ้ำชัยทิ่มเข้าใส่หน้ามันแล้วน้าวไก่ชะกระสุนของแกชุดนั้นหมดพอดีสมุนขวาของระพินร้องสุดเสียงเพนเข้าคว้าเอวแม่ผมทองกระชากล้มกลิ้งคลุกคลีไปด้วยกันพ้นรัศมีงวงของไอ้ยักษ์ตัวนั้นไปได้เพียงแค่ฝ่ามือมันหมุนตัวกลับเข้าใส่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าทั้งบุญคำและคริสติน่าจะต้องแหลกไปด้วยกันทั้งคู่สแตนลีย์กำลังป้อนกระสุนเข้าแม็กไรเฟิลเขาเห็นเหตุการณ์อย่างทันตาบรรจุกระสุนยังไม่ทันครบจำนวนได้แค่นัดเดียวก็ยัดกล้วมเข้ารังเพลิงกดบึ้มมาไปในระยะที่ห่างกันประมาณ15เมตรโดยไอ้ช้างตัวนั้นหันก้นให้พอดีหัวกระสุนขนาด500เกรนตัดหางมันขาดลงตกพื้นแล้วทะลุทะลวงเข้าไปทางช่องทวารหนักผ่านกลางลำตัวอย่างฟลุกที่สุดทั้งที่คนยิงก็ยิงออกไปอย่างทรงเดชโคชสารตัวนั้นขาหลังคู่ลงก่อนร้องโอ๊กยาวลั่นแต่ขาหน้ายังยันพื้นสั่นริกริกริกริกสะบัดฟัดฟาดงวงอยู่ไปมาปลายงวงของมันห่างจากร่างของคริสติน่าซึ่งบุญคำกอดกลมไว้แค่ฝ่ามือเดียวตะพรานท่าหมุนตัวกระชากเอาแมมร่างใหญ่ให้ถอยห่างออกไปอีกทั้งที่ตัวแกเองเล็กนิดเดียวมันพยายามจะยันขาหลังขึ้นให้ได้ด้วยอาการยักแย่ยักยันนายตาบหรือมิฉะนั้นก็ลูกหาบคนใดคนหนึ่งเห็นไม่ถนัดวิ่งปราดเข้าไปจนชิดทางด้านกกหูซ้ายตอกกระสุนลูกโดดเบรนเนกเก้ครอมเข้าไปอย่างอาถรรพ์และใจถึงระยะยิงห่างแค่คืบเดียวนัดนั้นเองที่ทำให้ขาหน้าที่ยังยันพื้นไว้ของมันคูลงแล้วเปลี่ยนเป็นตะแคงราวกับกำแพงล้มฝุ่นตลบกระสุนลูกโดดหมดแล้วกระสุนลูกโดดหมดแล้วเสียงพวกลูกหาบตะโกนบอกกันต่อไปบุญคำฉุดแมมคริสติน่าขึ้นมายืนได้ในขณะที่เชิดวุฒคิดและอิซาเบลก็วิ่งกันเข้ามารวมกลุ่มโดยที่มีเกิดและเซยวิ่งสลับกันอยู่ไปมาผลัดกันยิงอย่างดุเดือดเป็นการยิงในระยะที่ใกล้ที่สุดและเป้าหมายแล่นเข้ามาหาเองจึงยากนักที่จะผิดหวังในกระสุนแต่ละนัดของพรานมือดีทั้งสองทุกตูมหมายถึงการล้มอย่างหมดฤทธิ์เดชจะตายคาที่หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นอีกแล้วสองระลอกที่หนุนเนื่องกันเข้ามาแต่แรกกลายเป็นภูเขากั้นแนวบุกของพวกมันไปซะแล้วแต่ระลอกที่สามนี่เองฝ่ายมนุษย์ก็ฝันกระเจิงไปอีกครั้งช้างจำนวนที่ถาโถมบุกตะลุยเข้ามานี้เป็นรูปขบวนช้างศึกจริงๆเพราะในระลอกที่3ซึ่งกำลังย่างก้าวข้ามซากของเพื่อนๆมันเข้ามาหลายต่อหลายตัวมีร่างคล้ายมนุษย์นั่งประจำอยู่บนคอด้วยเหมือนควานทำหน้าที่บังคับช้างเฮ้ยดูนั่นไอ้ตัวอะไรมันนั่งอยู่บนคอช้าง

0: พรานพื้นเมืองและลูกหาบตะโกนบอกกันโวยวายพวกนายจ้างพังงะหลังไฟฉายสองสามดวงสาดออกไปกระทบกับภาพเหล่านั้นได้รางๆแต่ตาไม่หลอกแน่มีอะไรที่รูปร่างเหมือนคนนั่งอยู่บนคอช้างจริงๆชุดหนึ่งประมาณ 7-8 ตัวจะมีร่างชนิดนั้นนั่งนำหน้าขบวนอยู่ร่างหนึ่งกางแขนทั้งสองออกโบกต้อนโคลงช้างให้ประดาหน้าเข้ามาคนหญิงก่อนเป็นคนแรกในชุดระลอกที่สามนี้คืออิซาเบลหล่อนไม่ได้ยิงช้างแต่หมายยิงไปยังร่างที่นั่งอยู่บนคอในลักษณะควานเสียงเปรี้ยงกระสุนแหวกอากาศจะว่าผิดก็ใช่ที่สำหรับฝีมือขนาดนี้แต่ไม่ปรากฏว่าร่างที่อยู่บนคอช้างจะสะดุ้งสะเทือนหรือผงะหลุดไปเมื่อนั้นเองจันจึงสลัด M16 สำรองอีกระบอกหนึ่งที่สะพายไหลอยู่และไม่เคยใช้เลยออกมาแม่มยิงมันด้วยไอ้บอกนี่แกร้องบอกเบลคว้าปืนที่จันโยนมาให้ได้กระชากฐานออกและประทับยิงอีกครั้งคราวนี้ปังเดียวไอ้ร่างที่อยู่บนคอช้างซึ่งวิ่งดุมดุมหัวกระดุบกระดุบเข้ามากระเด็นพลอยร่วงหายไปในทันทีอย่างน่าอัศจรรย์แล้วทุกคนก็ช่วยกันระดมยิงอีกและจะหมายไปยังร่างที่นั่งบังคับอยู่ทั้งสิ้นบุญคำเกิดเซยจันและเบลถ้าจับปังเข้าที่ร่างไหนบนคอช้างได้ผลทุกนัดร่วงไม่เป็นท่าหายแวบไปในความชุลมุนของตีนมาฮือมาที่ตะลุยย่ำเข้ามาแต่ถ้าเป็นปืนของคิดสเตลีตูมเปล่าไม่มีความหมายนอกจากจะหมายยิงหัวช้างเท่านั้นจึงจะเห็นว่ากระสุนทำงานพอได้ผลบ้างพวกลูกหาบใช้กระสุนโดดที่ระพินแจกไว้จนหมดคราวนี้ก็ล่อกันตามมีตามเกิดเล่นลูกปลายดับเบิลโอบักที่มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งก็ยังดีกว่าจะถือปืนไว้เฉยๆเสียงลูกซองกระสุนลูกปลายระเบิดโพล่งโพล่งขึ้นมาอีกระงมไปหมดโว้ยตามมาอยู่แล้วโว้ยใครไม่เพนกูเพนแล้วโว้ยตาเท่าบุญคำแหกปากออกมาเพราะตัวแกเองกระสุนเท่าที่บรรจุอยู่ในกระเป๋ากางเกง20กว่านัดหมดสิ้นไปแล้วเพนใส่ตีนหมาไปทางหน้าผาโดยเร็วไม่ห่วงใครอีกทั้งสิ้นแม้แต่แม่ผมทองซึ่งแกมีหน้าที่คุ้มครองดูแลอยู่เพราะเหลือกำลังล่าจะห้ามปรามตักเตือนกันยังไงยามนี้หลอนก็ไม่ยอมฟังเสียงพอดีผ่านหน้าสแตนลีย์หัวหน้าคณะฟ้าคอแกไว้ได้บุญคำเอายังไงถอยในห้างถอยขึ้นหน้าผาได้แล้วไอ้คำจะบอกยังไงก็ไม่มีใครฟังเสียงเรากำลังจะเละกันทั้งหมดพวกมันแห่กันมาเป็นร้อยๆตัวยิงจนกระสุนแต่หมดแล้วถอยเมื่อนั้นเองสแตนลีย์จึงตัดสินใจเด็ดขาดกระชากสลักนิรภัยจากระเบิดมือออกแล้วคว้างโด่งขึ้นไปไกลลิฟเพื่อให้ห่างที่สุดและกะให้ตกกลางโขลงของไอ้งาดำซึ่งบัดนี้ความชุลมุนทำให้สังเกตไม่ได้ว่าตัวมันอยู่ที่ไหนอึดใจต่อมานั่นเองระเบิดก็กำปั้นหน้าสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นปานว่าคุ้มเขารอบด้านจะถล่มราบลงเสียงระเบิดนั่นเองทำให้พักพวกทุกคนได้สติขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางการแตกหนีชุลมุนแล้วร้องอย่างเจ็บปวดตกใจของโคชสารด้านที่ระเบิดตกประกายไฟสว่างแวบลูกแดงจ้าทุกคนถอยถอยขึ้นหน้าผาเร็วที่สุดทิ้งทีมันถอยเขาตะโกนสั่งเต็มเสียงคริสติน่าอิซาเบลเชิดวุฒและคิดจึงพากันวิ่งพลูมาที่เต็นท์คว้าได้เป้หลังคนละใบไม่คำนึงว่าจะเป็นของใครสุดแต่จะช่วยได้แล้วก็ออกวิ่งตามบุญคำไปในทันทีโดยมีสแตนลียืนกำระเบิดคอยต้อนระวังหลังอยู่จันก็ตะโกนบอกไปทางพวกลูกหาบทั้งหลายที่กำลังจ้าระวันกันอยู่สั่งให้ถอยเช่นกันพวกนั้นก็อยากจะถอยอยู่เต็มทีแล้วจนใจที่ฝ่ายนายจ้างยังดื้อดึงปักหลักยิงสู้อยู่เท่านั้นพอได้รับสัญญาณให้ถอย ต่างก็วิ่งกันยังไม่คิดชีวิตเกิดเสยและจันพร้อมทั้งสแตนลีย์เป็นชุดสุดท้ายที่คอยยิงปะทะน่วงเหนี่ยวไว้พี่คำประเดี๋ยวพวกฉันถอยช่วยยิงคุ้มกันลงมาด้วยจันตะโกนเอ็ดอึงขึ้นไปในขณะที่ประทับไรเฟิลยิงอยู่โครมโครมเป็นจังหวะสุดแต่จะเห็นตัวไหนใกล้เข้ามากองทัพช้างตายเป็นเบือก็จริงแต่ที่มั่นของมนุษย์ทำท่าจะแหลกแน่นอนแล้วกูจะช่วยยิงจากบนนี้พวกมึงถอยได้แล้วลากกับนายห้างบ๊อบขึ้นมาด้วยเนอะตาคำผู้ขึ้นไปหยุดหอบแหกๆอยู่บนตะพักที่สูงตอนหนึ่งร้องตอบลงมาเดี๋ยวก็นับจำนวนคนที่กำลังทยอยไต่ตามแกขึ้นไปทีละคนโดยร้องบอกให้ขึ้นสูงขึ้นไปสู่ถ้ำที่พวกกระเรียงตะเคียนทองจุดใต้โบกมืออยู่ไปมาเป็นเครื่องหมายสองทางอยู่แล้วทุกคนเหนื่อยแทบขาดใจเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งถลอกปอกเปิกไปตามๆกันคริสติน่านั้นกระสุนหมดสิ้นลงแล้วทั้งสองแมกกาซีนอิซาเบลเหลืออยู่อีกแมกหนึ่งกระสุนอย่างมากก็ไม่เกิน15นัดคีดนั้นเหลือเฉพาะที่ติดตัวอยู่ก็แค่3นัดส่วนเชิดวุฒิเกลี้ยงฉาดจะมีก็แต่ลูกระเบิดมือแบบทำลายที่มั่นอยู่3ลูกติดอยู่ในย่ามหลังคลังกระสุนส่วนใหญ่นั้นคณะพักได้ลำเลียงขึ้นไปเก็บไว้บนถ้ำก่อนแล้วเหลือไว้เฉพาะเท่าที่คิดว่าจำเป็นจะต้องใช้เท่านั้นแต่คาดไม่ถึงว่าจะต้องยิงกันชนิดลำกล้องร้อนจนจับไม่ได้ดังเช่นขนาดนี้พอส่วนใหญ่ไต่ขึ้นตาหน้าผาตามทิศทางที่ระพินกำหนดไว้ให้และบุญคำเป็นผู้นำในขณะนี้ครบหมดสิ้นแล้วกองทัพของไอ้งาดำที่มีไอ้ผีดิบป่าช้าแตกนั่งคร่อมมาบนคอก็เหยียบเข้าถึงอาณาบริเวณปางพักจันวิ่งมาผลักหลังให้สแตนลีย์พละออกแล่นได้แล้วตัวเองกับเซยและเกิดคอยยิงปะทะไว้คนละนัดต่อจากนั้นก็แล่นอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีโขลงช้างที่ใกล้ที่สุด 5-6 ตัววิ่งกวดไล่เข้ามาทิ้งระยะไม่ห่างนักโดยไม่นับอีกเป็นจำนวนหลายสิบที่กำลังดุมดุมโผล่ออกมาเต็มป่าก้าวเหยียบพักพวกของมันเองที่ล้มระเนระนาดไปแล้วนับสิบสิบตัวปรีเข้ามาอย่างไม่ลดละวันระย่อต่อลูกปืนคิดเชิดบุตรอิซาเบลยืนรออยู่ตรงตะพักแรกที่บุญคำคุมเชิงอยู่ส่วนคริสติน่านั้นลงนั่งหอบทำอะไรไม่ถูกแล้วพวกนั้นช่วยกันฉายไฟลงไปข้างล่างเพื่อส่องทางให้พักพวกและตรวจการเตรียมช่วยเหลืออิซาเบลและนายคิดประทับปืนยิงสกัดลงไปอย่างระมัดระวังเปิดทางให้พวกที่เหลือตะเกียกตะกายกันขึ้นมาคนรั้งท้ายสุดก็คือจันและชั่วอึดใจใหญ่ๆต่อมาพวกที่เหลือข้างล่างก็ตะกายขึ้นมาสู่ที่สูงได้หมดในขณะที่แคมป์ถูกเหยียบแหลกพินาศท่ามกลางเสียงแผดร้องแซ่สนั่นของโขลงไอ้ช้างปีศาจที่พากันมาจับกลุ่มชุมนุมกันอยู่ตรงบริเวณที่ตั้งแคมป์เดิมเต็มไปหมดเสียงร้องประสานของมันประหนึ่งเสียงโห่ประกาศถึงความมีชัยมิฉะนั้นก็ท้าทายให้มนุษย์ลงไปประจันหน้ากับมันอีกพอเห็นว่าจำนวนสุดท้ายไต่ขึ้นมาถึงบริเวณที่ปลอดภัยพอสมควรแล้วเชิดบุตรกับคิดก็ดึงสลักระเบิดมือออกล่อแม่งมันดึกไอ้นี่เลยมะคิดเอ้า1 2 3แล้วทั้งสองก็คว้างระเบิดลงไปข้างล่างหาแคมป์อันเป็นที่ชุมนุมของโขลงช้างทันทีเสียงระเบิดดังสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนพร้อมกับประกายไฟแลบจ้าพวกมันแตกกระจายแล่นกระเจิงไปเฉพาะพวกที่โดนสะเก็ดและตกใจเสียงระเบิดที่หล่นใกล้ๆแต่อีกพวกที่ยังอยู่ห่างออกไปก็หนุนเนื่องเข้ามาแทนพวกมันบ้าเลือดซะยิ่งกว่าฝ่ายมนุษย์อีกและกะทำลายเหล็กไม่ให้มีเหลือแม้แต่ชีวิตเดียวถ้าหนีไม่ทันโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกมันจะต้องสูญเสียล้มตายไปเท่าใดไอ้ผีดิบหลายตนที่นั่งคร่อมอยู่บนคอช้างในระยะที่บุกเข้ามานั้น ถูกกระสุนอาคมของบุญคำกระเด็นหายไปในความมืดไม่ต่ำกว่า 7-8 ซากแต่บัดนี้ยามที่ฝ่ายข้างบนฉายไฟส่องลงไปกลางโขลงก็ยังเห็นอีกนับสิบที่ยังนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนคอและช้างที่มันนั่งบังคับอยู่เหล่านั้นก็เดินปรีเข้ามายังริมเนินทางลาดชันมีอาการประหนึ่งเหมือนขุนศึกบนคอช้างที่ใสช้างเข้ามาแงนเงยดูศัตรูผู้แตกพ่ายขึ้นไปอยู่บนหน้าผาพวกมันพากันชี้มือประดุดตีนแรงขึ้นมายังกลุ่มมนุษย์อย่างประสงค์ร้ายและไม่มีทีท่าว่าจะสงบศึกนอกจากจะตามพิฆาตกันให้ถึงที่และที่น่าสยองขนที่สุดก็คือไอ้ที่กำลังเดินอยู่กับพื้นและปีนป่ายช้าๆตามขึ้นมาก็มีช้างปีนขึ้นมาไม่ได้แต่พวกมันปีนขึ้นมาได้กูจะต้อนพวกนายห้างขึ้นไปข้างบนไอ้จันไอ้เกิดไอ้เซยสกัดไอ้ผีนรกที่กำลังไต่ตามขึ้นมานั่นไว้ตามขึ้นมาเท่าไหร่ตอกลงไปให้หมดบุญคำสั่งการกับลูกน้องชุดหลังที่เพิ่งจะตะเกียกตะกายขึ้นมาถึงและตัวแกเองก็หันมาโบกมือไล่พวกนายจ้าร้องบอกตามประสาของแกว่าโก้โก้โก้โก้โก้โก้ขึ้นไปเร็วๆเจ้านายขึ้นช้าชิบหายแน่โก้อัดพลางแกก็ไต่ขึ้นไปที่แมนเบลที่เกาะแง่หินเอาหน้าเช็ดเหงื่อกับแขนเสื้ออยู่เคียงข้างคริสติน่าต่อให้อากาศในขณะนี้จะหนาวเยือกสักขนาดใดก็ตามความรู้สึกของทุกคนเหมือนอยู่ในเตานรกพอผ่านเชิดบุตรนายทหารหนุ่มก็คว้าแขนไว้ลุงคำลูกปืนฉันหมดอ่ะขอมั่งดิโถของไอ้คำก็หมดเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะเอาปืนกระบอกที่แมมเบนถือนั่นให้ก็คงจะมีกระสุนติดแม็กอยู่มั่งหรอกนายทหารเอาปืนกระบอกนั้นตอกไอ้ผีที่มันกำลังคลานไต่เข้ามาอย่าใช้กระบอกอื่นนะมันไม่ได้ผลหรอกตาเท่าจำได้เป็นอย่างดีว่าจันเป็นคนเอาM16กระบอกที่2ซึ่งกระสุนได้ผ่านเข้าพิธีกรรมของแกไว้แล้วมอบให้แม่ผมแดงใช้ยิงปะทะแล้วก็เชื่อว่าเบนจะยังยิงไม่หมดตรงข้ามกับของคริสซึ่งยิงมากกว่าทุกคนเกลี้ยงฉาดไปแล้วทั้ง2แม็ก60นัดพอถึงตัวแกก็ฉวยแย่งจากมือของหมอเบนแมมเอาปืนบอกนี่ไปให้นายทหารตัวแมมเองมีสะพายอยู่บอกนึงแล้วอย่าช้าไปยิงขึ้นไปสูงโน่นๆๆแสงใต้พวกไอ้โบเมียจุดส่องบอกเป็นสัญญาณอยู่นั่นไปรวมกันบนนั้นก่อนแม่ผมแดงส่งปืนให้บุญคำโดยดีซึ่งแกก็หันมายัดเยียดให้เชิดบุตรแล้วก็ต้อนกลุ่มนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งพวกลูกหาบซึ่งพวกนั้นแทบจะไม่ต้องตื่นอะไรกันมากพอสั่งให้ถอยเท่านั้นก็พลูล่วงหน้าไปยินปลายเป็นลิงขึ้นไปก่อนแล้วสเตลีในฐานะหัวหน้าคณะดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีที่สุดเขาสั่งให้พักพวกทุกคนไต่สูงต่อขึ้นไปตามคำสั่งของบุญคำทันทีโดยมีตัวตาพรานเท่าคุมอยู่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนใครตะโกนบอกทิศทางอยู่โวกโวกพร้อมทั้งแกว่งใต้เป็นสัญญาณเพื่อชี้นำให้รู้ว่าควรจะไต่มาทางด้านไหนจึงจะสะดวกวุฒิอยู่ไหนทำไมไม่ขึ้นมาด้วยวุฒิคริสติน่ามองไปยังบรรดาพรรคพวกที่ไต่กันขึ้นไปเป็นทิวแถวและนับจำนวนอย่างรอบคอบร้องขึ้นเสียงนายทหารหนุ่มร้องบอกมาจากตะพักด้านล่างว่าผมอยู่นี่คริสไม่ต้องห่วงวันนี้จะตามขึ้นไปเองขอฟาดกับมันอีกพักผมได้ปืนจากเบลแล้วคริสติน่าเบลและคีตเริ่มจะรีรอลังเลด้วยความเป็นห่วงแต่สไตลีไหวดีกว่าทุกคนในคณะและเชื่อแน่ว่าถ้าหากเชิดบุตรอยู่ท่ามกลางพรานพื้นเมืองของระพินก็คงจะไม่มีอะไรจะต้องห่วงจึงสั่งมาเสียงเฉียบขาดทำตามที่เขาบอกไม่ต้องรอพวกเราขึ้นไปก่อนหยุดการใช้ระเบิดมือได้แล้ว
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระ กิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
4: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
5: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
6: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
7: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
8: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
9: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
10: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ัดนี้บนหน้าผาชั้นแรกซึ่งสูงกว่าระดับพื้นเนินล่างสุดขึ้นมาประมาณ20เมตรจึงมีเพียงจันเสยเกิดและเชิดบุตร3คนเท่านั้นที่ยืนระวังคุมเชิงปักหลักอยู่ทุกคนมีไฟฉายครบมือและฉายกราดส่องตรวจลงไปเบื้องล่างบริเวณแคมป์ไม่ต้องพูดถึงมืดมิดแน่นขนาดไปหมดแล้วด้วยโฆษสารนับร้อยเต็มพื้นที่ไปหมดแต่ละตัวส่งเสียงประสานกันกึกก้องปานว่าขุนเขารอบด้านจะถล่มทลายชูงวงสลอนดังจะท้าทายว่าถ้าแน่จริงพวกเองมนุษย์ทั้งหลายเพ่นหนีขึ้นไปทำไมลงมาประจันหน้ากันให้เห็นดำเห็นแดงหน่อยประไรเพราะพวกมันไม่อาจจะไต่ตามขึ้นมาได้บริเวณแคมป์สิ่งปลูกสร้างสรรพสิ่งที่หลงพลัดเหลืออยู่โดยใครฉวยติดมือขึ้นมาไม่ได้บัดนี้ถูกเหยียบกระทืบพินาศแหลกเหลวแม้แต่กองไฟพวกมันก็ยังรื้อฟืนออกหมดอันผิดวิสัยสัตว์ป่าทั่วไปกองทัพช้างไม่สำคัญซะแล้วเพราะถึงยังไงมันก็ตามขึ้นมาไม่ได้แม้ว่าจะยึดพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดอย่างผู้มีชัยแต่ไอ้ที่นั่งประจำอยู่บนคอช้างบางตัวเหมือนแม่ทัพนายกองและไอ้ที่ลงจากหลังช้างและกำลังปีนป่ายกระดึบกระดึบตามขึ้นมาอย่างไม่ลดละนั่นสิเป็นสิ่งน่าคิดมากแต่ละตัวของพวกมันไม่ทราบว่าโผล่ออกมาจากนรกขุมไหนรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันทั้งนั้นเชิดวุฒิอาจไม่เข้าใจอะไรนักนอกจากความตื่นเต้นระคนอกสั่นขวัญแขวนแต่เกิดเสยและจันที่ยืนคุมเชิงคอยระวังเป็นทับหลังอยู่ในขณะนี้เข้าใจได้ดีที่สุดเพราะเคยประจันหน้าชนิดถึงตัวกันมาแล้วสมัยที่บุกผ่านนิทรานครของนางพญาพันธุมวดีไม่ต้องไปยิงช้างให้เสียเวลาอีกแล้วล่ะนายทหารคอยตอกไอ้ผีหาที่มันไต่ตามเราขึ้นมานั่นดีกว่าจันบอกพร้อมกับฉายไฟไปยังใบหน้าอันน่าเกลียดที่กำลังเกาะแง่หินกระดึบกระดึบขึ้นมาใกล้ที่สุดเป็นตนแรกนอกเหนือจากอีก 7-8 ตัวที่กำลังทยอยตามหลังขึ้นมาอีกเป็นลำดับด้านโน้นบ้างด้านนี้บ้างเชิดวุฒิก็ขนจริงและทันต่อเหตุการณ์ดีเหมือนกันพวกพรานของระพินทุกคนย่อมเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงของเขาสั่งอะไรก็ทำทันทีในภาวะวิกฤตเช่นนี้นายพันตรีหนุ่มประทับ M16 กระบอกที่จันเคยมอบส่งให้เบลและไปเอาคืนมาได้ยกยกขึ้นทันทีตั้งสวิตช์ยิงกึ่งอัตโนมัติแล้วเล็งไปยังศีรษะที่กำลังคืบคลานตามขึ้นมาอย่างช้าๆนั้นโดยเกิดเป็นคนส่องไฟให้ไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ธรรมดาสามัญที่โดนปืนอย่างจังในระยะที่ไม่ห่างเกินไปนักไอ้ร่างนั้นหงายพึงมือหลุดจากแง่หินและโคนไม้เล็กๆที่มันกำลังไต่ขึ้นถลายรูดลงไปทันทีอย่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งด้วยอำนาจกระสุนล้างอาถรรพ์คลุกยันอีเป๋อของตาเท่าบุญคำซึ่งทำไว้ก่อนแล้วและยังพอเหลือติดอยู่ในแมกกาซีนปืนเกิดเสยและจันร้องเชียร์ลั่นอย่างยินดีพวกนี้มีแต่กระสุนจุด .375 ขนาดหนักทั้งสิ้นและไม่คิดที่จะหมดเปลืองกระสุนที่ควรสงวนไว้ยามจำเป็นอีกต่อไปคงทำหน้าที่ใช้ไฟส่องให้เชิดวุฒิทีละตัวพร้อมทั้งช่วยกันชี้บอกให้ยิงกำลังใจของเชิดวุฒิก็กลับคืนมาในบัดนั้นเขายิ้มแยกเขี้ยวบอกเสียงคำรามส่องไฟให้ถนัดฉันจะเฉ่งกระบาลมันเองตัวละนัดทีเดียวตัวซ้ายนั่นนายทหารนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเกิดบอกโดยเร็วแกว่งไขให้เห็นวูบวูบเป็นสัญญาณเตือนให้ยิงเป็นตัวถัดไปไอ้พวกนรกแปดพวกมึงแหกันมาจากไหนวะเชิดวุฒิพูดบ่นกับตัวเองแล้วเล็งกระดิกไกออกไปยังเป้าหมายที่ไม่ต่ำลงไปนักอย่างบรรจงทุกปังหมายถึงถ้าไม่พังงะหลุดพึงลงไปทั้งตัวก็จะฟุบแล้วครูดลงไปตามแนวเนินผาอันสูงชันเกือบจะเป็น90องศานั้นเขาเลือกยิงไปทีละตัวทีละตัว
อย่างดุเดือดเครียดแต่ก็เล็งอย่างประณีตไม่ด่วนผลีผลามทำให้กระสุนผิดพลาดไปโดยใช่ที่ในขณะที่พักพวกส่วนใหญ่ไต่สูงขึ้นไปสู่โพรงถ้ำใหญ่อันเป็นตำแหน่งปลอดภัยที่บุญคำเลือกชัยภูมิไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคำสั่งของระพินเมื่อตอนหัวค่ำอีกไม่กี่ปังเท่านั้นที่เชิดวุฒิเลือกยิงเอาอย่างสบายบนที่อันสูงชันกว่าซากของไอ้พวกผีดิบกรุแตกที่พยายามจะสำแดงฤทธิ์ไต่ตามขึ้นมาก็หลุดกระเด็นหายตกลงไปหมดไม่เหลือให้เห็นเป็นที่เสนียดลูกตาและคอยพะว้าพะวงว่ามันจะไต่ตามขึ้นมาอีกและวิญญาณรายใดก็ตามที่ลงอาศัยสิงสู่บงการซากมัมมี่อันปราศจากวิญญาณมาแล้วนับการเวลาไม่ถูกก็คงได้ตระหนักดีแล้วว่ายังมีสิ่งที่จะยับยั้งสกัดกั้นกริยามนกาลีของมันได้อยู่เหมือนกันเชิดวุฒิไม่น้ำใจดึงระเบิดมือแบบทำลายบังเกอร์ออกมาอีกขยับจะถอดสลักเพื่อคว้างลงไปยังกลางโขลงช้างด้านล่างที่เห็นเต็มไปหมดแต่เกิดฉวยข้อมือไว้ทันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะนายทหารถนอมเครื่องมือเครื่องใช้เราไว้ยามจำเป็นดีกว่าตอนนี้ถึงยังไงพวกเราทุกคนก็ปลอดภัยแล้วมันจะมาล้อมอยู่ข้างล่างนั่นไงมันล้อมไปไม่ทันตะวันขึ้นก็คงจะไปกันเองแหละพวกเรารีบขึ้นไปรวมกับพวกโน้นบนโน้นเถอะนายทหารหนุ่มสะบดพึมแล้วยอมปฏิบัติตามจันก็ป้องปากกูตะโกนบอกขึ้นไปว่าฮู้พี่ข้ามพวกฉันจะตามขึ้นไปแล้วนะทางนี้เรียบร้อยแล้วฉายไฟสองทางให้มาด้วยยายใครยิงลงมานะฮู้ได้ยินเปล่าเออขึ้นมาได้ไอ้จันเสียงตาเท่าบุญคำลูกพี่ร้องตอบลงมาไปนายทหารปีนต่อไปได้ส่งปืนกระบอกนั้นมาให้จันถือให้ก็ได้ของนายทหารเองก็หนักอยู่แล้วนี่เชิดวุฒิเข้าห้ามไกลแล้วส่งปืนกระบอกนั้นคืนไปให้จันพร้อมทั้งไต่ทางขึ้นไปทันทีโดยมีจันเกิดและเสยคอยเป็นพี่เลี้ยงตามอยู่ด้านล่างระวังไม่ให้เชิดวุฒิหล่นพลาดกลิ้งร่วงไปทางข้างล่างซึ่งทำไมตายเพราะตกหน้าผาก็ลงไปสู่บาทาโคจสารนับร้อยที่ประชุมพลกันอยู่พวกข้างบนก็ช่วยกันส่องไฟฉายไม่ต่ำกว่า 2-3 ดวงเป็นลำเขียวจ้าลงมาเป็นเครื่องชี้ทางให้ในเวิ้งโพรงถ้ำขนาดกว้างพอสมควรตำแหน่งที่ระพินให้พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายช่วยกันขนลำเลียงข้าวของเครื่องใช้จำเป็นล่วงหน้าขึ้นมาเก็บรักษาไว้ก่อนเมื่อตอนหัวค่ำคือสถานที่หลบภัยของทุกคนในขณะนี้สแตนลีย์นั้นเมื่อขึ้นมาถึงครั้งแรกก็คอยนับจำนวนคนเห็นอูทะพาโต้และพรานพื้นเมืองทั้ง8คนของฝ่ายตนอยู่กันครบหน้าไม่มีใครขาดหายไปเลยอาวุธพวกนั้นก็ยังติดมือครบไม่มีใครทำหลุดหายไปก็เต็มไปด้วยความพอใจยินดียิ่งคริสติน่าเบลและคีตนั่งฉายไฟคอยส่องทางให้พรรคพวกที่ตามมาในระลอกหลังพอเห็นเชิดวุฒิจันเกิดและเสยขึ้นมาครบจำนวนอีก4คนทั้งหมดก็ถอนใจออกมาได้อย่างโล่งใจครบจำนวน19คนที่อยู่ภายในแคมป์เบื้องล่างขณะที่โขลงช้างบุกเข้าราวีพอดีถ้าจะขาดหายไปก็เพียงคนเดียวเท่านั้นคือจอมพรานรพินไพรวันซึ่งสูญหายไม่ได้ร่องรอยไปก่อนที่กองทัพช้างจะบุกเข้ามาแล้วกะเหรี่ยงโบเมียในบ้านตะเคียนทองและชายชะกันอีก 2-3 คนไต่จากโพรงถ้ำถัดไปโผล่เข้ามาเยี่ยมสมทบและส่งเสียงถามแซดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกนั้นช่วยจุดใต้เป็นสัญญาณให้เห็นอยู่ก่อนแล้วบนบริเวณหน้าผาทันทีที่ได้ยินเสียงปืนนัดแรกระเบิดขึ้นโชคดีเหลือเกินโชคดีจริงๆที่ระพินไหวทันสั่งให้เราขนสัมภาระสำคัญขึ้นมาหลบซ่อนไว้ซะบนนี้ก่อนถ้าไม่งั้นปนปี้หมดไม่มีอะไรเหลือเลย
หัวหน้าคณะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงกระหืดกระหอบที่ยังไม่หายตื่นเต้นเขารู้ตัวก่อนหน้านี้แล้วนี่ว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นว่าแต่ว่าตอนนี้ตัวเขาเองน่ะไปอยู่ซะที่ไหนคริสติน่าผู้นั่งกุมขมับอยู่บนแง่โขดหินริมปากเวิ้งถ้ำร้องออกมาเบาๆทุกคนที่กำลังพูดกันจอแจจอกแจกอยู่ในขณะนี้ก็เงียบลงทันทีกลุ่มลูกหาแปดคนรวมทั้งอูถักพะโต้และกะเหรี่ยงโบเมียกับพวกที่มาสมทบนั่งประชุมกันอยู่ในซอกมุมหนึ่งพรานสี่คนของระพินก็หลงนั่งกอดเข่ากันอยู่หน้าปากถ้ำส่วนฝ่ายนายจ้างดึงกันพลาดภายในเวิ้งถ้ำที่กว้างขวางพอประมาณนั้นสว่างพร้อมแพรมด้วยแสงไฟแสงใต้ที่พวกกะเหรี่ยงดอยเจ้าของสถานที่ปักไว้ตามซอกหินสแตนลีย์สีหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยทุกคนอยู่ในสภาพอันมะลอกมะแลกทุลักทุเลแทบจะเอาชีวิตไม่รอดและนิ่งงันกันอยู่ในภาวะต่างๆกันคิดตรงเข้าหาลังเครื่องดื่มงัดขวดพลาสติกขนาดใหญ่ที่บรรจุบรันดีออกมาซัดซะเต็มเหยียดแล้วสะบัดหน้าอยู่เร่าเหมือนจะให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่หลับฝันไปอิสเบลกางเกงและเสื้อขาดรุ่งริ่งจนเห็นผิวเนื้อทะลุปรุโปร่งเข้าไปถึงไหนต่อถึงไหนแต่ขณะนี้ทั้งเจ้าตัวและผู้ร่วมสถานการณ์ไม่มีใครสนใจคริสติน่านั้นอาการเหมือนจะจับไข้ทั้งที่เหงื่อชุ่มกายตัวสั่นเทาเชิดบุตรเคี้ยวหมากฝรั่งบดเยิบเยิบอยู่ในปากพร้อมทั้งลากขีปกระสุนอันเป็นคลังกลางออกมาจากกองสัมภาระอย่างเตรียมพร้อมที่จะทำศึกต่อถ้าจำเป็นอึดใจต่อมานั่นเองอเมริกันอาวุโสผู้เป็นหัวหน้าคณะของคนทั้งหมดก็ชูมือดีดแรงๆทุกคนหันขวับมามองเขาก็พยักหน้าเรียกพรรคพวกและพรานพื้นเมืองมือดีของระพินทั้ง4คนที่แยกย้ายเกะกะอยู่ตามมุมต่างๆให้เข้ามานั่งประชุมรวมหัวกันขณะนั้นจากนาฬิกาข้อมือของฝ่ายนายจ้างชี้บอกเวลา 3:45 นตอนนี้ฝ่ายเราทั้ง19ชีวิตรอดปลอดภัยกันหมดทุกคนแล้วเป็นการแตกพ่ายยับเยินถอยขึ้นมาหลบอยู่บนหน้าผานี่ข้าวของที่แหลกย่อยยับไปข้างล่างนะไม่ต้องคำนึงถึงเพราะมันไม่ใช่ของสำคัญอะไรไอ้ศัตรูลึกลับที่เป็นกองทัพช้างก็ยังล้อมยึดพื้นที่อยู่ข้างล่างปล่อยมันไปก่อนตอนนี้เรามาหารือกันถึงเรื่องมรรคุเทศนำทางคนสำคัญของเราเถอะตอนนี้ใครมีความคิดยังไงบ้างเขาเป็นตายร้ายดีอยู่ตรงไหนอาจจะแหลกละเอียดไปก่อนเป็นคนแรกแล้วก็ได้ก่อนที่ไอ้ผีนรกและกองทัพช้างจะบุกเข้าถึงตัวเราเพราะถ้าเขายังอยู่เหตุการณ์เช่นนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายรู้ตัวก่อนและมาเตือนเราทันแต่นี่ไม่มีวี่แววร่องรอยอะไรของเขาเลยคิดพูดเสียงแผ่วต่ำเป็นความรู้สึกส่วนตัวอย่างแท้จริงมากกว่าที่จะคิดสาบแช่งใดๆทั้งสิ้นแต่สำหรับฉันนะคิดว่ามันจะต้องมีสิ่งผิดปกติอะไรสักอย่างแน่ๆสำหรับเขาคนนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดไกลไปถึงว่าคนอย่างเขาจะถึงแก่ชีวิตไปแล้วนะอิสเบนกล่าวอย่างหนักแน่นมั่นใจนายห้างถ้าจะปรึกษากันก็ขอให้พวกบุญคำรู้เรื่องมั่งดิก็พูดไทยดิอย่าพูดฝรั่งแต่ถ้าบุญคำโผล่ขึ้นดังๆเพราะพวกของแกก็เข้ามานั่งกอดเข่าประชุมอยู่ด้วยอ่ะขอโทษทีบุญคำเวลาฉันตกใจฉันพูดไทยไม่ค่อยออกต่อไปนี้เราจะพูดในภาษาที่ฝ่ายบุญคำเข้าใจ

คำหรือพวกของบุญคำสันนิษฐานได้ไหมว่าตอนนี้นายของบุญคำอยู่ไหนเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วสแตนลีย์หันไปตบไหล่อันบอบบางแต่แข็งแรงของแกหนักๆพร้อมทั้งถามด้วยน้ำเสียงจริงจังบุญคำกรอกหน้ายังไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้ในขณะนั้นจันเกิดและเสยก็พากันนิ่งงันกันไปหมดผมมีความเชื่ออะไรอยู่อย่างหนึ่งนะดร.สแตนลีย์ผู้พูดแทนที่จะเป็นบุญคำกลับกลายเป็นเชิดวุฒิไปผมว่าคนอย่างระพินยากมากที่จะเกิดอันตรายใดๆขึ้นจากภัยของป่ายกเว้นอย่างเดียวภัยจากโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวของเขานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วถ้างั้นเดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนล่ะในขณะที่เราทำศึกกับไอ้โขลงช้างผีนั่นยิ่งกว่าสมัยทำศึกไอ้พวกเวียดกงซะอีกอย่าว่าแต่เสียงปืนเลยขนาดระเบิดมือก็หลายลูกที่เหวี่ยงลงไปเสียงนั้นมันดังได้ยินไปไกลหลายลูกเขาทีเดียวอิซาเบลถามมามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มาเป็นอุปสรรคสกัดกั้นเขาไว้ซึ่งเรายังไม่ทราบขณะนี้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรถึงได้ทำให้ระพินสูญหายไปจากแคมป์ในระหว่างที่เราปะทะกับโขลงช้างแล้วตะเลิดเปิดเปิงขึ้นมาบนนี้จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนี่ถ้าระพินอยู่กับเราซะอย่างเดียวอะผมแน่ใจนะว่าเราจะไม่แตกยับเยินถึงเพียงนี้หรือมิฉะนั้นพวกมันก็อาจจะไม่กล้าบุกเข้ามาเลยก็ได้นายทหารพูดถูกตะพรานเท่ากล่าวเสียงเบาต่ำลักษณะครุ่นคิดหนักแกเองก็เป็นห่วงเจ้านายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงขนาดพวกนายจ้างทุกคนที่ตกอยู่ในภาวะกระสับกระส่ายเต็มทีท่านนายอยู่ใกล้เคียงบริเวณปางพักซะอย่างเดียวก็จะไม่มีอะไรย่างกลายเข้ามาได้หรอกบุญคำกลัวว่าแกจะแอบไปดูลาดเราอะไรแล้วก็ออกห่างปางพักเราไปมากๆแล้วไอ้พวกจันไรนั่นก็ฉวยโอกาสเข้าเล่นงานเราโดยแกยังย้อนกลับมาร่วมกับพวกเราไม่ทันแต่ไอ้เรื่องที่ว่าแกจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ว่าจะจากช้างหรือจากผีดิบพวกนั้นโดยตรงบุญคำไม่เชื่อสแตนลีย์เริ่มการสอบสวนทันทีโดยตั้งคำถามรวมๆขึ้นกับทุกคนว่ามีใครเห็นระพินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วเขาอยู่ตรงไหนบุญคำให้คำตอบว่าระพินไพรวันออกไปนอนพักอยู่นอกอาณาเขตแคมป์พักบนดังทางด่านตำแหน่งที่จะนำลงไปยังลำธารด้านล่างคนเดียวมืดๆไม่ได้ก่อไฟอัฐบริขารของเขาก็มีเพียงแค่เป้หลังไรเฟิลประจำมือและกระสอบปูนอนเท่านั้นแกเล่าไปตามจริงว่าแกได้ออกไปยืนพูดกับพรานใหญ่อยู่ตรงแท่นหินตำแหน่งนั้นและจะขอนอนเป็นเพื่อนด้วย

ำยังชี้ตำแหน่งที่พรานใหญ่ไปนอนอยู่แล้วก็ห้ามไม่ให้แมมออกไปประโยคหลังแกบอกซึ่งคริสติน่าก็พยักหน้ารับเป็นความจริงตามที่บุญคำบอกอาจารย์ฉันเพิ่งทราบข่าวตอนก่อนจะเข้านอนขณะที่ออกเดินสำรวจบริเวณแคมป์วรพินออกไปนอนดักอยู่นอกเขตที่พักอันก่อกองไฟของเราบนเส้นทางด่านลาดที่จะไปสู่ลำธารน้ำข้างล่างนั่นเหรอค่ะอาจารย์ระยะห่างจากกองไฟรอบนอกสุดที่ก่อไว้ทางด้านนั้นประมาณสักเท่าไหร่ก็เห็นจะไม่เกิน30เมตรแล้วมั้งพอจะตะโกนกันได้ยินแต่ฉันไม่ได้ตะโกนผู้ใดกับเขานะคะรู้สึกว่าขณะนั้นเขาคงจะนอนพักและรับเหลี่ยมหินอยู่ก็มองไม่เห็นกันฉันยังทวงบุญคำเลยว่าทำไมถึงได้ปล่อยเขาออกไปนอนคนเดียวตรงนั้นบุญคำก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติและวิธีการที่ระพินเขาจะปฏิบัติอยู่เป็นประจำหากว่าจะมีสัญญาณอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับคณะพักในความรับผิดชอบของเขาเวลาพักแรมกลางป่าทุกครั้งซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นแต่ก็ไม่อาจจะทักท้วงใดๆได้เพราะพรานลูกน้องของเขาจะต้องรู้นิสัยรู้ฝีมือของเจ้านายดีอยู่ก่อนแล้วแต่ขณะนั้นฉันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายใจนักละเสยเป็นหัวหน้าเวรยามในช่วงแรกรายงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างปกติเรียบร้อยและไม่เห็นวี่แววอะไรของเจ้านายแต่ก็เข้าใจว่าคงจะต้องนอนหลับอยู่ตรงตำแหน่งนั้นนานๆครั้งก็ใช้ไฟส่องไปยังด้านนั้นสักทีมองไม่เห็นอะไรผิดปกติไม่เห็นระพินลุกขึ้นมาปรากฏให้เห็นก็เข้าใจว่าคงจะหลับส่วนเกิดเป็นยามภาคดึกหลังเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อกำหนดเวลาของตนก็ปลุกจันให้ขึ้นมารับเวรต่อจันก็เล่าว่าได้เริ่มให้ความสนใจไปยังตำแหน่งพักนอนของเจ้านายและสอบถามการเคลื่อนไหวใดๆของระพินโดยถามเกิดเช่นกันแต่เกิดก็บอกว่าปกติสงบราบคาบดีไม่มีวี่แววอะไรจันก็แปลกใจฉายไฟและทดลองเป่าใบไม้แห้งเป็นสัญญาณเรียกซึ่งตามปกติแล้วควรจะได้รับสัญญาณตอบรับจากเจ้านายบ้างแต่ก็เงียบเป็นที่ผิดสังเกตก็เลยตัดสินใจจะก้าวออกไปนอกบริเวณเพื่อจะไปดูแต่ก็ต้องชะงักซะก่อนเพราะพรานลูกพี่คือบุญคำตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันร้องห้ามไว้โดยถือคำสั่งของพรานใหญ่ไม่ให้ใครล้ำออกนอกเขตต่างคนก็ต่างปรึกษากันแล้วก็ชะงนอยู่เหมือนกันที่ไม่พบวี่แววกระโตกกระตากใดๆจากระพินที่ออกไปนอนอยู่ข้างนอกบริเวณเลยตอนนั้นอาจารย์กับพี่คำก็เลยชวนกันออกเดินตรวจรอบๆบริเวณปางพักเห็นทุกอย่างก็เรียบร้อยดีผ่านกระโจมพักนายห้างทั้งหลายก็เห็นหลับสนิททุกคนหลังจากนั้นก็เลยมานั่งคุยกันที่กองไฟด้านที่จะลงไปทางลำธารนั่นแหละก็จนกระทั่งได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องของแหม่มดังมาจากกระโจมพักข้อความรายละเอียดมันก็สิ้นสุดบรรจบกันพอดีกับเหตุการณ์ตอนที่คริสติน่าตื่นขึ้นมาอย่างบังเอิญและไอ้ผีดิบที่ขาดครึ่งท่อนโผล่กระโจมทางด้านปลายเท้าคลานเข้ามากัดงับปลายเท้าที่สวมบูทของหล่อนเหตุการณ์หลังจากนั้นแน่ละทุกคนตื่นขึ้นมาเผชิญกับตาตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นนี่เป็นไปได้ไหมในกรณีที่ว่าภายหลังจากที่ระพินออกไปนอนอยู่นอกแคมป์ของเราตามลำพังคนเดียวแล้วนะเขาก็เกิดอาการจับไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวขึ้นอีกจนกระทั่งเวลาที่ช้างกับไอ้มอนสเตอร์พวกนั้นมันบุกอะไรมอนสเตอร์น่ะมันอะไรบุญคำถามทะลุกลางปล้องขึ้นเขาก็หมายถึงไอ้ผีดิบตัวขาดครึ่งท่อนแล้วไอ้พวกที่นั่งมาบนคอช้างที่เราเห็นนั่นไงคริสติน่าอธิบายให้ตาพรานเท่าเข้าใจแต่พยักหน้าร้องอ๋อแล้วก็ไม่ว่าอะไรอีกนอกจากทำริมฝีปากหมุบหมิบทวนคำเพื่อจะจดจำไว้ถ้ารพินนอนจับไข้หมดสติอยู่ตรงนั้นหมอเบนพูดเสียงแผ่วแหบเหือดยกมือขึ้นเสยผมไล่โขลงช้างมันบุกเข้ามาล้อมเราไว้ทุกทิศก็แปลว่าเขาจะต้องถูกเหยียบ

แปลกไปแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะนี่ฉันว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือต้องลงไปตรวจดูยังตำแหน่งที่ระพินนอนพักอยู่ละแม่ผมทองกล่าวอย่างเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นกัดริมฝีปากเบาๆแต่เราก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างนั้นในตอนนี้เพราะไอ้ขลุงช้างผีเนี่ยมันล้อมเราเต็มไปหมดแล้วข้างล่างโน่นยังไม่รู้เลยว่ามันจะถอยไปเมื่อไหร่ฟังนั่นดิฟังเสียงมันร้องประสานกันยังไงฟังดิยังก็ว่าภูเขาหรือหน้าผานี่จะถล่มทลายลงอย่างนั้นแหละฟังดิให้มันล้อมอยู่อย่างนั้นแหละแม่เดี๋ยวใกล้รุ่งพวกมันก็ถอยไปเองแหละคงอยู่ไม่ถึงเช้าหรอกเพราะช้างพวกนี้นะมันเป็นช้างผีสิงตอนนี้นะผียังแรงอยู่เอาไว้พวกมันถอยซะก่อนแล้วเราจะลงไปดูกันตรงที่พรานใหญ่นอนจันแสดงความเห็นอย่างมั่นใจเอาระเบิดโยนลงไปสัก 4-5 ลูกไปไงบางทีจะทำให้มันแตกหนีผละไปเร็วขึ้นไงคิดถามความเห็นของเพื่อนร่วมคณะทุกคนสแตนลีย์สั่นศีรษะไม่เห็นด้วยนี่ฉันว่าสงวนลูกปืนและยุทธสัมภาระของเราไว้ก่อนดีกว่ามันจะล้อมเราอยู่ข้างล่างในนานสักเท่าไหร่ก็มันล้อมไปแล้วตอนรุ่งสางก็คงถอยไปเองแหละอย่างจันว่าขณะนี้ก็ถึงต้องถือว่าโชคดีที่สุดแล้วที่พวกเราในแคมป์ทั้ง19คนไม่มีใครเป็นอันตรายเลยหนีรอดพ้นขึ้นมาได้ทุกคนขาดหายไปเพียงคนเดียวอย่างลึกลับที่สุดเอาละสรุปในขั้นนี้ก่อนว่าถ้าพวกมันถอยไปเมื่อไหร่เราจึงจะมีโอกาสลงไปตามระพินได้สำหรับตอนนี้ไม่มีทางจะทำอะไรได้หรอกนอกจากจะช่วยกันสวดภาวนาขอให้ระพินรอดปลอดภัยคริสติน่าผู้ละเอียดอ่อนสังเกตไปยังสีหน้าพรานพื้นเมืองทั้ง4อย่างพินิจเหมือนจะตรวจหาความรู้สึกและถามว่านี่ถามจริงเหรอพวกเราทั้ง4คนน่ะนะบุญคำเกิดจันเสยฉันรู้ว่าแต่ละคนเฉยๆไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนักกับเหตุการณ์ที่พรานใหญ่หายสาบสูญไปซะเฉยๆในคราวนี้ถามจริงอ่ะนี่ไม่มีใครเป็นทุกข์เป็นห่วงเขามั่งเลยเหรอพวกเราก็เป็นห่วงนายด้วยกันทุกคนแหละแมมเกิดซึ่งเรียนหนังสือมากกว่าทุกคนในคณะเป็นคนตอบแทนพรรคพวกมาแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแมมจะให้บุกฝ่าโขลงช้างนับร้อยที่ยึดเต็มพื้นที่ข้างล่างอยู่ในขณะนี้ไปตามหานายพวกเราก็จะแหลกกันไปซะก่อนแล้วอีกอย่างนึงพวกเราอยู่กับนายรพินมานานผ่านเหตุการณ์ทำนองนี้มานับไม่ถ้วนไอ้ที่ร้ายหนักกว่านี้ก็มีแต่ก็ไม่เห็นนายรพินเป็นอะไรสักครั้งรับรองถึงเวลาก็ตามพบหรือไม่แกก็โผล่กลับมาเองแหละพวกแหม่มกับนายห้างเนี่ยอย่าวิตกไปเกินกว่าเหตุเลยนายรพินเนี่ยเป็นคนมีดีอยู่กับตัวมากไม่ใช่พรานธรรมดาอย่างพวกของเกิดอย่างเดียวไอ้สายเวทอาคมมนต์มืดน่ะแกมีพร้อมทุกอย่างลุงคำที่ว่าเก่งทางหมอผีแล้วก็ยังแค่ลูกศิษย์แกเท่านั้นแหละมีทางที่ให้ห่วงอยู่ประตูเดียวเท่านั้นแหละก็คือเรื่องสุขภาพของแกอ่ะงั้นก็ย้อนกลับมาพูดกันถึงเรื่องที่จันกับบุญคำตื่นขึ้นมาแล้วเป่าใบไม้เรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบมีใครเข้าใจว่ายังไงระพินนอนจับไข้ไม่ได้สติหรือว่าขณะนั้นเขาเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่ไหนก่อนละหมอเบลถามไปยังพรานพื้นเมืองทุกคนก็เมื่อคืนก่อนนี้นายจับไข้หนักไปทีนึงแล้วอยู่ด้วยกันมาไม่เคยเห็นว่าแกจับไข้ซ้อนกัน2คืนติดๆกันเพราะฉะนั้นบุญคำก็ไม่คิดหรอกว่าแกจะจับไข้ในคืนนี้แกอาจจะออกจากบริเวณที่แกนอนอยู่ไปไหนก็ได้ก็อย่างที่บอกแล้วอะเขาจะไปไหนในเวลากลางคืนมืดมิดน่าสะพึงกลัวแบบนี้คริสติน่าร้องอุทานโอ้ยจะกลางวันหรือกลางคืนจะหัวค่ำหรือจะดึกถ้านายก็นึกจะไปก็ไปของก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องคำนึงถึงเวลาหรอกบุญคำตอบเออแล้วพวกบุญคำพอจะบอกได้ไหมว่าไอ้พวกผีดิบมันมากับโขลงช้างได้ยังไงมันเจตนาที่จะเอาโขลงไอ้ดำมาเล่นงานพวกเราโดยตรงทีเดียวนะเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ระพินกับเชิดบุตรวางระเบิดตัวขาดครึ่งท่อน
กับที่ระพินยิงหัวเข่าแหลกไปเมื่อตอนบ่ายวันนี้ไงหัวหน้าคณะพยายามสอบทั้งที่ตระหนักดีอยู่ว่าพวกพรานพื้นเมืองคงให้คำตอบอะไรไม่ได้กระจ่างชัดนักยกเว้นระพินไพรวันเพียงคนเดียวเท่านั้น

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติ13กรกฎาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการสารทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษส่งเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452หรือ081 0818-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่น

0: เอาและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพรุสวาทคำว่าพรุสวาทเขียนผอผึ้งรอเรือสระอุสอเสือวอแหวนสระอาทอทหารประกอบด้วยคำว่าพรุสะซึ่งมาจากคำภาษาบาลีแปลว่ารุนแรงในเรื่องสมุดโคดคำฉันตอนพายุพัดขอนไม้ที่พระสมุดโคดและพระนางพินทุมดีเกาะข้ามมหาสมุทรไปยังอีกฝั่งหนึ่งจนขาดออกเป็นสองท่อนกวีใช้คำเรียกลมที่มีกำลังแรงว่าพรุสะมรุตะดังในข้อความว่าพรุสะมรุตะพัดผ่านคลื่นฉะฉาฉานขนองฟองส่วนคำว่าวาทะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่าคำพูดหรือถ้อยคำเมื่อรวมกันเป็นคำว่าพรุสวาทหมายถึงถ้อยคำรุนแรงซึ่งมักเป็นคำด่าคำหยาบเช่นเวลาโกรธเขามักลืมตัวและกล่าวคำพรุสวาทโดยไม่ระวังปาก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล้า

0: ่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได
8: ้ตอนโรคลาแป้งในมะม่วงในช่วงที่สภาพอากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรผู้ปลูกมะม่วงให้ระวังโรคลาแป้งในมะม่วงโดยเฉพาะมะม่วงในระยะออกดอกติดผลเล็กโรคลาแป้งมีสาเหตุมาจากเชื้อราออยเดียมแมงจิเปเร่เกษตรกรสามารถสังเกตอาการของโรคได้ดังนี้อาการที่ช่อดอกพบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นฟูตามก้านช่อดอกก้านดอกย่อยและดอกดอกมีลักษณะช้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อนต่อมาเปลี่ยนเป็นสีดำแห้งและหลุดร่วงบางครั้งเหลือแต่ก้านช่อดอกมีสีเข้มกว่าปกติไม่ติดผลหากติดผลจะได้ผลที่มีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์และหลุดร่วงง่ายอาการที่ใบเริ่มแรกเป็นจุดแผลสีค่อนข้างซีดเหลืองพบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นปกคลุมผิวใบหากอาการรุนแรงแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทาและใบบิดเบี้ยวผิดรูป

รมส่งเสริมการเกษตรขอเสนอแนวทางการรับมือโรคราแป้งในมะม่วงดังนี้ในช่วงที่มะม่วงแทงช่อดอกและสภาพอากาศเย็นควรมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการของโรคให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้แก่คาร์เบนดาซิน 50% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือเบโนมิล 50% WP อัตรา 6-10 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือไตรฟอกซี่สโตบิน 50% WG อัตรา5กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือซันเฟอร์ 80% WG อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือซันเฟอร์ 80% WP อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรทุก7วันคำเตือนสารซันเฟอร์ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศที่ร้อนหรือมีแดดจัดเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการไหม้ได้เกษตรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโลกFarmer Alert เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนก่อนรู้ก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือนแล้วนะ

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดยาวเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย

0: 0858-4552หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าประภาคารประภาคารเขียนปอปลารอเรือสระอะพอสำเภาสระอาคอควายสระอารอเรือมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าประภารวมกับคำว่าอาคาระประภาแปลว่าแสงกล้าแสงสว่างส่วนอาคาระแปลว่าบ้านที่อยู่สถานที่ประภาคารจึงหมายถึงหอสูงที่มีไฟอยู่บนยอดคอยส่องแสงเป็นสัญญาณเตือนผู้เดินเรือให้ระวังหินโสโครกหรือร่องน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวประภาคารในสมัยก่อนใช้วิธีตามไฟไว้ตลอดคืนใช้กระจกช่วยรวมแสงให้กล้าขึ้นแล้วบังคับให้แสงส่องออกไปเป็นลำและหมุนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากไฟที่ตามไว้บนยอดอาคารเหมือนไฟที่ตามไว้ในตะเกียงจึงเรียกว่าเรือนตะเกียงปัจจุบันใช้คำสองคำว่าประภาคารกับกระโจมไฟ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.com

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คันมูลค่า 1,312,000 บาทนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซาโนเนในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือคุซาโนเนจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซาโนเนะต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 0868-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ

0: 3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: เหนียวเล่าเรื่องไทยตอนต้นไม้ตายเพราะลูก
2: วิเชียรมาศศรีสวัสดิ์มาดูนี่เร็วต้นกล้วยตายแล้ว
3: เสียดายจังวันก่อนยังได้กินลูกอยู่เลย
4: นี่แหละที่เขาพูดกันว่าต้นไม้ตายเพราะลูกไงล่ะ
3: คืออะไรจ๊ะสีสวัสดิ
4: ์ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะสำนวนต้นไม้ตายเพราะลูกมีที่มาจากการสังเกตธรรมชาติของต้นไม้บางชนิดเช่นต้นกล้วยที่เมื่อมีลูกแล้วต้นกล้วยจะตาย
3: เอ๊ะแบบนี้พ่อแม่ที่รักลูกมากสามารถสละชีวิตเพื่อลูกได้และพร้อมรับความทุกข์แทนลูกก็จะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ตายเพื่อลูกใช่ไหมจ๊ะ
4: ถูกแล้วจ้ะวิเชียรมาศวรรณคดีไทยหลายเรื่องก็ใช้สำนวนนี้เช่นในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกันมัตสีหลังจากที่พระเวสสันดรทรงยกสองกุมารที่ชูชกโดยที่พระนางมัตสีไม่ทราบเมื่อโอรสธิดาหายไปก็ส่งตามหาด้วยความทุกข์แสนสาหัสเมื่อไม่พบก็รำพันว่า

0: าวันย่อมจะอาสันลงเพราะลูกเป็นแท้เที่ยง
1: ก้าวแต้มร้องไห้ทำไมจ๊ะ
2: ฉันสงสารต้นกล้วยนะต้นนี้ออกลูกอร่อยซะด้วยสิเสียดาย
0: เธอเอ้ยนึกว่าอะไรไม่ต้องกลัวนะต้นกล้วยตายแล้วเดี๋ยวมันก็แตกหน่อใหม่จ้า
2: ฮะจริงเหรอสีสวัสดิ์เย้จะมีกล้วยกินต่อแล้ว
0: เมีย

0: ับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สถานทูตคูเวตเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงงดถ่ายภาพหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีกรณีกองทัพอิหร่านได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรวม85จุดล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตณคูเวตโพสต์แจ้งข่าวสารดังนี้1กองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวตออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกรามเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อเช้าวันที่12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศผมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด2สถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงเช่นบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย3สถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอการเกิดเหตุการโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นกระทำการผิดกฎหมายของคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
6: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
7: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
8: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
9: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
10: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
11: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
12: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนหน้าบานเป็นกระด้งหน้าบวมเป็นกะโหลก
14: เมื่อเช้านี้คุณยายบ้านปากซอยหกล้มข้าวของที่ถือหล่นกระจายพี่ก้อยวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าพี่ก้อยเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่พี่ก้อยยิ้มหน้าบานเลย
15: หน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอ
14: จ้าหน้าบานเป็นกระด้งกระด้งเนี่ยเป็นยังไงเหรอจ๊ะ
15: กระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมพี่ก้อยหน้าบานแต่พี่กิ่งหน้าบวม
14: อ้าวทำไมหน้าบวมล่ะ
15: ไม่รู้ว่าไปต่อยกับใครมา

0: กระด้งคำเปรียบใบหน้าใช้ว่าหน้าบานเป็นกระด้งแต่ถ้าหน้าบวมเป็นกะโหลก
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ
2: รู้รักภาษาไทย
3: ไม่มีคำอธิบายอื่นใดนอกจากจะคอยดูคอยสังเกตคอยรับรู้คอยเฝ้าดูการกระเพื่อมของจิตใจตนเองว่ามันนึกคิดมันปรุงแต่งมันแสสาย มันนึกคิดมันปรุงแต่งมันแสสายอยู่ตลอดเวลาให้เราพ่อกำหนดด้วยอาการที่สมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะให้เราพ่อกำหนดด้วยอาการของสติสัมปชัญญะด้วยอาการของการทรงสติการทรงสติสัมปชัญญะคือการสร้างความสมบูรณ์ให้กับใจของตนเองทรงได้น้อยก็สมบูรณ์น้อยทรงได้มากก็สมบูรณ์มากรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดอยู่ซึ่งกล่าวว่าความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะชัดเจนไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะชัดเจนเกินกว่าความจริงที่เรากำหนดอยู่อย่างนั้นซึ่งสร้างความละเอียดความนุ่มนวลให้กับใจของตนเองซึ่งสร้างความเย็นให้กับใจของตนเองสร้างความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของตนเองนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดดูรู้อาการที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปดูรู้อาการที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปการกำหนดได้ในลักษณะนี้เรียกว่าการสร้างความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะทุกกิริยาบถยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนกินยืดดื่มทำพูดคิดมีสติคอยกำกับมีสติคอยรับรู้มีสติสัมปชัญญะคอยกำกับรับรู้อยู่ตลอดเวลาที่เดียวไม่ห่างไม่ไกลไม่ขาดสายหากสติสัมปชัญญะคอยเฝ้าคอยกำหนดอยู่หากสติสัมปชัญญะคอยดูคอยสังเกตอยู่จะรู้ว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นจะรู้ว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราคำว่ารู้คำว่าตื่นคำว่าเบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะอำนาจของการรวมความคิดให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อรวมความคิดให้ทรงอยู่ ทรงได้นานที่สุดฟื้นได้นานที่สุดทรงได้นานที่สุดฟื้นได้นานที่สุดพยายามฟื้นพยายามข่มพยายามฟื้นถ้าไม่ข่มไม่ฟื้นอาการอย่างคอหักหรือคอพับหรือน้ำหนักศีรษะมันจะมากกว่าธรรมดาต้องทั้งฟื้นทั้งข่มทั้งทนทั้งอดจึงจะมีผลของความสมบูรณ์ของใจจึงจะได้ผลคือความสมบูรณ์ของใจการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจก็จะเห็นว่าสติสมบูรณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะมีลักษณะอย่างไรพึงกำหนดได้โดยตนของตนเองพึงรู้ได้โดยตนของตนเองซึ่งเน้นในเรื่องของความสมบูรณ์ของใจสติตามระลึกรู้รู้ตัวได้อยู่ทุกขณะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหากสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยกำหนดคอยจดคอยจ้องคอยจ่ออยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกการทรงมรรคทรงผลทรงความเลิศเลอด้วยเหตุด้วยผลของใจก็ปรากฏขึ้นซึ่งเรียกว่าความสมบูรณ์ของใจความเย็นของใจความหนักแน่นของใจความกลมกล่อมของใจไม่มีคำอธิบายอื่นใดเกินกว่าความจริงสิ่งเหล่านี้

0: ไม่มีคำอธิบายอื่นใดเกินกว่าเหตุกับผลของสิ่งเหล่านี้ก็โดยธาตุแท้แล้วเวลาจิตมันลงจิตมันเย็นความสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลความสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมก็ปรากฏขึ้นกัดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกกดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกจนรู้ว่ารู้ตื่นเบิกบานนั้นคือลักษณะอย่างไรคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีลักษณะอย่างไรการเดินในเหตุในผลการเดินด้วยศีลด้วยธรรมด้วยปัญญาล้วนๆก่อนจะปรากฏขึ้นกับใจจึงดูเหมือนว่าเรานั้นจิตฟุ้งซ่านหาได้ไหมหาได้ฟุ้งซ่านไหมมันเป็นอาการของศีลของธรรมที่มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจการเดินปัญญาก็จะหมุนไปด้วยเหตุด้วยผลหมุนไปสู่ความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วๆไปปัญญานั้นก็จะมีลักษณะละเอียดและรอบคอบด้วยเหตุผลของใจปัญญานั้นก็จะรอบคอบละเอียดและสุขุมของใจเฝ้าด้วยความละเอียดเฝ้าด้วยความรอบคอบเฝ้าด้วยความสุขุมเฝ้าด้วยความเยือกเย็นของใจเฝ้าด้วยความมีเหตุมีผลของใจซึ่งได้ชื่อว่าละเอียดรอบคอบสุขุมเยือกเย็นกับเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปตามดูตามรู้ตามสังเกตด้วยอาการของใจของว่ามีลักษณะอย่างไรคือว่าการทรงมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรมทรงไว้ซึ่งความจริงนั้นคือการทรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะถ้าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแม้เหตุอื่นใดก็หาความสมบูรณ์ได้ไม่แม้เหตุอื่นใดก็หาความสมบูรณ์ในใจตัวเองได้ไม่ธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าได้เฝ้าดูได้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าดูได้โดยเหตุผลเป็นอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนสุขุมเฝ้าจนเยือกเย็นพอกับเหตุผลที่มีอยู่ความละเอียดของใจถึงจะปรากฏโดยภาคปฏิบัติถึงบอกความตั้งใจดีความมีใจที่ดีต้องมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ไพบูลย์แล้วอย่างอื่นใดมันก็ไม่ดีนั่นแหละความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะไม่เกิดขึ้นอย่างอื่นใดมันก็ไม่ดีนั่นเองมันกระรากแก้วไม่มียากต่อการที่จะทรงตัวอยู่ได้ฐานไม่ดียากต่อการที่จะทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลเมื่อฐานไม่ดีจากที่จะทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปการกำหนดอยู่ด้วยข้อปฏิบัติใดๆจึงเป็นการกำหนดอยู่ด้วยการฝึกสติสตินั้นต้องข่มต้องฝืนสตินั้นต้องทนต้องอดสตินั้นต้องมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาการทรงไว้ซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกดูรู้ไว้ซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันเป็นกำลังของความไพบูลย์ของใจอันเป็นความสมบูรณ์ของใจที่มีอยู่ที่เราเฝ้าฝึกที่เราเฝ้าปฏิบัติที่เราเฝ้ากำหนดได้โดยภาคปฏิบัติที่แท้จริงจะเห็นความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะเห็นความสมบูรณ์บริบูรณ์ของสติสัมปชัญญะมองฝ่ายเหตุการสร้างสมบูรณ์สร้างความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะนี่คือฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือการคิดค้นคิดอ่านการทบทวนใดๆก็จะละเอียดขึ้นกับใจเจ้าของแม้ใจน้อมนำนึกสิ่งหนึ่งใดมาคิดมาอ่านมาค้นมาขุดมาคุยมาถากมาถางความละเอียดของใจก็เกิดขึ้น การคิดคนการน้อมอะไรเข้ามาคิดมาอ่านเมื่อรู้ว่ากำลังของใจดีแล้วการคิดอ่านก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้จะน้อมไม่น้อมการคิดอ่านย่อมเกิดได้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบัน อนาคตต่างก็พร้อมที่จะคิดอ่านทบทวนกับสิ่งเหล่านั้นต่างก็พร้อมที่จะทบทวนกับสิ่งเหล่านั้นจนได้ในเหตุในผลได้ในคำจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วๆไปถึงบอกการเดินปัญญาเหมือนกับเรามีกำลังแล้วจะเดินเหินไปไหนมาไหนก็สะดวกกำลังของการทรงไว้ซึ่งอัตซึ่งธรรมทรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของใจนั่นคือการตั้งเด่นเห็นชัดอยู่ได้นานเท่าที่จะนานได้ง่ายต่อการเดินปัญญาชั้นใดเรามีกำลังก็ง่ายต่อการเหินเดินไปมาสะดวกกำลังกายกำลังใจมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกำลังกายก็ทำให้เรารู้ว่าไปไหนมาไหนคล่องกำลังใจก็รู้ว่าอยู่ไหนไปไหนสะดวกสบายหมดนี่คือกำลังใจที่ปรากฏอยู่กับตัวเราดูมรากแก้วติดรากพ้อยติดการงอกเงยงอกงามในลำต้นใบกิ่งก้านสาขาก็ง่ายอำนาจของการทรงอยู่ของสติสัมปชัญญะก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความไพบูลย์ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วอื่นใดก็เดินปัญญาใดทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่เมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจะบอกเพียงแต่จะแบกสังขารให้นั่งอยู่ตรงๆไม่ใช่ง่ายอย่างที่จะหอบสังขารให้ทรงอยู่ตั้งอยู่เด่นชัดเจนก็ไม่ใช่ง่ายนะโยกซ้ายทีโยกขวาทีก้มทีแงนทีหมดเวลาพอดีนะ ถ้าไม่แน่จริงๆนะเคลิ้มหลับไปเลยนะการทรงเหตุทรงผลทรงความจริงไว้ให้กับใจของตนเองนั้นจึงอาศัยการประคองไว้ได้นานที่สุดทรงชุด เชื่อมสิ้นเป็นฐานะของสังขารที่ทุกคนกำหนดไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดใครไม่เจาะจงใครเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดนี่คือความจริงของสังขารที่เราพยายามหอบหิ้วและรักษาไว้อย่างถึงวันนี้แม้ว่าเราจะรักษาอย่างไรก็อย่างนี้แม้เราจะเอาใจใส่อย่างไรก็อย่างนี้แม้ว่าเราจะดูแลดีที่สุดก็อย่างนี้ก็มันจะหลับก็พยายามรู้ตัวเองพอมันจะเคลิ้มก็พยายามรู้ตัวเองต้องคอยกำกับไว้ความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันหมดเช่นความตายไม่จำกัดอายุความแก่ก็ไม่จำกัดอายุความเปลี่ยนแปลงของสังขารก็ไม่จำกัดอายุสภาพที่ทรงสุดเสื่อมสิ้นเป็นสภาพของสังขารหมูหมาเป็ดไก่วัวควายเป็นเหมือนกันหมดไม่ยกเว้นเขาเราท่านมีฐานะเป็นดังเดียวกันหมดนี่คือความจริงของสังขารจำเจซ้ำซากทุกวันน่าเบื่อน่ารำคาญทุกวันเป็นภาระไม่มีที่สิ้นสุดต้องหอบต้องหิ้วต้องดูแลต้องรักษาต้องเอาใจใส่แม้กระนั้นยังยากต่อการที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเราหากเราจะต้องให้ข้าวให้น้ำอย่างดีที่สุดแล้วมันก็ยังยากลำบากอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้พึงดูพึงรู้พึงเข้าใจว่าสังขารนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ ใจเรานั้นต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลาความไม่ประมาทในชีวิตนั้นเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ความไม่ประมาทในชีวิตเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ให้มีสุดวิสัยถ้าเรายังเฝ้าเพียรฝึกพยายามอยู่
1: ความละเอียดทางด้านจิตใจความเยือกเย็นทางด้านจิตใจความกลมกล่อมโดยเหตุโดยผลก็จะปรากฏขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติจึงก็พยายามคอยกำหนดให้สติสัมปชัญญะได้สมบูรณ์บริบูรณ์จากสิ่งที่เรากำหนดให้สติตามระลึกรู้อยู่ด้วยอาการที่เรากำหนดเมื่อสติตามระลึกรู้อยู่ด้วยอาการแห่งการกำหนดความละเอียดของสติสัมปชัญญะก็จะทรงเหตุทรงผลทรงอาจทรงธรรมทรงคำสัตย์คำจริงให้กับใจของแต่ละคนบุญกุศลจึงจะมีความเต็มด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอความเบากายเบาใจเกิดจากความนุ่มนวลความละเอียดของใจเราความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะเราเมื่อสติสัมปชัญญะไพบูลย์แล้วกายเบาจิตเบาก็เกิดขึ้นกายเย็นจิตเย็นก็เกิดขึ้นพยายามคอยพยายามพยุงไว้

กำหนดไปเรื่อยๆไม่สนใจในแสงสว่างกำหนดไปเรื่อยๆเรื่อยสักพักหนึ่งก็หายไปไม่ต้องอยู่เฉยๆกำหนดไปเรื่อยๆแล้วจะนั่งเพ่งดูอาการเป็นแสงสว่างเองได้นั่งเพ่งดูแสงสว่างที่เกิดอยู่ในขณะนั้นดูเนี่ยมันก็หายไปนี่แต่ตัวรู้ที่สว่างสงบเย็นในความรู้สึกทั้งนั้นที่สำคัญก็คือไม่ดูดีที่สุดพยายามกำหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกำหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็เลยหลัดรุดไปเลยวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ามันก็ความละเอียดของตัวปัญญามันก็มีความสมบูรณ์ของมันเองใช่ได้จิตสงบแล้วก็สว่างก็อย่าไปสนใจมันมุ่งหน้าที่จะกำหนดในสิ่งที่เรากำหนดไปอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้สุดมันก็หมดไปนะใช่ได้เสียงมันเป็นอารมณ์บ้างเอาอยู่มาคิดบ้างเวลามันอยู่แล้วหายังอยู่มาคิดบ้างเอาเสียงมาเป็นอารมณ์บ้างไม่ต้องเอาเสียงเป็นอารมณ์บ้างฟังตามคิดตามฟังตามคิดตามไปนึกภาพตามไปเรื่อยๆ

0: จะกลับก็บุญจะอยู่ก็บุญตั้งใจพอจิตมันเย็นลงไปแล้วก็ค่อยกำหนดไปเรื่อยเรื่อยแม้หากว่างวางอยู่ก็พึงน้อมนึกนำสิ่งหนึ่งใดมาคิดอ่านให้เห็นความเป็นอนิจจังในสิ่งนั้นให้เห็นความเป็นทุกขังในสิ่งนั้นให้เห็นความเป็นสภาวะธรรมที่บังคับไม่ได้ในสิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาเวลาภาวนามันติดแล้วมันอยากจะนั่งไม่เลิกพอรากแก้วมันออกรากฝอยมันเดินแล้วมันไม่อยากจะหยุดภาวนาเพราะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าวติดลมมันดูดหัวใจเราให้เฝ้าฝึกและปฏิบัติสร้างความเบาใจสร้างความเย็นใจสร้างความเยือกเย็นให้กับเจ้าของด้วยเหตุด้วยผลต่างๆข้อปฏิบัตินั้นจึงไม่อยากหยุดอยากเลิก ตั้งใจไว้แล้วก็กำหนดไปกำหนดไปเรื่อยๆจนได้เวลาเหมาะอันควรของเราจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความแน่ใจในบุญในกุศลในคุณงามความดีของแต่ละท่านแต่ละคนที่ตั้งใจมากระทำกันมั่นใจและแน่ใจว่าบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งความดีเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งอย่างอื่นใดยังไม่เห็นว่าจะเป็นที่พึ่งที่ฝากผีฝากใครได้เมื่อเป็นอย่างนี้บุญจึงเป็นที่พึ่งของหมู่เราชาวพุทธอันบุญกุศลนั้นเกิดด้วยความเข้าใจอันบุญกุศลนั้นเกิดด้วยความจริงใจอันบุญกุศลนั้นเกิดด้วยความเข้าใจเกิดด้วยความจริงใจเมื่อมีความเข้าใจจริงใจบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้านำไม่บุญสำเร็จโดยการให้ทานแม้จะเป็นวัตถุทานก็ดีแม้จะเป็นธรรมทานก็ดีซึ่งกล่าวว่ามีการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นต้นได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานด้วยเหตุด้วยผลศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลการเฝ้าดูแลรักษารับผิดชอบตัวเองการเฝ้าดูแลรักษารับผิดชอบตัวเองไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้สะเปะสะปะคือเฝ้าดูแลรับผิดชอบตัวเองเมื่อคอยเฝ้าดูแลรับผิดชอบตัวเองอยู่บุญย่อมเป็นที่พึ่งกับตัวเราด้วยการรักษาศีลเพราะคนเรานั้นถ้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรย่อมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับใจของตนเอง
1: อันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเดี๋ยววันศีลน้อยวันนี้การมาปฏิบัติของท่านทั้งหลายก็มาอย่างสม่ำเสมอมาไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานที่อื่นใดที่สะดวกสบายใจเจ้าของที่ไหนก็ได้สำคัญตรงที่ทำให้สม่ำเสมอไม่มากไม่น้อยไม่น้อยก็ไม่มากสำคัญอย่างยิ่งคือทำอย่างต่อเนื่องกันจะสงบก็ทำจะไม่สงบก็ทำจะเย็นก็ทำจะร้อนก็ทำทำจนเย็นทำจนเห็นเหตุเห็นผลทำจนได้คำถามคำตอบด้วยตนของตนเองความเป็นธรรมในจิตในใจของเราก็จะดีขึ้นก็เรียกว่าทำถึงถ้าขุดถึงทำถึงแล้วมันง่ายถ้าทำไม่ถึงขุดไม่ถึงมันก็ยากมันก็ลำบาก ต้องบอกว่าขุดให้ถึงน้ำทำให้ถึงใจถ้าขุดถึงน้ำทำถึงใจแล้วมันง่ายมันสะดวกตั้งใจแล้วเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องรักษาความตั้งใจที่มีอยู่รักษาความตั้งใจที่มีอยู่เมื่อรักษาความตั้งใจที่มีอยู่ได้อย่างอื่นใดมันก็ง่ายไปหมดอย่างอื่นใดมันก็สะดวกไปหมดคำว่าง่ายคำว่าสะดวกคำว่าสบายมีผลให้เราทุกคนได้สมบูรณ์ทางด้านจิตใจถ้าไม่งั้นมันก็ไม่สมบูรณ์ใจสมบูรณ์เหมือนกับน้ำสมบูรณ์อากาศสมบูรณ์ใจจะสมบูรณ์น้ำจะสมบูรณ์อากาศจะสมบูรณ์ต้องเหตุทำให้พอพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภาวิโตภหุลีกะโตเพียรมากพยายามมากตั้งใจมากเมื่อเพียรมากพยายามมากตั้งใจมากๆแล้วคำว่าเผาคำว่าย่างคำว่าอบคำว่าอบรมบ่มใจของมันก็ดีขึ้นเขาเรียกว่าย่างเผาอบรมบ่มใจเราได้ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราแข็งผลักดันให้เราแข็งแกร่งทำให้เรามั่นคงทำให้เราได้เหตุได้ผลมากขึ้นทำให้เราได้ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อทำความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วคำว่าชอบทำชอบโดยเหตุโดยผลก็มากโดยข้อปฏิบัติของแต่ละคนมากโดยความมีเหตุมีผลเพียงพอของแต่ละคนปัญญาซึ่งฝึกขัดเกลาอยู่อย่างต่อเนื่องจึงเห็นเหตุแห่งความจริงที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าไม่มากไม่น้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยของที่ฝึกที่ปฏิบัติใจเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วความสมบูรณ์ของใจความสมบูรณ์ของอากาศความสมบูรณ์ของน้ำความสมบูรณ์ของสิ่งที่มีอยู่มีลักษณะอย่างไรความสมบูรณ์ของเหตุของผลกับใจที่ฝึกที่ปฏิบัติก็อย่างนั้นขาดหลักปฏิบัติก็คือขาดหลักของการครองตนเองครองใจตัวเองทำไปหยุดไปทำไปหยุดไปมันก็ได้แต่มันไม่ดีเท่าที่ควรทำไปหยุดไปก็ได้แต่มันไม่เต็มเหตุเต็มผลเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องกำหนดอย่างต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพึงกำหนดไว้ในคำบริกรรมเป็นหลักแม้การเพ่งอยู่การดูอยู่การรู้อยู่การเห็นอยู่ลักษณะของการจี้ตามรู้ตามเห็นตามจี้ตามรู้ตามเห็นตามถ้าจะว่าตามดูตามรู้ตามสังเกตก็ไม่ผิดดังก็เป็นเหตุแห่งการเพ่งอยู่ในองค์มรรคในข้อปฏิบัติของแต่ละคนหยาบให้ละเอียดให้หมดไปในที่สุดเป็นการย่างการเผาการขัดการเกลาใจของเราให้ดีขึ้นตั้งแต่เราปูพื้นฐานของใจปูพื้นฐานของใจให้มีคุณงามความดีฝังใจด้วยทานด้วยศีลด้วยข้อปฏิบัติอื่นใดที่แสดงออกอันบอกลักษณะของคุณงามความดีที่ฝังจิตฝังใจฝังในส่วนปัจจุบันฝังในส่วนแห่งอดีตฝังในส่วนแห่งอนาคตฝังลงด้วยคุณงามความดีที่มีเหตุมีผลอันให้ความจริงปรากฏขึ้นกับใจของแต่ละคน เมื่อฝังลงได้ในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่ออกมาคือเย็นสิ่งที่ออกมาคือเต็มด้วยเหตุด้วยผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อเต็มด้วยเหตุด้วยผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติความชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตในใจเราก็มากขึ้นความมีเหตุมีผลกับจิตกับใจเราก็มากขึ้นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ได้ดูไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ได้รับรู้ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เห็นมาได้รู้มาได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสใจแต่มันไม่หวั่นไหวต่อเหตุต่อผลต่อคุณงามความดีของใจที่ปรากฏอยู่เมื่อใจไม่หวั่นไหวต่อเหตุต่อผลต่อคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่นี่แหละคือใจที่เต็มด้วยศาสนาเต็มด้วยภาคปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังและจริงใจเต็มในภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังและจริงใจเมื่อเต็มในภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้หลักใจเรียกว่าหลักศาสนาหลักใจเรียกว่าหลักศาสนาเป็นหลักที่จะนำพาเราให้ดีขึ้นและก็ดีขึ้นสูงขึ้นและก็สูงขึ้นด้วยความเต็มใจด้วยความมีเหตุมีผลจากการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอาตาปีหมายถึงการเพียรเพ่งแผดเผาขันติตาโปตาปัสสิโนก็หมายถึงเรื่องของการเพ่งเพียรแผดเผาเผาใครล่ะก็เผาใจเรานั่นแหละใจที่มันกระสับกระส่ายใจที่มันกระวุ่นวายใจที่มันสับสนกับความจริงที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของเผาอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้เพ่งอยู่ลักษณะที่เกิดขึ้นเพ่งดูลักษณะที่เกิดขึ้นเพ่งอยู่เพ่งดูลักษณะที่มันสับสนในจิตในใจเจ้าของว่ามันเกิดอย่างนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เกิดเพราะอำนาจตัวยึดตัวติดถ้าไม่เกิดด้วยอำนาจตัวยึดตัวติดมันจะมีอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุที่มันเกิดเพราะมันเผลอไปยึดติดอยู่อำนาจสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสร็จแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาตามอำนาจกระแสความรู้สึกนึกคิดที่สะสมไว้ไม่รู้กี่กับกี่กันกี่พบกี่ชาติกี่อสงไขยมันก็มากรองมากันของมันอยู่อย่างนั้นแหละส่วนดีมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ส่วนเสียก็ออกมาเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราก็ดูลักษณะที่เกิดอยู่อย่างนั้นจนเกิดความจริงขึ้นกับใจว่าธรรมะสังเวชสลดใจมันเกิดขึ้นว่านี้คือเหตุคือผลนี่คือความเป็นธรรมที่มีอยู่โดยตัวทั่วไปมันเกิดขึ้นกับใจใดทุกคนเกิดขึ้นกับจิตกับใจใดทุกคนที่สับสนไม่สับสนว่าวุ่นไม่ว่าวุ่นมันก็เกิดอยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละใจมันฝังด้วยเหตุด้วยผลฝังด้วยดีด้วยชั่วฝังด้วยจริงไม่จริงมันก็ฝังอยู่อย่างนั้นแหละให้เรารู้ลักษณะของการฝังอยู่จมตัวอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ดูว่ามันฝังอยู่ด้วยเหตุอะไรให้รู้มันฝังอยู่ในลักษณะอย่างไรให้ดูให้รู้ว่ามันฝังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอะไรพึงกำหนดไว้ในใจอย่างนี้พึงรู้ไว้ในจิตในใจอย่างนี้ว่ามันฝังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอย่างไรมันฝังอยู่ด้วยความจริงอย่างไรเมื่อมันฝังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยคำสัตย์คำจริงอย่างไรแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราเห็นจริงเห็นจังว่าชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันเห็นที่มาที่ไปว่ามันเกิดด้วยเหตุอะไรจากอำนาจของคำว่าเผลอยึดติดอยู่มันจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้การทำลายเผลอยึดติดก็ทำลายด้วยการสติตามดูรู้ลักษณะที่เกิดอยู่ในจิตในใจเจ้าของว่าส่วนของอธรรมน่ะมันร้อนส่วนของธรรมน่ะมันเย็นถ้าเป็นหลักเป็นฐานแล้วมันเย็นถ้าไม่มีหลักมีฐานแล้วมันร้อนมันดูธรรมกับอธรรมที่เกิดอยู่กับใจเกิดอยู่กับจิตเจ้าของได้เมื่อมันเกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของได้แล้วมันก็จะรู้ว่าเย็นกับร้อนมีลักษณะอย่างไรร้อนกับเย็นมีลักษณะอย่างไรความในใจของเรานั้นก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางที่มีอยู่โดยทั่วไปข้อปฏิบัติก็เห็นจริงเห็นจังอย่างนี้ข้อปฏิบัติก็รู้จริงรู้จังอย่างนี้นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูเหมือนกับมันท้าทายความตั้งใจที่มีอยู่กับตัวเราอยากจะเลิกอยากจะหยุดไม่เห็นจะเบื่อไม่เห็นจะได้อะไรน่าเบื่อน่ารำคาญถ้าทำไม่ถึงพอแล้วขุดไม่ถึงพอแล้วมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าดำถึงขุดถึงแล้วมันมีลักษณะเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของส่วนธรรมส่วนอาธรรมมันก็เฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นมันเฉยได้กับสิ่งที่เป็นธรรมอาธรรมทั้งนั้นแทนที่จะสับสนวุ่นวายกับใจมันก็ไม่สับสนเพราะปัญญามันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่ตั้งอยู่รู้ที่จริงมันคืออะไรเมื่อรู้จริงมันคืออะไรแล้วใจมันก็จะเย็นลงกับสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่อยู่ใกล้ที่สัมผัสที่รับรู้นั่นแหละหากธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ส่วนธรรมมันก็คงตรงกันข้ามมันก็ร้อนเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าอะไรมันคืออะไรมากขึ้นเมื่ออะไรเป็นอะไรอะไรคืออะไรมากขึ้นแล้วความเข้าใจของเราก็เบาวางพอวางแล้วมันเย็นพอวางแล้วมันว่างพอวางแล้วมันเบาพอวางแล้วมันเกิดความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วสิ่งที่เราขัดข้องมองใจสิ่งที่เราสงสัยมันมีอยู่มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วมันไม่ได้มามีเพิ่งช่วงที่เราเกิดมันมีมาก่อนที่เราเกิดแม้เราตายสิ่งที่เรายังสงสัยมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้แหละพึงนั่งกำหนดต่อไปอีกว่าจะเอาอะไรจากสิ่งที่เกิดอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้หัวใจที่เต็มด้วยสติสัมปชัญญะคือความไพบูลย์ของเหตุของผลมันก็จะค่อยเฝ้าดูในลักษณะของความจริงที่ปรากฏอยู่ใจมันก็เห็นการเกิดดับอยู่แค่นั้นดีมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นเสียมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นสุขมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นทุกข์มันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นสับสนก็แค่นั้นวุ่นวายก็แค่นั้นนั่งดูลักษณะความรู้สึกที่ชงเรื่องขึ้นมาในจิตในใจเจ้าของว่ามันช่างชงทั้งปรุงช่างแต่งของมันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ก่อนโน้นก็ปรุงเดี๋ยวนี้มันก็ปรุงปรุงไปปรุงมาปรุงไปปรุงมากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละจะรู้ว่ามันเกิดดับของความคิดมันเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้ในส่วนที่เป็นอดีตปัจจุบันมันเป็นความยึดติดของใจที่ปลูกด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนื่องจากใจเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือการเกิดดับของสิ่งที่มีอยู่สิ่งนี้คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้เรื่องจอมปลอมไม่ใช่เรื่องเลวไหลมันเป็นลักษณะของการเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นมันปรุงมันแต่งของมันอยู่นั้นเรื่องหลับไปก็ฝันตื่นขึ้นมาก็ปรุงช่างเหลือเกินแต่เราไม่แน่นิ่งไม่นิ่งไม่สงบไม่เย็นพอแล้วมันก็วุ่นวายกับเรื่องปรุงแต่งของตัวเองนี่แหละไม่ใช่คนอื่นปรุงแต่งเราเป็นคนปรุงแต่งเองทั้งนั้นเราเป็นคนชงเรื่องทั้งนั้นพอเราชงไปชงมาชงไปชงมาแล้วมันก็ได้เรื่องเท่านั้นเหตุผลของใจมีลักษณะอย่างนี้เหตุผลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เหตุผลของใจเหตุผลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่านั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดรู้ว่าที่เกิดที่ดับมันมีลักษณะอย่างไรที่ดับที่เกิดมีลักษณะอย่างไรมันเกิดดับตรงที่เรารู้เท่าทันต่อความจริงที่เกิดอยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละถ้าเรารู้เท่ารู้ทันกับสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่เห็นการเกิดดับทันทีว่ามันเกิดดับอยู่แค่นี้ดีก็แค่นี้เสียก็แค่นี้คุมที่จำกัดพื้นที่ได้ดีก็แค่นี้เสียก็แค่นี้นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูรู้ลักษณะของการได้เสียส่วนดีของใจของรู้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ความละเอียดความหยาบของใจของแต่ละคนว่าเป็นที่ตั้งของเหตุของผลกับใจหากทำแล้วมันเย็นหากทำแล้วมันร้อนเมื่อเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่เผาอยู่อย่างนี้ย่างอยู่อย่างนี้ความจริงมันก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันคือเฉยได้เฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้กับทุกเหตุทุกปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากใจเรานี่แหละถ้ามันไม่ส่งไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้ามันไม่ขยายความแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้ามันอยู่นิ่งๆมันเห็นจริงเห็นจังทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คือการกระเพื่อมของใจนี่คือการกระเพื่อมของจิตเมื่อจิตในจิตมันมีลักษณะกำเริบกระเพื่อมอยู่อย่างนั้นเราจึงนั่งดูลักษณะความจริงว่ามันคืออะไรคำถามคำตอบก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันว่าเป็นการเกิดดับตามเหตุปัจจัยมีตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้เราตายสิ่งเหล่านี้ก็เกิดอยู่อย่างนี้เพียงแต่เราเห็นจริงเห็นจังว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้สงบแล้วก็อย่างนี้ยังไม่สงบแล้วก็อย่างนี้สงบลงไปแล้วก็อย่างนี้ไม่สงบลงไปก็อย่างนี้มันสงบของมันอยู่อย่างนี้แหละมันรู้ว่าคืออะไรปัญญามันเข้าใจถึงหลักฐานเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วมันก็วาง พอวางแล้วมันก็เย็นพอเย็นแล้วมันก็รู้ว่านี่คือลักษณะของเหตุของผลที่ปรากฏโดยทั่วไปทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมนั้นมีหลักเป็นอย่างนี้ศีลนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าดูธรรมดูศีลในใจเจ้าของไม่ใช่ไปดูที่อื่นเมื่อดูธรรมดูศีลดูความจริงที่มันเกิดอยู่กับใจเจ้าของได้แล้วที่นี่มันก็ค่อยสำรอกออกทุกวันค่อยขัดออกทุกวันค่อยตัดออกทุกวันถอดออกทุกวันที่สุดมันก็ค่อยนิ่งพอนิ่งลงไปแล้วจึงรู้อ๋อนี่เองจากอำนาจตัวยึดไม่ใช่ตัวอื่นตัวยึดพยายามย้ำอย่ายึดนะเพราะที่รู้นะรู้ไม่จริงมันถึงยึดอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าต้องเห็นจริงเห็นจังลงไปว่าต้องเห็นจริงลงไปในลักษณะตัวยึดถ้าไม่รู้ในตัวยึดแล้วมันก็ไม่มีตัวคลายออกได้ต้องรู้ว่ายึดอะไรยึดอดีตยึดอนาคตยึดปัจจุบันยึดอะไรแม้ได้ยึดความคิดเจ้าของก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสับสนยึดเพราะตัวเองคิดยึดเพราะตัวเองเกิดความรู้สึกขึ้นมาคาดว่าเข้าใจว่าเห็นว่าน่าจะใช่ศาสนาไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เราจะยอมรับไม่ยอมรับก็มีอย่างนี้แม้เราตายกันหมดอย่างนี้ก็ยังเกิดอยู่อย่างนี้แหละเป็นการเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนขยายกว้างขยายแคบก็เป็นเรื่องของเหตุผลแต่ละคนพึงรู้เท่าทันต่อกลกิเลสมายาที่มันสร้างเหตุสร้างปัจจัยตัวเองต้องเดือดร้อนแม้ที่สุดไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นไปสับสนเพราะเรื่องของคนอื่นเมื่อไปเดือดร้อนไปเรื่องไปสับสนเพราะเรื่องคนอื่นแล้วแสดงว่าสตินั้นตามไม่ทันความไพบูลย์ของใจนั้นไม่มีเพราะเหตุนี้ถึงบอกว่านั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดรู้เท่าทันต่อความรู้สึกเรียกว่าเจตสิกรู้เท่าทันต่อความคิดเรียกว่าสังขารจิตที่มันปรุงมันแต่งอยู่ตลอดเวลาทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งพอใจทั้งไม่พอใจมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกรู้เท่าทันว่ามันเกิดด้วยเหตุอะไรแล้วกระดับด้วยเหตุอย่างนั้นที่มันเกิดอยู่กับใจของว่ามันปรุงเองใช่ไหมมันสร้างเองใช่ไหมแล้วมันเอามาเป็นอารมณ์ของใจใช่ไหมแล้วเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นเพราะเหตุอื่นใดต้องดูอาการของใจของถึงบอกว่าถามในจิตตอบในจิตถามในความรู้สึกตอบในความรู้สึกจะเห็นความหยาบความละเอียดของใจของได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันสั้นเข้าแล้วมันสั้นเข้าพอเห็นตัวทุกข์แล้วมันสั้นเข้าทุกสับสนทุกสารเวสารวนทุกเพราะกังวลกับสิ่งไม่เป็นสิ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อนั่งกำหนดด้วยความละเอียดด้วยความสังเกตสังกาจากใจของในแล้วเรียกปัญญาธรรมศรัทธาธรรมปัญญาธรรมก็จะลงตัวเป็นอันเดียวกันว่าเรามีศรัทธาเรามีปัญญาแล้วเรามีศรัทธาเรามีปัญญาแล้วเราเข้าใจว่ามันคืออะไรที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของเราตายใจว่ามันคืออะไรที่มันเกิดอยู่กับจิตกับใจของแน่ใจไม่สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรที่มันเกิดอยู่ในจิตในใจเจ้าของนะรู้ที่สุดของที่สุดมันคืออะไรไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันมีลักษณะอย่างไรไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่สับสนมีลักษณะอย่างไรใจดวงนี้เมื่อเย็นฝังลงด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้จะรู้ได้ว่าธาตุที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นธาตุในการยอมรับมันเกิดขึ้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะการยอมรับว่าคืออะไรใจเมื่อมันยอมรับได้ด้วยความคิดนึกของตัวเองได้แล้วมันก็บอกอ๋อนี่เองมีลักษณะเป็นธาตุแห่งทิฏฐิธรรมคือความจริงที่ตั้งอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนอยู่แล้วทั้งส่วนดีส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าต้องคอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างนั้นเมื่อคอยดูคอยสังเกตได้มากเข้ามากเข้าแล้วเหตุผลมันก็มีลักษณะวางใจว่าอ๋อแค่นี้พอวางใจแล้วมันก็บอกว่ามีลักษณะแค่นี้ถ้ายึดดีก็เสียดีถ้ายึดชั่วก็เสียชั่วถ้าไม่ยึดผิดยึดถูกก็เห็นเป็นธรรมธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปพอไม่ยึดแล้วมันเห็นเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปอ๋อนี่เองสงสัยตั้งนานกังวลตั้งนานนึกว่าเรื่องอะไรพอจิตมันวางจากทั้งยึดทั้งถือที่มีอยู่โดยทั่วไปลงไปนิ่งอยู่สงบสว่างความกระจ่างในจิตในใจเรามันก็เกิดขึ้นลงที่เดียวกันหนอบางอ้อว่าอ๋อตรงนี้เองถึงว่าทุกข์ที่เกิดก็ตรงนี้สุขที่เกิดก็ตรงนี้ถ้าจะดับเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงก็ดับตรงนี้แหละ อาการที่เข้าไปกำหนดรู้ที่มาที่ไปอย่างท่องแท้แล้วเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่โดยทั่วไปปัญญามันก็ลงตัวได้ว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้ยอมรับก็อย่างนี้ไม่ยอมรับก็อย่างนี้คันยอมรับก็อย่างนั้นไม่ยอมรับก็อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระปัญญามันเกิดอยู่กับตัวเองที่มีอยู่โดยทั่วไปอ๋อตรงนี้เองเหตุผลที่เราต้องกังวลก็อย่างนี้ที่เราไม่กังวลก็อย่างนี้ที่เราสับสนก็อย่างนี้ที่เราไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ตรงนี้แหละตรงไหนตรงที่หัวใจเรามันคุมการกำเริบของใจไม่อยู่ถ้าคุมที่คุมทางคุมไม่อยู่ให้ชัดเจนสิ่งที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดจะมีผลอย่างความจริงเป็นอย่างเดียวกันอ๋อตรงนี้เองใจเราเป็นคนเข้าไปรับเองเราปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวเองเสร็จแล้วก็เดือดร้อนเองเพราะเรื่องที่ต้องตามความรู้สึกเจ้าของอย่างนั้นที่สุดเราก็ไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองว่าไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองเมื่อไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองแล้วไม่รู้จะทำไปทำอะไรสับสนในเรื่องของความคิดอยู่นั่นแหละถึงบอกว่าคิดดีก็หยุดคิดไม่ดีก็หยุดร้อนก็หมดเย็นก็หมดหนาวก็หมดร้อนก็หมดมืดก็หมดสว่างก็หมดมันก็หมดของมันตามเหตุปัจจัยชั่วจังหวะที่เกิดดับของมันอย่างนั้นถึงบอกดูลักษณะอาการที่เกิดอยู่โดยทั่วๆไปจะเห็นได้ง่ายว่าเวลามันดีน่ะลักษณะอย่างไรเวลามันเสียลักษณะอย่างไรดูความรู้สึกมันดีมันเสียที่เกิดอยู่ในใจเจ้าของนั่นแหละหน้าตาที่อารมณ์เสียอย่างไรหน้าตาที่อารมณ์ดีอย่างไรก็ดูลักษณะหน้าตาของความรู้สึกเจ้าของพอจับตรงนี้จี้ตรงนี้ได้แล้วมันก็ค่อยคลายออกจากอำนาจที่ยึดโดยทั่วไปพอจับได้แล้วมันก็สิ้นสงสัยกับสิ่งที่เกิดกับใจเจ้าของที่นี่มันวางมันว่างสติตามระลึกรู้เป็นความไพบูลย์กิเลสมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันขันธมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันอภิสังขารมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันเทวปุตตมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันมันรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ได้แน่ด้วยเหตุด้วยผลของใจที่ฝึกที่ปฏิบัติปัญญามันก็เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้แหละปัญญาก็เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้เมื ่อจิตมันลงตัวแล้วนึกบอกว่าอ๋อเองจะมีอะไรมากมายวุ่นวายไปเองสับสนไปเองเดือดร้อนไปเองตัวเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นตัวเองนั่นเป็นคนเดือดร้อนเองตัวเองเป็นคนเศร้าหมองเองตัวเองเป็นคนขุ่นมัวเองเพราะมันขาดสติตัวเองนั่นเป็นคนเดือดร้อนเองเมื่อจับได้จับชัดเจนในแล้วมันก็จะรู้อ๋อว่าสติไพบูลย์อยู่ทุกเมื่อมันก็ไม่มีอะไรที่จะแทรกเข้ามาได้แทรกเข้าไม่ได้ล่ะถ้าสติไพบูลย์อยู่ทุกเมื่อไม่มีอะไรแทรกได้พอรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของน่ะรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดสิ่งที่มีอยู่กับใจเจ้าของรู้ชัดเห็นชัดเป็นความละเอียดความมีเหตุมีผลความเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนเฝ้าจนได้ที่มาที่ไปของใจที่เป็นมรรคเป็นผลอริยมรรคอริยผลก็จะลงตัวเป็นอย่างเดียวกันมาตรงนี้แหละควบคุมดูแลรับผิดชอบได้ว่ามีหน้าตาอย่างไรทานก็สุดที่จะเข้าใจศีลก็สุดที่จะเข้าใจภาวนาเป็นเรื่องของใจโดยตรงยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดรู้ได้หมดว่ามีลักษณะอย่างนี้พอรู้ได้เข้าใจได้แล้วมันก็วางมันก็ว่างมันก็เย็นแทนที่เราจะไปกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ไม่มันดูด้วยที่มาที่ไปดูด้วยความสังเวชสลดใจใจมันก็ปลงว่าอ้อลงบางอ้อที่เดียวกันว่ายกไว้วางไว้ของจริงมีความจริงปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปอย่างนี้แล้วว่าทีติธรรมทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งมืดทั้งแก่งทั้งขาวทั้งดำทั้งอ้วนทั้งผอมทั้งสูงทั้งต่ำมันก็อยู่อย่างนี้แม้ส่วนอื่นใดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ปัญญามันกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้มันก็ค่อยคลายออกของมันจากอำนาจตัวยึดเมื่อไม่ยึดแล้วมันก็มีแต่คำว่าว่างคำว่าเย็นในความรู้สึกที่ออกมาจากใจเป็นเหตุเป็นผลมีลักษณะธาตุที่เข้าใจในความจริงจากสิ่งที่ได้ดูจากหูได้ฟังจากใจได้รับรู้มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดคือวางได้แล้วก็เย็นได้ไม่ร้อนไม่วุ่นวายไม่สับสนกับเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปนี่คือหลักธรรมครองใจเรียกว่าศาสนามันเกิดขึ้นในใจของเรา เมื่อศาสนามันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราทั้งเก่าและใหม่ก็จะละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นเยือกเย็นขึ้นแม้เพียงการนั่งกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนานเท่าไหร่ยิ่งเห็นความละเอียดของปัญญาของใจเจ้าของได้มากเท่านั้นขยันกำหนดขยันบริกรรมขยันจับลมขยันกำหนดคณะกำหนดขยันจับลมขยันบริกรรมเพียรอยู่อย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นแล้วที่สุดมันก็ความละเมียดละไมของปัญญาก็จะได้มาซึ่งเหตุและผลจากการเฝ้าเก็บเล็กผสมน้อยจากการเก็บนิดผสมหน่อยจิตมันก็ค่อยลงได้ด้วยความตั้งใจจิตมันค่อยเย็นลงได้ด้วยเหตุผลของความตั้งใจว่าส่วนของทานก็ผลักดันให้ได้ดีส่วนของศีลก็ผลักดันให้ได้ดีส่วนของธรรมคือสิ่งที่ย้อมใจด้วยความเข้าใจมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่สุดมันก็นิ่งแล้วก็เฉยได้กับตาได้ดูหูได้ฟังใจได้สัมผัสลักษณะของคำวาระลดเลิกเพิกถอนของใจมันก็ละเอียดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ธรรมะสังเวชมันเกิดขึ้นในจิตในใจธรรมะปีติมันเกิดขึ้นในจิตในใจของแต่ละคนมีเหตุผลเป็นอันเดียวกันคืออุเบกขาธรรมปัญญาที่เจือด้วยสัมปยุตด้วยศรัทธามันก็เป็นอุเบกขาธรรมเป็นลักษณะอุเบกขาธรรมคือวางได้กับสิ่งที่ดูฟังวางได้กับสิ่งที่รู้วางได้กับสิ่งที่สัมผัสความละเอียดของตัวปัญญาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของธรรมนี่คือลักษณะของศาสนาคือความเย็นมันเกิดขึ้นในหัวใจคนเหตุผลมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดที่สุดของที่สุดไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ไม่สับสนเพราะสิ่งที่มีอยู่ปัญญามันเข้าถึงหลักแห่งความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เฉยเฉยเห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดาว่าความจริงมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้เราตายกันหมดความจริงก็เป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้ลักษณะของคำว่าวางว่าวางมันก็ปรากฏด้วยอำนาจของการตามดูตามรู้ตามสังเกตที่เกิดอยู่ในใจเจ้าของที่สุดคำว่าอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้สำคัญพออุเบกขาเกิดแล้วมันเย็นหายห่วงสิ้นสงสัยคลายกังวลใดๆได้หมดอุเบกขามันเกิดขึ้นมันเย็น
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
3: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าคัดสรรโอท็อประดับจังหวัดปี2569ยกระดับมาตรฐานสินค้าภูมิปัญญาตอบโจทย์ตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพบปะและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกิจกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569ระดับจังหวัดโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของชาวนราธิวาสการดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์นราธิวาสเมือง 5D โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจดีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยในครั้งนี้เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์นำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบันพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าและโปรโมทสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศก แสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-3224 2399
15: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ่ยตอนเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เอ่ยมาเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือที่เรียกว่าสงกรานต์ปีใหม่เมืองวันที่14เมษายนคนไทยถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเพื่อนๆคงรู้จักเทศกาลนี้กันดีนะครับเทศกาลสงกรานต์ที่เชียงใหม่เนี่ยจะมีประเพณีที่นิยมยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมของชาวเหนือประเพณีสำคัญสำคัญที่เอ่ยพอจะรู้จักก็มีดังนี้ครับประเพณีขนทรายเข้าวัดซึ่งในบางจังหวัดยังคงรักษาประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบันต่อมาก็คือประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อขอพรและประเพณีแห่ไม้ค้ำเพื่อสืบชะตาต่ออายุเมื่อรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าประเพณีที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสงกรานต์นั่นเอง

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานทูตจีนเคลื่อนไหวแล้วปมคดีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทาสถานทูตจีนเคลื่อนไหวการที่พ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้ลูกแก๊งจีนเทายันกำชับพลเมืองมาตลอดให้เคารพกฎหมายในประเทศที่พำนักหวังไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะผู้เยาว์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงผ่านเพจChina Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นดังต่อไปนี้ฝ่ายจีนได้รับรายงานเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวและข้อมูลมีการเปิดเผยในรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีนี้รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดฝ่ายจีนเคารพที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
5: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
6: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
7: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
8: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
9: นีน่า1479แอปพลิเค

0: NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: รู้รักภาษาไทย
3: ตอนนอบน้อม
4: พี่เก่งวันนี้คุณครูชมก้อยด้วยนะ
5: ชมเรื่องอะไรเหรอ
4: ชมว่าก้อยเป็นเด็กที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ดีมากเพื่อนๆควรเอาเป็นตัวอย่าง
5: น่ารักจริงน้องพี
6: ่นอบน้อมนี่เป็นยังไงเหรอทำไมเพื่อนๆพี่ก้อยต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยล่ะนอบน้อมเป็นอาการแสดงความเคารพเมื่อเด็กๆแสดงอาการเคารพผู้ใหญ่ก็จะดูเป็นเด็กที่น่ารักเพื่อนๆจึงควรเอาอย่างไง
5: เคยเห็นพี่เก่งพี่ก้อยเวลาเดินผ่านคุณย่าจะย่อตัวลงนิดๆอย่างเนี้ยเรียกว่านอบน้อมใช่ไหม
6: ใช่แล้วจ้าถ้างั้นขาวมณีจะเอาอย่างด้วยจะเป็นแมวที่น่ารัก
7: นอบน้อมคืออาการแสดงความเคารพอย่างสูงหรืออาการที่ย่อตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในที
8: และพบกันใหม่นะคะ